0: แจ้งเตือนระบุว่าตามที่ได้เกิดสถานการณ์วิกฤตผู้อพยพกว่า 50,000 คนฝ่าฝืนแนวชายแดนระหว่างโมร็อกโกกับสเปนทะลักเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนส่วนแยกของสเปนที่อยู่ในแผ่นดินโมร็อกโกตั้งแต่วันที่30กรกฎาคม2569นั้นสถานเอกอัครราชทูตณกรุงลาบัดขอประกาศเตือนคนไทยในโมร็อกโกและนักท่องเที่ยวไทยที่อยู่ในโมร็อกโกและมีแผนที่จะเดินทางไปยังเมืองเซลตาดังกล่าวขอความกรุณาหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังเมืองเซลตาหรือการข้ามพรมแดนไปยังประเทศสเปนผ่านทางนี้และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เอ็มดิกและฟินิเดกของโมร็อกโกจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติสำหรับในกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตทางหมายเลขโทรศัพท์212-661-155-885ปิดท้ายความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
1: เอลิจูเนียครูปีกองหน้าดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสวัย20ปีสกัดทีมบอนมัสต้องพบกับข่าวร้ายหลังพลาดโอกาสย้ายทีมครั้งสำคัญในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้เนื่องจากได้รับบาดเจ็บกระดูกฝ่าเท้าข้อที่5แตกระหว่างการเก็บตัวฝึกซ้อมปรีซีซั่นที่ประเทศออสเตรียทันทีก่อนได้รับบาดเจ็บบาร์เซโลน่าให้ความสนใจครูปีอย่างจริงจังในฐานะตัวเลือกหากพลาดคว้าตัวฮูเดนอัลวาเรสจากอาเลโกมาดริดทันทีรายงานยืนยันว่าข้อเสนอจะเป็นการจำนวน2ครั้งได้ถูกบอนมัสปฏิเสธไปทั้งหมดขณะที่ครูปีซึ่งต้องหยุดพักรักษาตัวโดยคาดว่าจัสตินไคเวิร์ตจะได้รับบทบาททำเกมรุกของทีมต่อไปผลการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2ติมอร์เลสเตที่เหลือ10คนแพ้อินโดนีเซีย 0-3 เวียดนามเสมอสิงคโปร์ 0-0 ผลการแข่งขันฟุตบอลสโมสรกราชับมิตรคู่ที่น่าสนใจยูเวนตุสชนะนิส 2-0 ตูลูชนะเรอัลซาซิดัด 2-1 สปาร์ตันลิสบอนชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ 4-1เซาพอร์ตเสมอวิกแกนแอตเลติก 0-0 และเบอร์มิงแฮมซิตี้เสมอบาร์เซโลนา 2-2 ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ500คะแนนรายการบูบาดาล่า DC Open 2026ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศแบรนดอนนากาชิมะนักเทนนิสขวัญใจเจ้าถิ่นมือ33ของโลกพลิกล็อกเอาชนะอเล็กเลอร์เบนเออร์คู่แข่งจากออสเตรเลียมือ6ของโลกและเป็นมือ1ของรายการ2เซตรวด 7-6 แทบเบรก 7-5 และ 6-4สุรเชษฐ์โชติคุณรายงานครับ
2: โอบกอดตัวเองในทุกเช้าวันใหม่เพื่อสร้างกำลังใจและเพิ่มพลังให้ตัวคุณทำให้คุณเป็นคนใหม่ได้ในทุกวันร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันนี้วันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยครับ
2: สตรีไทยก็ได้ฟังแล้วก็ชื่นใจนะครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าเป็นวันที่เหมือนจะตั้งขึ้นมาเพื่อให้เกียรติให้ความสำคัญแก่สุภาพสตรีแล้วก็ในวงเล็บว่าสตรีไทยด้วยนะ
2: ครับ
1: นะครับไม่ใช่วันสตรีสากลนะนี่วันสตรีไทยโดยเฉพาะเลยนะครับก็เข้าใจว่าคงจะเป็นที่รู้จักกันของปวงชนชาวไทยโดยทั่วกันพอถึงเดือนสิงหาคมนะครับทุกคนก็จะนึกถึงวันแม่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: นะครับนึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จแม่แห่งแผ่นดินนะครับแล้วเราคนไทยคนที่เกิดมาช่วงเรียกว่าอายุประมาณไม่เกิน70ปีเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็ได้สัมผัสบรรยากาศวันแม่ในสมัยรัชกาลที่9มาจนถึงรัชกาลปัจจุบันนะก็คือ12สิงหาคมมาโดยตลอดนะ
2: ครับวันสตรีไทยนั้นก็มีจุดเริ่มต้นนะที่เริ่มขึ้นครั้งแรกในปี2546นะครับ
1: ครับมาจัดงานเพราะว่าได้มีการพูดคุยถึงเรื่องราวของสตรีไทยที่มีบทบาทสำคัญไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องของการทำหน้าที่เป็นภรรยาของสามีทำหน้าที่แม่ของลูกเท่านั้นนะครับแต่ว่าหน้าที่อันหลากหลายในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยก็สามารถเป็นได้ด้วยนะ
2: ครับก็คือสตรีก็มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศไม่แพ้ผู้ชายนะครับ
1: ใช่ครับเพราะนั้นหน้าที่ที่สตรีไทยปฏิบัตินะครับแล้วก็เป็นแบบเป็นอย่างให้สตรีทั่วโลกได้เลยนะฮะก็คือเรื่องของหน้าที่4ประการก็คือหน้าที่ที่จะพึงทำในฐานะแม่นะครับทำหน้าที่ให้สมบูรณ์นะครับอันนี้คือเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือถ้าเป็นแม่คนแล้วนะฮะคนไทยก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มที่แล้วนะฮะมีความมีภาวะความเป็นแม่นะครับก็จะมีการเลี้ยงดูเมตตากรุณาห่วงใยลูกนะครับซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะฮะของสตรีไทยอันดับแรกเลยนะ
2: ครับคือทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ
1: ์ที
2: ่จะสมบูรณ์ได้นะครับ
1: ที่จะพึงทำต่อลูกนะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็หน้าที่ของแม่บ้านนะหรือผู้จัดการบ้านนะครับในการดูแลทั้งสามีดูแลกิจการต่างๆทั้งปวงนะบางบ้านก็บอกว่าโอ้ถ้าให้ภรรยาเก็บเงินดูแลเรื่องกระเป๋าเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะมีเงินเก็บไว้งั้น
2: ครับ
1: ครับ
2: นะฮะอันนี้ยกหน้าที่ให้เลยใช่ไหมครับ
1: มอบความเป็นใหญ่ให้นะฮะตามหลักทางพระพุทธศาสนาเลยนะฮะนะครับนอกจากนั้นก็ยังทำหน้าที่เป็นคนไทยที่มีเอกลักษณ์นะฮะก็คือรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเรื่องกิริยามารยาทนะครับมีความมีสัมมาคารวะนะครับอันนี้ก็เป็นแบบเป็นอย่างได้เลยนะ
2: ครับแล้วที่สำคัญนั้นสตรีไทยก็ต้องหมั่นฝึกอบรมตนเองให้มีความสามารถ
1: ใช่ครับยกระดับพัฒนาตัวเองนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับสิ่งที่เราทั้งหลายก็คงจะสังเกตเห็นว่า สุภาพสตรีมีบทบาทในทางสังคมมากขึ้นโดยลำดับนะครับผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนต่างๆเนี่ยที่เป็นผู้อำนวยการหญิงนี่เยอะเลยนะฮะ
2: ครับ
1: ครับ
2: เยอะมากนะสำหรับปัจจุบันเนี่ยนะครับ
1: ครับรวมไปถึงตามโรงเรียนต่างๆประธานนักเรียนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะครับ
2: นะฮะผู้หญิงก็มีความละเอียดอ่อนนะฮะ
1: ครับนี่ก็เป็นวันสำคัญต้อนรับเดือนสิงหาคมในวันนี้1สิงหาคมนะครับไปดูเรื่องราวที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ปวงชนชาวไทยก็ได้แสดงออกในช่วงห่วงวันหยุดที่ผ่านมานะครับในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมนะครับปีนี้ทรงเจริญพระชนมพรรษา74พรรษานะครับกิจกรรมมากมายนะครับที่แสดงออกซึ่งพลังแห่งความจงรักภักดีนะครับในส่วนของกองทัพบกก็จัดงานที่กองบัญชาการกองทัพบกในส่วนของรัฐบาลเองนะครับก็จัดงานไม่ว่าจะเป็นที่ท้องสนามหลวงนะฮะหรือว่าศาลากลางจังหวัดทุกๆจังหวัดนะครับในวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาครับ
2: ครับวันก่อนก็เห็นเหล่าพยาบาลเขาก็มีการโพสต์ภาพที่ในหลวงและพระราชินีพระราชทานดอกไม้เป็นกำลังใจให้กับพยาบาลทั้งโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะฮะ
1: คร
2: ับ สาวๆพยาบาลบอกว่าโอ้โหได้ดอกไม้กำลังใจจากในหลวงและพระราชินีทำให้มีแรงเดินดูคนไข้ได้อีกเยอะเลยครับ
1: ครับนี่นะพระราชทานขวัญกำลังใจนะครับมาโดยตลอดนะครับหลายๆกิจกรรมหลายๆโครงการนะครับกล่าวได้ว่าเป็นไปในลักษณะปิดทองหลังพระนะครับที่ปวงชนชาวไทยหรือประชาชนคนไทยไม่ใช่น้อยที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับก็เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงพระราชอัธยาศัยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการนะครับที่เป็นเรียกว่าเป็นมูลนิธินะมูลนิธิที่ทรงสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดนะครับในเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติยกตัวอย่างสัก3มูลนิธิเด่นๆเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: อย่างเช่นมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะ
2: ครับ
1: อันนี้ก็มีวัตถุประสงค์ยังไงฮะมูลนิธินี
2: ้ครับก็เพื่อที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ครับ
1: ครับแล้วก็เพื่อให้คนอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาตินะครับโดยมีความสมดุลของระบบนิเวศ
2: เพื่อพัฒนาเรื่องของอาชีพด้วยครับแล้วก็รวมไปถึงการพัฒนาชีวิตของชุมชนต่างๆครับ
1: ครับให้เป็นชีวิตที่มีคุณภาพหรือว่ามีคุณภาพชีวิตนั่นเองนะครับอีกมูลนิธิหนึ่งนะครับชื่อว่ามูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะ
2: ครับซึ่งมูลนิธิแห่งนี้นะครับจะตั้งขึ้นเพื่อที่จะหาอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็เวชภัณฑ์แก่หน่วยงานที่รักษาผู้ต้องขังจิตอาสาพระราชทาน904วปร.นะเข้าไปช่วยเหลืองานในด้านการแพทย์พยาบาลนะครับรวมทั้งอบรมให้ความรู้ด้วยครับ
1: แล้วก็ดูแลสุขภาพและสวัสดิการของผู้ต้องขังนะฮะสมชื่อมูลนิธิว่าราชทัณฑ์ปันสุขนั่นเองครับ
2: ครับมูลนิธิที่3นะครับก็คือมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครับ
1: ครับมูลนิธินี้ก็ช่วยเหลือส่งเสริมแล้วก็พัฒนาความเป็นอยู่ให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ที่ดินของรัฐครับ
2: ครับเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติโดยมีความสมดุลของระบบนิเวศ
1: ครับแล้วก็ยังให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆครับ
2: ครับแล้วก็ยังร่วมมือกับองค์กรการกุศลและองค์กรสาธารณประโยชน์อื่นๆเพื่อพัฒนาชุมชนด้วยครับ
1: ครับนี่คือมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์นี่เพียง3มูลนิธิที่ยกมาเป็นตัวอย่างนะครับให้คุณผู้ฟังนะครับได้รับทราบว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้ทรงบำเพ็ญเพ พื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตามที่มีพระปฐมบรมราชโองการไว้นั่นเองครับ
2: ครับถ้าว่าคุณผู้ฟังนะขับรถผ่านไปยังแถวนางเลิ้งเนี่ยครับตรงสนามม้าเก่าเนี่ยนะฮะตรงนั้นเป็นอุทยานรัชกาลที่9
1: อุทยานเฉลิมพระเกียรติ
2: โอ้โหวันนั้นผมขับผ่านไปไม่ได้ผ่านไปนานตะลึงเลยฮะ
1: ครับ
2: เขียวขจีเลยครับคุณสุธีฮะแล้วก็ดูบรรยากาศมองไปข้างในเนี่ยน่าจะสดชื่นสำหรับคนที่จะได้ไปออกกำลังกายในช่วงเย็นๆนะ
1: โอ้ใช่เลยครับ
2: อาจจะรอลูกเลิกเรียนอาจจะเย็นย่ำหน่อยก็คุณพ่อคุณแม่ก็ไปเดินวอร์มออกกำลังกายก่อนก็ได้นะครับ
1: ครับเป็นปอดของกรุงเทพมหานครเลยนะถ้าหากว่าเสร็จสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกส่วนแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญนะครับใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับตรงนั้นก็เป็นพื้นที่เขตดุสิตใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: นะฮะอันนี้เป็นน้ำพระทัยของในหลวงนะครับ
1: ใช่ครับแล้วก็ปีนี้นะปีนี้วันแม่แห่งชาตินะครับ12สิงหาคมคือปกติทุกๆปีเนี่ยนะครับพอใกล้ๆจะถึงวันแม่ก็จะได้รับคำขวัญวันแม่พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: ครับในปีนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานครับพระราชทานคำขวัญวันแม่2569นะครับซึ่งเป็นโครง4สุภาพนะครับความหมายจับใจเลยครับ
2: ครับ
1: พระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญ
2: ครับอันนี้ก็เกี่ยวกับพระคุณของแม่นะครับ
1: ครับว่ายากที่จะทดแทนพระคุณได้หมดได้สิ้นนะครับคือพระคุณของแม่นั้นยิ่งใหญ่สุดจะเปรียบปานเพราะฉะนั้นท่านใดก็ตามแต่ที่มีความตั้งใจในการทดแทนพระคุณของคุณแม่นะครับไม่ว่าจะรูปแบบใดๆก็ตามแต่ย่อมเป็นเหตุทำให้ชีวิตนั้นเจริญขึ้นดีขึ้นโดยลำดับนะครับเหมือนคนที่กตัญญูรู้คุณนะครับมีความกตัญญูเป็นที่ตั้งแล้วเนี่ยโบราณก็บอกว่าทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะครับทำอะไรก็เจริญรุ่งเรืองนะครับคนที่กตัญญูรู้คุณเนี่ยไม่มีวันตกต่ำนะ
2: ครับถึงอาจจะบางจังหวะของชีวิตอาจจะพบกับความยากลำบากก็ไม่ตกต่ำได้ถึงขีดสุดนะครับ
1: ครับ
2: เหมือนกับมีอะไรมาช่วยพยุงนะครับอันนี้เล่าจากประสบการณ์นะครับคุณสตีฮะ
1: ครับ
2: ไม่ใช่สิ่งที่เขาเล่ากันมานะ
1: ครับ
2: ก็เคยเจอแบบนี้นะครับ
1: ครับคนใดที่นึกถึงบุญคุณของคนไม่ใช่เฉพาะแต่แม่นะบางคนอาจจะอยู่กับปู่ย่าตายายนะครับและแม้ว่าแม่หรือพ่ออาจจะไม่ได้เจอเลยนะฮะไม่รู้ว่าท่านไปอยู่ที่ไหนยังไงบางทีก็หย่าร้างกันไปต่างคนต่างก็ไปมีชีวิตใหม่นะครับไปมีคู่ครองกันใหม่แต่ว่าเด็กที่มีความกตัญญูรู้คุณบางคนก็ยังคงระลึกนึกถึงแม่นะทั้งที่ไม่รู้ว่าแม่อยู่ไหนไม่รู้ว่าพ่ออยู่ไหนแต่ว่าตั้งใจทำในสิ่งที่ดีๆก็ได้แต่คิดว่าถ้าแม่ได้รู้ว่านี่คือลูกของแม่กำลังทำในสิ่งที่ดีๆอยู่แม่ก็คงจะชื่นใจนะครับนี่คือคนกตัญญูแบบไม่ได้คิดเครียดแค้นชิงชังพ่อแม่แต่อย่างใดเลยนะครับก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตาทำความดีอยู่ตลอดไปนะ
2: ครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้สายเลือดที่ดีนะครับจริงๆได้ก็คือทั้งสายเลือดพ่อและเลือดแม่เนี่ย
1: ใช่ครับ
2: ก็อยู่ในมุมที่ค่อนข้างดีนะครับ
1: ใช่ครับยิ่งเด็กบางคนนะที่เรียกว่าหัวดีเรียนเก่งนะโอ้แล้วก็นึกขอบคุณว่าแม่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเรียกว่ามียีนที่ดีใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ทำให้ได้เรียนหนังสือก็เรียนได้ดีแสดงว่าพ่อแม่ของเรานี่ไม่ธรรมดานะครับแม้ว่าจะไม่ได้เจอกันเลยท่านไม่ได้เลี้ยงดูเลยก็ตามแต่ไม่เคยนึกเกลียดไม่เคยนึกโกรธแต่อย่างใดนะครับนึกถึงน้องฮลุนเนี่ยนะน้องฮลุนโซโล่ใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: นะครับหรือน้องบวรพัฒน์เป็งสุขที่จากไปคนไทยทั้งประเทศก็สนใจอะไรนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการของการชนะสูตรหรือการเตรียมการในการที่จะได้นำพาร่าง ของน้องกลับมายังประเทศไทยนะครับซึ่งกระทรวงสถานทูตนะสถานทูตไทยในกรุงอังการาก็ได้ชี้แจงนะครับเนื่องจากว่ามีข่าวที่เผยแพร่ออกไปบอกว่าสถานทูตได้รับแจ้งแล้วก็ไม่ยอมดำเนินการใดๆตั้งแต่ช่วงกลาง
2: สถานทูตจะทำงานช้าอะไร
1: ทำนองนั้นทำนองนั้นนะครับก็ปรากฏว่าสถานทูตเองก็แจ้งบอกว่าเพิ่งได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศของจอร์เจียเนี่ยเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะ
2: ครับ
1: เมื่อเป็นข่าวแล้วเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้ทำงานช้าเพราะทันทีที่ทราบก็เร่งดำเนินการเลยครับ
2: ครับก็ทำงานตามระบบเต็มที่นะครับ
1: ครับ
2: ครับ
1: เช้าวันนี้วันเสาร์วันสบายๆของคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะครับเดินทางไปเที่ยวไปพักผ่อนไปทำบุญหรือไปทำงานในวันนี้สำหรับบางท่านที่อาจจะมีวันหยุดเพียงวันเดียวคือวันอาทิตย์เนี่ยนะครับก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยโดยเฉพาะยิ่งในช่วงนี้มีฝนพรำฝนตกลงมาเกือบทุกวันเหมือนกันนะฮะเข้าพรรษาแล้วเนี่ยนะ
2: ครับ
1: ครับ
2: ก็ขับรถขับราด้วยความไม่ประมาทนะครับอย่าเขียนหน้าจอเพลินแล้วกันนะครับ
1: ครับ
2: จริงๆแล้วเวลาขับรถเนี่ยเขาไม่ให้ใช้โทรศัพท์ก็เพราะเหตุอย่างนี้นะฮะเพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นกับหลายๆคนนะครับ
1: ใช่ครับ
2: เสี้ยววินาทีตามคลิปต่างๆเนาะ
1: ครับมันก่อนผมขับรถไปทางทางด่วนมอเตอร์เวย์นะฮะประสบไปเจออุบัติเหตุนะครับไปเจอรถที่ประสบอุบัติเหตุอยู่นะ
2: ครับ
1: 4-5คันเห็นจะได้นะครับเรียกว่าต่อเนื่องกันเลยนะฮะก็สันนิษฐานนะว่าอาจจะเป็นเพราะนะสมมติคันข้างหน้าอาจจะก้มหยิบโทรศัพท์หรือก้มหยิบของอะไรเงี้ยนะฮะแค่ช่วงระยะเวลาประมาณ1-2วินาทีเท่านั้นเองนะครับก็ปรากฏว่ารถก็อาจจะเสียหลักได้หรือไม่ก็อาจจะทำเบรกหรือเบรกกระทันหันนะคันข้างหลังก็ตามมาชนไป 4-5 คันเลยโอ้นะเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดก็เกิดขึ้นได้เพราะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นแค่เสี้ยววินาที
2: ครับวันก่อนก็เห็นคลิปรถที่ส่งของส่งอาหารนั่นนะครับที่ไรเดอร์เนี่ยนะครับขับโอ้โหรถกระบะจอดอยู่ไหลทางนะฮะ
1: ครับ
2: งั้นมองมาอีกทีเอาเสยเลยนะฮะเสยท้ายเลยนะครับ
1: ครับเนี่ยนะ
2: ก็เจ็บนะฮะ
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่จอดรถข้างทางก็พยายามหาสิ่งที่เป็นเครื่องเตือนหน่อยไม่ว่าจะเป็นนอกจากจะเปิดไฟฉุกเฉินเปิดไฟกระพริบแจ้งเตือนแล้วนะครับถ้ามีสิ่งของใดๆนำไปตั้งไปวางให้เป็นสัญลักษณ์เอาไว้อย่างน้อยก็สีที่มันโดดเด่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
2: ครับ
1: ครับ
2: ใช่นะฮะเรื่องของการขับรถบนท้องถนนถ้าหากว่าเราลองติดตามข้อมูลทุกๆวันนะฮะไปดูในเพจของมูลนิธิมองไม่ขับก็ได้นะฮะ
1: ครับ
2: โอ้สรุปมาแต่ละวันเนี่ยนะฮะเป็นตัวเลขที่น่าตกใจแต่ว่าเราอาจจะทำเฉยๆนะฮะ
1: ครับเพราะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวใช่ไหม
2: ใช่ครับเพราะมันไม่ได้เกิดกับเราและญาติเรานะครับ
1: ครับ
2: จริงๆแล้ววันละนั่นแหละค่อนๆจะ50บางวันก็ถึง50นะครับ
1: ครับ
2: อันนี้ต่อวันนะฮะที่เสียชีวิตไปจากการขับรถขับราใช้รถบนท้องถนนเนี่ยนะครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นเมื่ออุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเราก็ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังและมีสตินะครับแต่เรื่องของภัยธรรมชาตินี่นะฮะบางทีมันก็เกิดขึ้นมาแบบปุบปับเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเรื่องราวของน้ำป่าไหลหลากที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะ
2: ครับ
1: บ้านห้วยใสตำบลสองคอนอำเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับมีอุทกภัยเกิดขึ้นนะครับน้ำป่าไหลหลากนะครับพี่ๆน้องๆทหารจากพลม.1โดยกองพันทหารม้าที่7กองพลกองกรมทหารม้าที่2นะฮะได้จัดกำลังพลชุดปฏิบัติภารกิจกิจการพลเรือนนะครับไปซึ่งเป็นพลกองพันประจำอำเภอนะเขาเรียกว่ากองพันประจำอำเภอนะครับไปลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุในครั้งนี้ครับ
2: ครับก็ดูแลช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่นะฮะ
1: ครับ
2: ว่าจริงๆแล้วลองไปดูทางฝั่งกัมพูชานะเห็นว่าแถวบ้านเขานะก
1: ็
2: มีน้ำท่วมเหมือนกันนะ
1: ครับ
2: ค่อนข้างเยอะครับคุณตุตีฮะบางจุดเนี่ยนะครับ
1: ครับอั ันนี้ก็ต้องขอบคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะฮะเวลาทหารไปลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนก็จะทำงานร่วมกันหรือว่าบูรณาการกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือไม่ก็เทศบาลนะครับอย่างเช่นที่อุตรดิตถ์ครั้งนี้เนี่ยนะครับก
2: ็
1: ปฏิบัติงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนนะครับในการนำรถน้ำฉีดล้างดินโคลนในพื้นที่ถนนแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนรวมไปถึงการประสานงานกับโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักนะครับในการเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ครับ
2: ครับทหารก็ช่วยเหลือเต็มที่นะครับแล้วก็ที่สำคัญนั้นก็มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่อย่างเข้มแข็งนะครับ
1: ครับ
2: อีกโครงการนึงครับคุณตุติฮะโครงการ ต่อบ้านเติมสุขสร้างและซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรตินะครับ
1: ครับ
2: ทางกองพลฐานราบที่2รักษาพระองค์นะโดยกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่12รักษาพระองค์นะครับเขาก็จัดกำลังพลจิตอาสาไปช่วยปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และได้โอกาสตามโครงการสร้างและซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้77

0: นะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ
1: ครับ
0: อีก
1: ก็
0: สักข
1: ถ
0: ่า
1: ือ
0: ว
1: ว่
0: หน
1: า
0: ึ่งนะครับอีกสักข
1: ค
0: ่
1: รา ั
0: ว
1: บ
0: หนึ่งข่าวนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ดีนะครับเป็นการสะท้อนถึงความสัมพันธ์กับสวีเดนนะครับไทยกับสวีเดนโดยเฉพาะกิจการทหารเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้นะครับรองเสนาธิการทหารบกท่านพลโททวัชชัยตั้งพิทักษ์กุลนะครับรองเสนาธิการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกนะครับได้ให้การรับการเยี่ยมคำนับจากพันโทอันเดอร์สนิคาเนสันนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสวีเดนประจำประเทศไทยในโอกาสที่ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งได้ให้การต้อนรับพันโทสเตฟานอุงเกิร์สนะครับผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสวีเดนประจำประเทศไทยท่านใหม่คือท่านเก่าไปท่านใหม่ก็เข้ามาก็มีการเยี่ยมคำนับคารวะนั่นเองนะครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ไปไทยกับสวีเดนนี่ก็ผูกพันกันมายาวนานนะครับ158ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี2411ในสมัยรัชกาลที่5นู่นนะฮะ
1: ครับครับโอ้ยาวนานขนาดนี้เลยนะครับ
0: ครับ
1: นะฮะก็เห็นคนไทยที่ไปทำงานที่สวีเดนนะฮะ
0: ครับ
1: ก็พูดถึงมุมต่างๆของสวีเดนในมุมที่ดีนะส่วนใหญ่ก็ประจักษ์ตอนเขาเนี่ยนะฮะก็ถือว่าฝั่งนั้นเรื่องของสวัสดิการอะไรต่างๆเขาก็ยอดเยี่ยมทีเดียวนะครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วเขาก็ต้อนรับคนไทยด้วยนะคนไทย
0: เ
1: ขาบอกว่าคนไทยที่ไปทํางานเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่เขามองเห็นก็คือว่าคนไทยนั้นก็จะมีในเรื่องของอัธยาศัยที่ดีในการทํางานแล้วก็มีรอยยิ้มก็คือทํางานด้วยแล้วเขาสบายใจนะครับ
0: ครับนี่นะฮะก็คือความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับสวีเดนเหมือนอย่างที่ในหลวงของเราได้เสด็จไปเมื่อครั้งล่าสุดเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: เอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับนี่คือกองทัพ บกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: ลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพ บก
3: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตะทนทุกยากกู้ชาติประสาทสนามถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ประสาทสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาเพราะชื่นชมถวายบังคม100บาทประสาทสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่ประสาทสนามพุทธศาสนาอยู่ยงพระองค์กษัตริย์พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถราเถระผู้มีพรรษายุคันข้าพเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระธรรมจงบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะภิสุภมัชฌิมภิสุทธท่านสายตับตับฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอาตมาแพทย์ด็อกเตอร์พระครูพัทรธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีรายการเสียงธรรมนำชีวิต

รายการเสียงธรรมได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำคุณโยมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลอิมินาสกาเลนะพุทธังปูเชมิอิมินาสกาเลนะธรรมังปูเชมิอิมินาสกาเลนะสังฆังปูเชมิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเท

นิกับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมอัมมังนมัสสามิกับธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอจะมีองค์กล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอจะยอมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถกำลังกายเยนะวาจายะเจตสามวังวัจิรังนามะปฏิมังอิทธิปาฏิหังวันหามิสัพพสสสัทธาสติปวันตเวเสติพุทธังกิจจังมะมะโคคนไหลมานะชาลิติสติธรรมังกิจจังมะมะข้าวของไหลมานะชาลิติสติสังฆังกิจจังมะมะเงินทองไหลมานะชาลิติหลวงพ่อเพชรประสิทธิมหาลาภังพระวันตเวท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตญาติโยมสาธุชนในวันหยุดกันยาวนานระยะนะตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมมาจนถึงวันที่ในวันที่2สิงหาคมนะหยุดยาวแต่ว่าตรงกันข้ามพระสงฆ์กับไม่มีวันหยุดอาตมานี้ไม่มีวันนักขัตฤกษ์ไม่มีวันเสาร์ไม่มีวันอาทิตย์แม้วันพระก็ต้องทำหน้าที่เฉพาะหน้าที่เขาบอกว่าหน้านอกบอกความงามหน้าในบอกความดีหน้าที่บอกความสามารถตำแหน่งมีเอาไว้ทำงานจบอาตมาคุยกับพระว่าเอ้ยเรามีตำแหน่งเจ้าวาดตำแหน่งเจ้าคณะตำบลตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอมีเอาไว้ทำงานนะในช่วงนี้ก็เริ่มเข้าพรรษาพระก็จะได้อาจจะเมื่อพระอธิษฐานพรรษากันแล้วแต่ละวัดเป็นหน้าเห็นใจโยมพระน้อยหาพระจำพรรษาก็ยากและหลังจากเข้าพรรษาแล้วคณะสงฆ์อำเภอนายกรมก็จะขับเครื่องโครงการธรรมสัญจรหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเรียกว่าอปตนิยมนังแล้วก็อปอมีงานศิลธรรมวัฒนธรรมมีเรื่องของศึกษาสงฆ์นักสงฆ์เราที่เราจะต้องร่วมกันขยับขับเคลื่อนแล้วก็งานปฏิบัติธรรมประจำปีของวัดพัฒนาธรรมรามก็คือ10ถึง12สิงหาคมวันแม่ยมนะยมก็มาปีนี้วัดหลายปีแล้วยมวัดพัฒนาธรรมรามช่วงวันพระไม่มียมถือศีลอุโบสถเหมือนอย่างแต่ก่อนเนื่องจากว่ายมเก่าๆก็ล้มหายตายจากรุ่นใหม่ก็ไม่มาแทนนะยมนะแต่ว่ามีโยมทำบุญมีอาตมาก็ยังคงยึดมั่นโครงการสวดมนต์สร้างสุขสามัคคีทำในวิธีพุทธทุกวันพระแล้วก็โครงการธรรมะสัญจรหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภออปอและโยมขยับเคลื่อนมันก็จะมีวิธีเปิดในวันพระหน้าเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบว่าวันไหนเพราะว่าจะได้เตรียมตัวเตรียมมาร่วมกันโยมนะร่วมกันอาตมาบอกทีมงานว่าการทำงานกับพระอาจารย์กับหลวงพ่อกับพระอาจารย์อย่าเห็นแก่ตัวอย่ากลัวลำบากถึงลำบากก็ยอมเราจะเห็นแก่ตัวและช่วงยอมก็เรื่องยอมที่ยอมท่านใดสนใจเรื่องของการฝึกสมาธิวัดสุขธรรมก็มาสมัครได้ยอมนะครูสัมพลังจิตตานุภาพมีมายอมก็จะยอมมาปฏิบัติสมาธิกันโยมมาดูแลจิตรักษาใจที่วัดพัฒนาธรรมรามนะห้องเรียนอย่างดีโยมนะโยมจะได้กัลยาณมิตรได้พบเพื่อนได้พบพวกนะคนเราเนี่ยโยมได้ดีกับพวกสะดวกกับเพื่อนเมื่ออาตมาเรียนปวัณฑิตชั้นสูงโยมอาตมามีเพื่อนทั่วประเทศเลยโยมทุกยักเขตเลยรู้จักกันมาเจอกันเวลาเรียนก็ทักทายกันก่อนที่จะเข้าเรียนแล้วก็มีเฟซมีไลน์ได้สัมพันธ์กันได้คุยกันได้ช่วยเหลือกัน
มีงานก็บอกกันนี้ก็คือสิ่งที่เราร่วมกันขยับขับเคลื่อนนั้นอันหลายเราไม่ทำแล้วใครจะทำล่ะเราต้องช่วยกันทำนะจะมาพยายามบอกพระว่านะเราต้องช่วยกันนะเพื่อที่จะให้พุทธศาสนาของเรานั้นอยู่ยงคงคู่กับประเทศไทยสาธุชนทั้งหลายบุรุษนิรนามผู้ใคร่ในการฟังธรรมเมื่อผู้รจนาคัมภีร์ศาสนาเวลาท่านยกย่องยกตัวอย่างบุคคลไม่ว่าจะด้านดีหรือด้านเสียท่านก็จะออกชื่อโคตรบ้านเมืองที่เขาเกิดและพฤติกรรมที่เขาทำเบ็ดเสร็จหมดเพื่อให้เป็นหลักฐานน่าเชื่อถือแต่ก็มีบางท่านไม่เอ่ยชื่อให้ปรากฏอาจเป็นเพราะไม่ทราบหรือบุคคลนั้นไม่มีตัวตนจริงบุคคลนั้นสมมติยกมาเป็นตัวอย่างเฉยๆก็อาจเป็นไปได้ในกรณีหลังการกระทำของตัวละครนั้นสำคัญกว่าโยมจะเป็นใครมาจากไหนไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือคนคนนั้นมีการกระทำที่ควรเอาอย่างหรือไม่เอาอย่างเป็นอย่างไรในเรื่องที่จะพูดถึงนี้เช่นเดียวกันท่านพูดแต่เพียงว่าเป็นเรื่องของอัญญะตระบุอุบาสกแปลว่าอุบาสกคนหนึ่งยมบุรุษนิรนามคนนี้เป็นคนจนมีโคหลายตัวมีโคหลายตัวไม่น่าจะเป็นคนจนนะยมเพราะถ้าจนจริงๆต้องไม่มีโคแม้แต่ตัวเดียวได้ข่าวพุทธเจ้าเสด็จมาเมืองอารวีและชาวเมืองอารวีพระตนาพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์สวยพระตาหารและแสดงธรรมด้วยบุรุษนิรนามอยากไปฟังธรรมแต่ติดด้วยโคของตนหายไปตัวหนึ่งจำเป็นต้องตามหาโคให้เจอเสียก่อนเพราะสมมติพอสมบัติของเขาก็มีเพียงแค่โคตัวนี้เองเขาจึงติดตามหาโคที่หายไปหลายแห่งในที่สุดก็พบและรีบต้อนเข้าคอกแต่หัววันเขาคิดว่าป่านนี้พระองค์คงแสดงธรรมไปจนเกือบจบแล้วก็ไปก็คงไม่ได้ฟังแต่อย่างไรก็ดีขอให้ได้ทันกราบนมัสการพระองค์ก็ยังดีเรียกว่าโยมมาสายดีกว่าไม่ดีกว่าไม่มาคิดแล้วเขาจึงรีบเดินทางไปยังบริเวณที่เขาจัดถวายทานและฟังธรรมหิวก็หิวแต่เพราะตั้งใจเข้าไปเขาไม่ได้กินอะไรเลยไปถึงเขาก็ประหลาดใจมากพระองค์ทรงเสวยเสร็จแล้วขึ้นประทับบนอาสนะแวดล้อมไปด้วยภิกษุสงฆ์และประชาชนจำนวนมากขอฟังอนุโมทนาและสนทนาและธรรมเทศนาอยู่พระพุทธองค์กับประทับนิ่งเฉยไม่ตัดอะไรเลยแม้แต่คำเดียวเมื่อพระพุทธองค์ไม่ตัดอะไรก็ไม่มีใครกล้าขยับได้แต่นั่งสงบอยู่โดยทั่วหน้ากันบุรุษนิรนามเห็นพุทธองค์ทรงเหลียวมามองเขาขนลุกชูด้วยปิติปราโมทย์คิดว่าพุทธองค์ยังคงสบายคงรอเราอยู่จึงคานเข้าไปกราบถวายบังคมแล้วนั่งท้ายบริษัทคำว่าท้ายบริษัทหมายถึงนั่งหลังใครๆหมดนายมไม่ใช่ท้ายบริษัทไทยเมลอนอะไรอย่างนั้นแทนที่พุทธองค์จะรีบแสดงธรรมเทศนาพระองค์กับตัดถามทายกผู้จัดอาหารถวายว่ามีอาหารเหลือจากที่พระฉันหรือเปล่ามีพระเจ้าข้าเขากราบทูล
ไปเอาอาหารมาให้บุรุษผู้นี้รับประทานก่อนทายกได้จัดแจงอาหารมาให้เขารับประทานจนอิ่มหลังจากรับประทานแล้วเขารู้สึกอิ่มสบายไม่กระวนกระวายเพราะความหิวจิตใจสงบพร้อมจะฟังธรรมพระตถาจารย์ผู้แต่งคัมภีร์กล่าวว่าไม่มีหลักฐานที่ไหนในพระไตรปิฎกที่พุทธเจ้าทรงจัดการให้ทานมาให้รับประทานที่นี้ที่แห่งนี้แห่งเดียวรับประทานกันไว้อย่างนั้นพุทธองค์ตัดอนุกถามถ้อยคำเรื่องตามลำดับจากง่ายไปหายากคือหนึ่งทานการให้หรือแบ่งปันสิ่งที่เรามีแก่คนอื่นไม่ว่าจะเป็นการให้เพื่ออนุเคราะห์เช่นให้แก่ญาติกวนิภพหรือให้เพื่อบูชาคุณความดีเช่นให้แก่ผู้มีพระคุณและสมณชีพรามผู้ทรงศีลทานนี้ทำค่อนข้างง่ายโยมถ้ารู้จักทำหรือทำเป็นเมื่อมีทรัพย์มีศรัทธาก็ทำทานได้แต่ถ้าไม่ทำไม่เป็นทานก็ไม่เป็นทานเช่นให้ด้วยเจตนาไม่บริสุทธิ์ให้เพื่อหวังผลตอบแทนให้ด้วยทรัพย์ที่หามาได้ด้วยสุจริตหรือให้แก่ผู้รับที่ไม่มีศีลหรือไม่สมควรให้อย่างไรก็ตามทานยังทำได้ง่ายอยู่สองศีลการรักษากายวาจาให้อยู่ในกรอบทำยากกว่าทานเป็นเรื่องของการควบคุมใจนี่ศีลนี้เน้นที่กายสุจริตกระทำดีทางกาย3คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนไม่ลักทรัพย์ของคนอื่นไม่ผิดในกามแล้ววจีสุจริตการกระทำดีทางวาจา4คือไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไร้สาระเน้นการกระทำดีทางกายและวาจาก็จริงอยู่แต่การกระทำนั้นได้จิตใจต้องแน่วแน่มั่นคงมีความอดทนสูงถึงจึงเท่ากับเน้นการควบคุมใจด้วยรักษาศีลจึงยากกว่าทำทานสามสวรรค์การไปเกิดในสวรรค์เป็นรางวัลคือผลตอบแทนของการทำงานและการรักษาศีลถ้าทานไม่บริสุทธิ์ศีลไม่บริสุทธิ์ก็ไม่มีโอกาสไปเกิดในสวรรค์นะโยมและเมื่อเกิดในสวงสวรรค์แล้วท่านว่าโอกาสบำเพ็ญคุณงามความดีก็มีน้อยเพราะชีวิตได้แต่เพิดเพลินในกามคุณเทียบกับชีวิตของคนธรรมดาก็ได้คนเราถ้ามีพั่งพร้อมด้วยวัตถุมากแม่มักจะลืมตัวหลงติดอยู่ในความประสุขสบายนั้นไม่ค่อยนึกถึงการทำบุญทำกุศลกันนักการทำบุญตักบาตรหรือการเข้าวัดฟังธรรมนับได้เลยนับวันได้เลยอีกอย่างเทวดานั้นมีความยับยั้งชั่งใจน้อยเพ้อเผลออาจจุติปัจจุบันทันด่วนดุจข้าราชการถูกปลดกลางอากาศได้ยอมการเกิดในสวรรค์จึงเป็นเรื่องยากสี่โทษของกามที่นี้ยิ่งยากใหญ่เพราะคนที่ตกอยู่ในความสนุกเพลิดเพลินทางกามคุณย่อมจะหูหนวกตาบอดมองไม่เห็นโทษของกรรมดุจหนอนอยู่ในหลุมคูดดำผุดดำว่ายอยู่บ่อโยมในบ่ออาจมย่อมไม่รู้สึกว่าคูดมันเหม็นและสกปรกตรงกันข้ามกับเห็นว่ามันหอมกินเข้าไปแล้วรสหวานอร่อยฉันใดก็ฉันนั้นแหละ5ออกจากกามเมื่อไม่รู้ไม่เห็น
ว่ากามมีโทษแล้วการออกจากกามยิ่งทำได้ยากดุดดังหนอนในหลุมคูดข้างต้นถ้าหนอนมันพูดได้และรู้ภาษามีใครสักคนไปบอกว่ามันว่าอาจมนั้นเหม็นและสกปรกเหลือเกินเจ้าจงออกจากหลุมอาจมเถิดหนอนมันจะตอบว่าไม่เห็นเหม็นอะไรเลยหอมหวานและสะอาดออกจะตายไปที่ท่านพูดอย่างนี้ท่านอยากกินเองใช่ไหมจึงมาพูดหลอกแค่ข้าไม่หลงกลท่านดอกอะไรเป็นรุ่นนิยมดีไม่ดีชักผู้ชักชวนอาจเสียรู้เสียผู้เสียคนเพราะความปรารถนาดีก็ได้นิยมพระองค์จึงตัดเรื่องศีลสวรรค์โทษของกามและการออกจากกามเป็นการปูพื้นจากนั้นก็ทรงแสดงยสัตตีโดยการพิจารณาว่าในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาเขาได้บรรลุโสดาปัตติผลหลังจากโปรดบุรุษยนามเสร็จแล้วพระพุทธองค์ก็เสด็จกลับไปยังเมืองสาวัตถีแสดงว่าที่เสด็จมาไกลปานนี้จะนึงก็เพื่อโปรดเขาคนเดียวจริงๆนะโยมขณะเสด็จกลับพระสาวกตามเสด็จที่มาเป็นตัวชนโยมพูดซับซิบในทํานองไม่เข้าใจว่าทำไมพุทธองค์เสด็จมาตั้งไก่เพียงเพื่อโปรดชาวนายากจนคนเดียวพระองค์เอาพระทัยใส่เขาเมื่อถึงขนาดทรงให้เขาหาอาหารมาให้ชาวนาคนนั้นกินเองเลยทีเดียวนะพระองค์สององค์กับเจ้าก็ชอบซับซิบนินทาเนินหาแม้กระทั่งพระบรมครูพระพุทธองค์พระเจ้าทรงได้ยินจึงหยุดเสด็จดำเนินทรงหันตัดถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอพูดอะไรถ้าคนทั่วไปก็คงจะบอกว่าพระเปล่าข้าพเจ้าทำอะไรทำนองนั้นยอมพระเปล่าพระเจ้าข้าอะไรทำนองนั้นแต่พระเหล่านั้นก็กล้าที่จะพูดความจริงพุทธองค์จึงตัดว่าบุรุษคนนั้นเขาต้องการฟังธรรมะมาพระองค์ทรงเห็นว่าเขามีอุปนิสัยที่จะรู้ธรรมจึงได้มาจากที่ไกลเพื่อสอนเขาแต่เขาหิวข้าวคนเราเมื่อยังหิวอยู่ถึงธรรมะจะดีอย่างไรเขาก็ไม่ยินดีฟังหรือถึงฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นพระองค์จึงให้เขาหาอาหารให้เขากินก่อนเสร็จแล้วจึงตัดว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่งรู้ความจริงนี้แล้วเพิ่งปฏิบัติเพื่อบรรลุพระนิพพานเพราะพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งบุรุษนามคนนี้จะเป็นใครก็จังเถิดโยมแต่สิ่งที่ควรเอาอย่างก็คือความมีความใฝ่ดีคือใฝ่แสวงหาความรู้ความเข้าใจในธรรมะตั้งใจจะฟังธรรมะและพยายามมาฟังให้จนนั้นที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือเขามีหน้าที่ต้องทำเขาทำหน้าที่ของที่ต้องทำให้เสร็จสิ้นเสียก่อนแล้วจึงค่อยฟังธรรมมิได้ละทิ้งหน้าที่โดยอ้างว่าจะไปฟังธรรมเรื่องนี้แน่จะให้ความคิดแก่นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้อย่างดีบางคนถึงครอบครัวที่ต้องดูแลอ้างว่าต้องไปปฏิบัติธรรมจนเกิดปัญหาครอบครัวแตกแยกไปก็มีเรื่องนี้มีใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวโยมแต่ต่อไปนักปฏิบัติธรรมท่านนี้อาจจะประสบความสำเร็จในธรรมกลายเป็นครูอาจารย์เขาไปสอนใครๆเรื่องการดำรงชีวิตที่ดีในโลกที่ผู้ที่เขาภูมิหลังรู้ภูมิหลัง
ก็จะเอาว่าเอาได้อย่าไปเชื่อเขาเลยตัวเขาเองเมื่อครั้งที่มีครอบครัวก็ยังไม่มีปัญญาทำครอบครัวให้มีความสุขได้เป็นคนมีชีวิตล้มเหลวมาแล้วอะไรทำนองนี้นายโยมคำพูดคำสอนของเขาก็จะไม่มีน้ำหนักฟังเรื่องนี้แล้วทำให้เกิดอัศจรรย์ในเทคนิควิธีการสอนของพระพุทธองค์หลายคนในปัจจุบันนี้พูดว่าจิตใจสำคัญที่สุดคนเราถ้าจิตใจดีคุณธรรมมีคุณธรรมแล้วทุกอย่างก็จะดีหมดเพราะคิดกันอย่างนี้ว่าจึงมุ่งแต่เทศแต่สอนโดยไม่รู้ว่าผู้ฟังผู้เทศผู้ฟังผู้สอนนั้นท้องยังร้องจับๆอยู่หรือเปล่าคนเราเมื่อท้องมันหิวเสียแล้วต่อให้รู้ว่าธรรมะดีปานใดก็ไม่ต้องการฟังนะโยมพระองค์จึงทรงทราบเรื่องนี้ดีทันทีที่บุตรแนะนำไปถึงพระองค์ก็สั่งให้หาข้าวมาให้เขากินก่อนแล้วให้เขาหายหิวก่อนจะสอนอะไรก็ค่อยว่ากันภายหลังอุบาลีคหบดีอดีตมือขวาของพระมหาวีระคราวที่แล้วอาตมาได้พูดถึงวันนี้พูดถึงวันนี้ขอเอาอดีตเดรัจฉีอีกท่านหนึ่งที่หันมาเป็นสาวกของพุทธองค์เป็นองค์หนึ่งในจำนวน5ท่านที่แตกฐานในปฏิสัมภิทาทั้งที่ยังเป็นเสขะยังเป็นพระโสดาบันอยู่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์อีกท่านที่เหลือคือพระอนนท์จิตตกาบดีธรรมิกาอุบาสกนาตระและอุบาลีกาบดีตอนนั้นตามประวัติอุบาลีเป็นคนมั่งคั่งก็เป็นคนนารันหะมังละจะคือแว่นแขวนนับแขวนมคตนับถือพวกนี้คนอันมีมหาวีระนิคนน่าจะบุตรเป็นศาสดาในอัมพระในศาสนานี้เดิมไม่นุ่งผ้าเรียกว่าทิคำพรมาแปลตามตัวว่านุ่งห่มทิศหมายถึงนุ่งห่มฟ้าหรือชีเปลยนั่นเองโยมต่อมาได้อนุโลมให้นุ่งขาวห่มขาวได้จึงแบ่งเป็นสองนิกายคือนิกายทิคำพรนุ่งลมห่มฟ้ากับนิกายเสตพรหรือเสตพรนุ่งขาวห่มขาวศาสตรามหาวิระหรือนิคนอัตบุตรทรงเป็นทรงเน้นในความเคร่งขัดเคร่งจะจนเกินพอดีอันเข้าข่ายอัตถฐานโยกทรมานตนนั่นเองยอมเขาเชื่อว่าถ้าทรมานร่างกายให้ได้รับความลำบากแล้วกิเลสก็จะเหือดแห้งแต่พระองค์ตัดตำหนิว่าเป็นทางสุดตรงอย่างหนึ่งในสองทางที่ไม่มีที่นำไปสู่การพ้นทุกข์ดังที่ได้ตัดสอนพระเจ้าวัคคีณวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะที่ปลายจมกทายวันปัจจุบันคือสารนันรัฐพิหารประเทศอินเดียอุบาลีเป็นสาวกระดับนำของนิคนเป็นผู้แตกฉานในคำสอนของนิคนเป็นประดุจมือขวาของศาสดามหาวิระทีเดียวยมไม่ขวาก็ซ้ายเลยยมเพราะในช่วงนั้นมีคนดังอยู่สองคนคือสัจจกะนิคนกับอุบาลีคนนี้แหละแต่ทั้งสองคนก็กลายเป็นพุทธมามะกะหมดอุบาลีถูกส่งตัวมาโต้วาทะกับพุทธเจ้าเขามีปฏิภาณยอดเยี่ยมมีวาทะแหลมคมสามารถต้อนตื้อคู่ต่อสู้จนมุมมามากต่อมา
คราวนี้เขานั่งเขาก็ยังยิงพยองว่าเขาจะสามารถเอาชนะพุทธเจ้าของชาวพุทธได้อย่างไม่ยากเย็นก่อนหน้านั้นเล็กน้อยนี่คนผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนามว่าทีฆตปัสสีแปลว่ายงผู้เก่งขันเตือนวาลีว่าอย่าไปประมาทพระสมณะโคดมเป็นอันขาดท่านผู้นี้มีมนอาวัตนียมายาคือมนกับใจคนใครขับใครเข้าใกล้ต้องเป็นถูกครอบงำหมดระวังตัวให้ดีตักบาลีว่าไม่ต้องกลัวเพราะฝึกซ้อมมาดีนัดนี้จะสันโวสัก 2-3 คำสัก 2-3 ประตูนั่นเขาเข้าไปหาพุทธเจ้าขณะประทับอยู่ที่ปาวาริกะอัมพวันพร้อมพวกพ้องบริวารกลุ่มใหญ่การโต้วาทะกันก็เกิดขึ้นท่ามกลางมาสันนิบาตอันมีประชาชนจำนวนมากไม่น้อยเลยยอมมาว่ากันเป็นหลัก

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะมีสรุปข่าวเด่นประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: เร่งรีบต้องมี
7: เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจฉายอมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟันอย่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ครอบครัวของฮารุนโซโลเตรียมประสานทางการจอร์เจียรับร่างนำมาบำเพ็ญกุศลที่ไทยขณะที่กระทรวงต่างประเทศยืนยันให้ความช่วยเหลือเต็มที่ด้านอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยวัย28ปีหลังถูกคุมตัวกรณีรับหิ้วกาแฟซุกไอซ์ถูกจับได้ที่สนามบินฟุกุโอกะส่วนโฆษกปปส.เผยเตรียมรับตัวกลับไทยขยายผลเครือข่ายพร้อมเตือนสายรับหิ้วสินค้าเสี่ยงผิดกฎหมายติดตามพร้อมหลายประเด็นที่น่าสนใจในสรุปประเด็นเด่นรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
5: สถานเอกอัครราชทูตกรุงอังการาประเทศตุรกีเปิดหนังสือจากทางการจอร์เจียแจ้งการเสียชีวิตของฮารุนโซโร่ลงวันที่29กรกฎาคมพร้อมเผยขั้นตอนนำร่างกลับประเทศไทยต้องใช้เวลาสักระยะรวบตัวในป๋องในธง2คนร้ายฆ่า2พี่น้องชาวรัสเซียตำรวจนำตัวชี้จุดฝังศพภายในพื้นที่ป่าซากเงี้ยวอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก่อนสืบสวนขยายผลตามจับได้อีก2รายซุกบอลที่พบร่วมกันฆ่ายกครัวอีก3ศพพ่อแม่ลูกและก็ทำการอำพรางศพฝังไว้ในพื้นที่ใกล้เคียงกันพฤติกรรมโหดเหี้ยมแต่งตัวเป็นตำรวจไปทวงหนี้ขืนใจลูกสาวก่อนฆ่ายกครัวสภาความมั่นคงแห่งชาติเคาะ6มาตรการแก้ปัญหาชายแดนใต้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดควบคุมคนเข้าออกชายแดนทบทวนเนื้อหาการพูดคุยสันติสุขร่วมมือมาเลเซียออกหมายแดงส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกลับไทยยืนยันไม่ยกเลิกพูดคุยกลุ่ม BRN แต่ต้องรอเวลาที่เหมาะสมกำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดชนิด PMN ระหว่างปฏิบัติภารกิจสำรวจและเก็บกู้ในพื้นที่อันตรายบ้านหนองจานแม่ทัพภาคที่1สั่งกำลังพลปฏิบัติภารกิจอย่างระมัดระวังสั่งดูแลสวัสดิการอย่างเต็มที่กระทรวงสาธารณสุขเปิดรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากข้อมูลหมอพร้อมไม่ตรงกับความเป็นจริงพร้อมตั้งคณะทำงานร่วมกับสปสช.ตรวจสอบการคีย์ข้อมูลของหน่วยบริการโรงหมอพร้อมใน3ประเด็นหลักคาดรู้ผลภายใน2สัปดาห์ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษามสว.เข้าพบพนักงานสอบสวน

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: นี่ล่ะจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ท่านเจ้าภาพคณะกรรมการวัดวาอารามจะมีงานจะจัดงานครั้งคราใดโปรดเรียกใช้สุดยอดมาตรฐานลิเกไทยขวัญใจมหาชนคณะเอบุญทรงธงชัยเอบุญทรงธงชัยพระเอกที่ได้รับรางวัลมณีเมขลาตุ๊กตาทองสาขาส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่นระดับชาติพบกับระบบแสงเสียงสีเวทีฉากไฟมาตรฐานราคาเป็นกันเองติดต่อได้ที่082-591-2591สนับสนุนโดยพันธุรัตน์เรคคอร์ดนำโดยดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันความบันเทิงให้ทุกงานของท่านตื่นตาตื่นใจยิ่งใหญ่อลังการแน่นอน
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทย์โปร
7: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงนั้นเลยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
8: ้ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินหมดไปข้อ
9: รู้สึกว่าตัวคนแก่จริงถ้าหมดท้องก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้ก็พยายามจะกินไปเรื่อยๆนั่นแหละเข้าห้องน้ำได้ไปห้องน้ำเองได้
11: ไปซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับสุดยอดจริงๆครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0816 0810-5575 081-780-5575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวสักตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมบระคีนกบีทรูทสวรสหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข้าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทโปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร081 780 5575

0: ยามรักมันก็ดีนะครับแต่พยายามเวลายามชังแล้วมันมีความรู้สึกเหมือนเหินห่างฆ่าฉันให้ตายเหมือนฆ่าฉันทั้งเป็นครับจากวุฒิวรชัยขับร้อง AI Cover ฆ่าฉันให้ตายครับเป็นบทเพลงลูกทุ่งเพราะๆเลือกนำมาฝากคุณผู้ฟังครับจบเพลงลูกทุ่งฆ่าฉันให้ตายก็มาเข้าข่าวกันครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับเช้าวันใหม่วันนี้ครับก็เป็นวันเสาร์วันเสาร์ต้นเดือนวันเสาร์หวยออกครับไปซื้อแล้วกันเนาะ417714อะไรก็ว่าไปแล้ว490อะไรพวกนี้ให้เยอะจังหลายๆหางครับขอให้โชคดีนะครับวันนี้วันหวยออกวันที่1สิงหาคมต้นเดือนครับใครเปิดเครื่องรับฟังเช้านี้วันนี้ขอให้ถูกหวยรวยลอตเตอรี่ไปซื้อเถอะ490 471อะไรก็ซื้อเถอะผมไม่ได้ใบ้หวยนะผมดูจากหนังสือพิมพ์ไม่ใช่ขอบคุณกับวิชัยต้นจินเนื้อแกว่งต้มบุญอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรอร่อยเหมือนกันหมดครับราคาเดียวกันไม่ได้บวกค่ารถแต่เรามีราคาเมนูอาหารให้คุณได้เลือกครับมีให้คุณได้เลือกเกือบร้อยชนิดรางวัลช้อนทองชวนทานไปหลักประกันความอร่อยครับเลือกอย่างจุใจเลย8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะโต๊ะตรงกลางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวโทรเลยครับเช้านี้เขาจะได้รีบนำเมนูไปให้ดูถึงบ้าน0819465036 0819465036ครับไปเรื่องราวของข่าวเรื่องของไอ้ป๋องและไอ้เจ้าทงหนีข้ามจังหวัดสารภาพลงมือปลิดชีพสองพี่น้องชาวรัสเซียแล้วก็อาจจะมีเหยื่อเพิ่มอีก3และถูกฝังที่เดียวกันโอ้โหมันโหดร้ายอะไรจะปานนี้นะซึ่งผู้บัญชาการของตำรวจภูธรภาค2นำทีมกระชากคอเจ้าป๋องเจ้าทงหนีข้ามจังหวัดรับสารภาพลงมือปลิดชีพสองพี่น้องชาวรัสเซียหวังประสงค์ต่อทรัพย์ความคืบหน้าครับนายของนายธนาหรือป๋องวัย43กับนายธงชัยหรือธงศรีนินอายุ39ผู้ต้องหาในคดีร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะรับของโจรและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของนางสาวไดเอน่าวัย22กับนายโรมันวัย17สองพี่น้องชาวรัสเซียพนักงานสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่รวบรวมหลักฐานยื่นขออนุมัติศาลจังหวัดพัทยาออกหมายจับนายป๋องหรือนายธนาวัย13กับนายธงชัยหรือนายธงศรีนินวัย49วัย39เป็นเพื่อนสนิทกันนำรถมอเตอร์ไซค์สองพี่น้องชาวรัสเซียไปฝังดินในป่าช้าเก่าที่ทุ่งหลวงหมู่9ตำบลห้วยใหญ่อำเภอเมืองชลบุรีตามที่เป็นข่าวความคืบหน้าล่าสุดครับพลตำรวจโทฉัตรชัยสุรเชษฐพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2พร้อมด้วยกำลังของตำรวจสระแก้วครับ50นายทำการจับกลุ่มนายป๋องอายุ43ปีกับนายธงชัยผู้ต้องหาในคดีร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะรับของโจร นั้นก็ทั้งคู่หนีมุ่งหน้าไปทางจังหวัดสระแก้วห่างจากพื้นที่เกิดเหตุจังหวัดชลบุรีระยะทาง191กิโลเมตรจับได้ทั้ง2คนบริเวณริมถนนสายจันทบุรีสระแก้วตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วโดยสามารถจับกลุ่มนายธงชัยและธงได้ก่อนคนแรกส่วนเจ้าป๋องวิ่งหลบหนีเข้าป่าตำรวจไล่ล่าติดตามไปอย่างกระชั้นชิดและปิดล้อมกดดันอย่างหนักจนเจ้าป๋องต้องออกมามอบตัวครับไปไม่รอดพร้อมยึดอาวุธปืนสั้น1กระบอกระเบิดลูกเล็ง1ลูกครับทางด้านตำรวจผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ครับได้สอบปากคำ ด้วยตัวเองเบื้องต้นในป๋องกับในทงให้การยอมรับสารภาพว่าลงมือปลิดชีพสองพี่น้องชาวรัสเซียโดยไม่รู้จักกันมาก่อนเพียงต้องการประสงค์ต่อทรัพย์ก็คือรถมอเตอร์ไซค์แค่เหยื่อขัดขืนจึงพาไปสังหารและนำร่างไปฝังดินอย่างไรก็ตามตำรวจยังอยู่ระหว่างการควบคุมตัวทั้งสองคนเดินทางกลับมาที่จังหวัดชลบุรีเพื่อพาไปชี้จุดที่นำร่างพี่น้องชาวรัสเซียทั้งคู่ไปฝังดินครับซึ่งก็เขาก็พามาชี้จุดเลยคิดดูแล้วกันพามาชี้จุดนี่มันเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าน่าจะมีอีก3คนที่ถูกฝังอยู่ที่ที่เดียวกันนี่หรือเปล่าซึ่งก็เขานำในป๋องมาชี้จุดฝังศพ2พี่น้องรัสเซียซึ่งในป๋องกับในทงก็ยอมรับสารภาพว่าลงมือปลิดชีพ2พี่น้องชาวรัสเซียจากการสอบสวนก็รับสารภาพทั้งหมดว่านำร่างมาฝังอำรางไว้บนเนินเขาข้างถนนทางหลวงหมายเลข7มอเตอร์เวย์กรุงเทพมาบตาพุธหลักกิโลเมตรที่139หรือชาวบ้านเรียกกันว่าเนินเขามาบฟักทองในเขตพื้นที่เดียวกับวัดยานสังวรารามที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงชลบุรีครับภายหลังคำให้การในตำรวจพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงอาสาสมัครกู้ภัยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่ผู้ต้องหาระบุพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค้นหาและพิสูจน์พื้นที่อย่างละเอียดเพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์หลักฐานและก็ชันสูตรพลิกศพตามขั้นตอนของกฎหมายเจ้าหน้าที่ยังคงรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งตรวจสอบแรงจูงใจและลำดับเหตุการณ์ของคดีอย่างละเอียดอย่างไรก็ตามรับนอกเหนือจากการตรวจสอบกรณีผู้สูญหายชาวรัสเซีย2รายและเจ้าหน้าที่ยังได้รับข้อมูลว่าอาจมีผู้เสียชีวิตที่ฆ่าฝังอำพรางในพื้นที่เดียวกันในเพิ่มอีก3ศพแต่ข้อมูลดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับมันโรคจิตไหมเนี่ยครับอาจจะมีอีก3ศพถูกฝังอยู่ในที่เดียวกันมันจะโหดร้ายอะไรจะปานนั้นครับเป็นเรื่องของประเด็นข่าวจากทางหน้าหนังสือพิมพ์อันนี้ของไทยรัฐนะครับแล้วก็ยังมีข่าวเข้ามาเพิ่มเติมว่าทางด้านตำรวจก็ยังต้องหาศพให้เจอก่อนนะครับหาศพให้เจอก่อนเพราะจะได้นำศพไปพิสูจน์ด้วยนะครับไปประเด็นอีกข่าวหนึ่งครับเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านนายพี่ชายของฮารุนโซโลอัปเดตการนำร่างกลับไทยยังไม่สรุปสาเหตุการเสียชีวิตครับเมื่อวานครับตอนประมาณสัก2ทุ่มพี่ชายของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮารุนโซโล่เป็นยูทูบเบอร์สายยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังซึ่งก็ได้เสียชีวิตที่จอร์เจียก็จะให้ข้อมูลล่าสุดครอบครัวได้รับข้อมูลจากทางสถานทูตและเจ้าของคดีว่าขณะนี้เรื่องการนำร่างน้องกลับประเทศไทยกำลังอยู่ในขั้นตอนของเอกสารโดยทางตำรวจยังรอหนังสือมอบอำนาจจากประเทศไทยเมื่อเอกสารเรียบร้อยแล้วตำรวจจะประสานกับอัยการจอร์เจียเพื่อเร่งดำเนินการนำร่างน้องออกจากห้องเย็นส่งกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุดในส่วนของสาเหตุการตายเสียชีวิตครั้งนี้ยังไม่มีการชันสูตรอย่างเป็นทางการดังนั้นครอบครัวยังไม่สามารถสรุปหรือยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตได้ต้องรอผลการดำเนินการจากทางเจ้าหน้าที่อย่างเป็นทางการอีกครั้งส่วนทรัพย์สินของน้องบนต้นทางตำรวจแจ้งว่าพบกล้องโน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์เงินหนังสือเดินทางเสื้อผ้าและสัมภาระต่างๆของเขาอยู่ครบไม่พบร่องรอยการรื้อค้นทรัพย์สินครับสำหรับกล้องโน้ตบุ๊กและโทรศัพท์มือถือทางตำรวจและอัยการอาจจะเป็นต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อจึงยังไม่สามารถส่งกลับประเทศไทยได้ในตอนนี้ส่วนทรัพย์สินอื่นเช่นเงินหนังสือเดินทางและเสื้อผ้าและกระเป๋าต่างๆสามารถดำเนินการส่งกลับได้เลยนะครับจากข้อมูลของครอบครัวที่ข้อมูลจากทางสถานทูตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักจะรอข้อมูลที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการเพื่อป้องกันการสับสนและไม่ให้เกิดการแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนกำหนดการนำร่างของน้องกลับประเทศไทยตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการครับมันมีการกำหนดวันเดินทางและวันถึงประเทศไทยที่แน่นอนทางสถานทูตจะแจ้งให้ครอบครัวทราบทันที สุดท้ายนี้ครอบครัวขอขอบคุณทางสถานทูตตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงทุกคนที่ช่วยติดตามให้กำลังใจครอบครัวเรามาตลอดทางเราจะติดตามเรื่องนี้ต่อไปจนกว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยครับพี่ชายเขาว่าอย่างนั้นนะครับก็น่าเสียใจนะครับน่าเสียดายและแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับที่เขาต้องสูญเสียยูทูบเบอร์ชื่อดังล่าสุดผมเคยพูดให้ฟังแล้วว่าเขาสำรวจที่เขตคลองลานกำแพงเพชรในหมู่บ้านแห่งหนึ่งห่างจากจังหวัดกำแพงเพชรเพียง60กิโลเมตรเขาเป็นยูทูบเบอร์ที่ไปท่องเที่ยวในทั่วโลกมา50กว่าประเทศแต่เขาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเขาอยากรู้ว่าหมู่บ้านเนี้ยทำไปเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้แต่สุดท้ายก็ใช้โซลาเซลล์ถ้าอินเทอร์เน็ตก็ใช้เป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงหนึ่งวันใช้กี่บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่มีเสาสัญญาณห่างจังหวัดกำแพงเพชรเพียง60กิโลเมตรไม่น่าเชื่อนะยังจะมีหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้อีกประมาณ100กว่าหมู่บ้านแต่มีอบต.แล้วก็เลือกตั้งกันยังไงเว้ยเขาใช้ไฟแสงสว่างกันยังไงหรือใช้โซลาเซลล์นี่แหละครับบริษัทการเขาเอื้อเฟื้อให้แต่การไฟฟ้าเข้าไม่ถึงครับร้อยกว่าหลังคาเรือนเป็นเมืองที่อยู่ในความมืด

มาเปิดเผยว่ายังมีประเทศไทยที่ไกลปืนเที่ยงที่ไม่มีไฟฟ้าใช้และอยู่ไม่ห่างไกลจากเมืองกำแพงเพชรห่างกันแค่60กิโลเมตรเท่านั้นครับขับรถไปประมาณชั่วโมงแต่ทางเข้าหมู่บ้านเป็นทางดินไม่ใช่ลูกรังโดยเป็นดินเหมือนคนาไปแบบพอรถวิ่งเข้าได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาก็เป็นเรื่องที่เขาทำคอนเทนต์เอาไว้ถ้าใครไปตามคอนเทนต์เขาใน YouTube อาจจะเจอก็ได้แต่ตอนเนี้ยมีปัญหาตรงที่ว่ารายได้จากการเขาเล่น YouTube เนี่ยมันมีรายได้เดือนละกี่ตังค์กี่หมื่นกี่แสนใครจะรับผมว่าตามกติกาแล้วก็คือญาติพี่น้องเขาจะเป็นพ่อหรือแม่หรือผู้อุปการะเขาก็ว่ากันไปครับไปประเด็นข่าวอื่นครับกับเรื่องราวของข่าวก็มีเรื่องของประเด็นข่าวเกี่ยวกับหนุ่มคนหนึ่งอัดคลิประบายอ้างว่าโดนพนักงานรถทัวร์ให้นั่งในห้องเก็บสัมภาระใต้ท้องรถกังวลจนส่งข้อความสั่งเสียให้พี่สาวเมื่อวานผู้สื่อข่าวได้รับคลิปวิดีโอจากนายเก่งหนูวัย27ปีคนจังหวัดศรีสะเกษซึ่งอ้างว่าถูกพนักงานรถทัวร์ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งจัดให้นั่งภายในห้องเก็บสัมภาระใต้ท้องรถหลังขึ้นรถจากอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์มุ่งหน้าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีโดยออกเดินทางเวลา20นาฬิกาของวันที่30กรกฎาคมเจ้าตัวระบุว่ารู้สึกตกใจและอึดอัดเนื่องจากบริเวณดังกล่าวทั้งกระเป๋าสัมภาระกลิ่นควันรถและมีน้ำจากภายนอกกระเซ็นเข้ามาจึงถ่ายคลิปส่งให้ผู้สื่อข่าวดูเอ้าแล้วยอมไปนั่งทำไมอ่ะเราก็เสียเงินไม่ใช่เหรอได้เก่งเล่าว่าก่อนเดินทางได้จองตั๋วโดยพนักงานแจ้งว่าเป็นรถเสริมนะที่นั่งเป็นรถ VIP จึงเข้าใจว่าน่าจะมีที่นั่งตามปกติแต่เมื่อขึ้นรถกลับพบว่าที่นั่งเดิมที่นั่งเต็มพนักงานจึงพาไปนั่งในห้องเก็บสัมภาระใต้ท้องรถเมื่อสอบถามสามารถนั่งได้จริงหรือไม่พนักงานตอบว่าอยู่ได้พนักงานบอกอยู่ได้และถามว่าจะเป็นอันตรายหรือไม่ก็ได้รับคำตอบว่าไม่ตายหรอกทำรู้สึกกังวลถึงขั้นต้องถ่ายคลิปและส่งข้อความสั่งเสียให้ทางบ้านทราบเลยพร้อมแจ้งรหัสปลดล็อกโทรศัพท์ให้พี่สาวรู้เผื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดระหว่างที่เขาเดินทางเขาอาจจะตายก็ได้เขาคิดอย่างนั้นเลยนะครับนางสาวพรซึ่งเป็นพี่สาวของนายเก่งบอกว่าเดิมตั้งใจให้น้องชายจองตั๋วรถทัวร์อีกบริษัทหนึ่งแต่ตั๋วเต็มจึงเปลี่ยนชาไปใช้บริการของบริษัทเอกชนดังกล่าวจนทั้งช่วงเกือบสามทุ่มน้องชายส่งข้อความมาบอกรหัสปลดล็อกโทรศัพท์รหัสเบอร์นี้นะปลดล็อกโทรศัพท์เขาก่อนส่งคลิปวิดีโอที่อ้างว่าถูกให้นั่งในที่ห้องเก็บสัมภาระใต้ท้องรถทำให้รู้สึกตกใจและเป็นห่วงเพราะมองว่ามันไม่ใช่จุดที่ผู้โดยสารควรจะนั่งหากเกิดอุบัติเหตุอาจเป็นอันตรายพร้อมฝากถึงผู้ประกอบการว่าหากรถเต็มก็ควรจะแจ้งผู้โดยสารตรงไปตรงมาไม่ควรรับผู้โดยสารเกินจนเกิดความเสี่ยงเช่นนี้ครับกรมการขนส่งทางบกว่าไงครับจะสอบถามไหมเขาว่าบริษัทรถทัวร์ชื่อบริษัทรถทัวร์อะไรที่วิ่งไปที่ชลบุรีเนี่ยจากสำโรงทาบสุรินทร์ไปที่พานทองชลบุรีจะสืบสวนสอบสวนต่อไหมครับหรือให้มันเป็นคลิปไปอย่างนั้นเองโทรทางหน้าสงสารเนาะเขารู้เลยว่ากลัวจะตายเลยต้องโทรศัพท์บอกให้พี่สาววิธีการปลดโทรศัพท์ของเขานะเขามีหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องปลดเขาล็อกอย่างเงี้ยและถ่ายคลิปส่งข้อความสั่งเสียโอ้โหเขาก็ยอมไปด้วยเนาะเกินไปนะผมว่าบริษัทรถทัวร์ก็เกินไปไม่น่าเอาเปรียบเขาขนาดนี้เลยนะครับเอาจะจริงจะเท็จยังไงก็ว่ากันตามข่าวนี้จากไทยรัฐนะครับเรื่องของข่าวจะป๋องกับจะทงครับล่าสุดตอน 3:40 นาทีเมื่อคืนนี้ตำรวจคุมตัวในป๋องและในทงไปชี้จุดฝังศพสองพี่น้องชาวรัสเซียในป่าซากเงาตำบลห้วยใหญ่บางละมุงชลบุรีเจ้าหน้าที่พบกองฟางลักษณะกองยาวประมาณสัก2เมตรซึ่งเป็นจุดต้องสงสัยจึงได้ปิดกันพื้นที่เพื่อรักษาสภาพพยานหลักฐานโดยรอเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียด
ก่อนดำเนินการขุดพิสูจน์ภายในหลุมดังกล่าวมีวัตถุหรือร่างผู้เสียชีวิต

0: ามคำให้การของผู้ต้องหาหรือไม่ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้พบร่างของสองพี่น้องชาวรัสเซียแล้วโดยสภาพถูกฝังในดินลึกประมาณ1เมตรภายหลังที่เจ้าหน้าที่คุมตัวในป๋องกับในธงมาชี้จุดฝังร่างในป่าซากแง้วตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงชลบุรีเรียบร้อยแล้วนะครับเจอก็ต้องเอาศพไปพิสูจน์อ้าวความโหดร้ายของมันไอ้จะป๋องและจะธงแล้วก็เชื่อว่ายังมีอีก3ศพที่ข่าวมาว่าอาจจะอยู่จุดที่ไม่ไกลจากสองพี่น้องนี้สักเท่าไหร่โอ้โหมันทำไมโหดร้ายอะไรจะปานนั้นนะครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
2: ์ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทย์โปร
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได้
4: ตอนน
3: ี
4: ้มีแรงทำงานได้กินมากไปข้อ
5: โอ้โหรู้สึกว่าตัวคนแก่จริงถ้าหมดท้องก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
6: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้ก็พยายามจะกินไปเรื่อยๆนั่นแหละเช้าห้องน้ำได้ไปน้ำเองได้
7: จะซื้อตัวผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10ห่อเลยครับสุดยอดจริงๆครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575 0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมบระคีนกบีทรูทสวรสหม่อนสะระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข่าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทย์โปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร0817805575
8: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่นอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านระส่ำระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ ลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย0817805575
9: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนสนใจโทร
8: 098-329-9909 098-329-9909
0: ครับซื้อติดตัวติดบ้านเอาไว้ดีไม่น้อยกับครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับจะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดตามข้อปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ครับซึมลึกเย็นก่อนร้อนนานรู้สึกการทำงานของตัวยาตลอด24ชั่วโมงครับก็สนใจก็สั่งซื้อตามหมายเลขเขา0983299909ครับยาหอมดอกหอมหมื่นลี้นี่สิครับชงกับน้ำร้อนน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชาอาการที่ท่านเป็นอยู่นะครับสวิงสวายหน้ามืดตาลายวิงเวียนศีรษะยาหอมดอกหอมมะลิจะช่วยท่านได้ถ้าหยิบมาทันท่วงทีก็คือถ้ามีอาการฉุกเฉินไม่ต้องไปหาน้ำร้อนน้ำอุ่นอะใส่ไว้ใต้ลิ้นอมไว้ได้เลยครับแล้วค่อยๆกลืนอาการที่ท่านเป็นมันก็จะทุเลาลงได้อย่างรวดเร็วครับกับยาหอมดอกหอมมะลินะครับเบอร์เดียวกับภูเผาพิโรที่จะช่วยดูแลสุขภาพร่างกายของท่านที่นอนป่วยนอนติดเตียงครับตอนนี้เขามีโปรโมชั่นฟังสปอตโฆษณาแล้วทำความเข้าใจนะครับแล้วก็สอบถามได้ที่หมายเลข0817805575พร้อมทั้งเครื่องดื่มดีไทยก็0817805575ครับมาเรื่องราวของทางด้านเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับสำหรับท่านที่ป่วยสารพัดโรคเราพูดกันมา29ปีปีนี้ปีที่30แล้วว่าคนเป็นอะไรแล้วแต่เอนไซม์ไบอเนกตราไบโอมันสามารถควบคุมได้ทุกๆโรครับประทานและตอบโจทย์ได้ทุกๆโรคครับ4คนแรกรับประทานก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดพอขวดที่5เริ่มลดลงในก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อไปกินวันละเม็ดไม่ได้อยากขายที่ทำอย่างเงี้ยแต่อยากให้คุณหายจากโรคร้ายผมพูดอย่างนี้มานานแล้วล่ะปีนี้ปีที่30ก็พูดแบบเดิมและไม่มีการเปลี่ยนแปลงคำพูดแล้วคุณเป็นรับประทานตามที่ผมบอกได้ผลแน่นอน 100% กับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับ AND ลูติน่าครับบำรุงสายตามีสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบลูเบอรี่สารสกัดจากแปะกล้วยแต่ปัจจุบันมีส่วนของเอนไซม์มาผสมด้วยเลยกลายเป็นว่าดูแลทั้งดวงตาตาฝ้าตาฟางตามืดตามัวและดูแลเรื่องของร่างกายความดันเบาหวานปรับสภาพฟื้นฟูได้หมดเลยนะครับเหมือนเอาเอนไซม์เข้ามาส่วนหนึ่งมาผสมประสานกันให้มันอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันครับแล้วจัดโปรว่า AND Lutina ซื้อ2แถม1ชุดเล็กซื้อ4แถม3ชุดใหญ่7ขวดครับสนใจสั่งซื้อได้เลยนะครับชุดเล็กหรือชุดใหญ่ AND Lutina บำรุงสายตาและบำรุงร่างกายครับกาแฟดีเจสำหรับผู้ที่ท้องผูกกินแล้วระบายง่ายถ่ายร้องท้องไม่ปวดกินทุกวันทุกวันต้องระบายกินทุกวันทุกวันต้องถ่ายอาทิตย์หนึ่งแล้วรวม2อาทิตย์เนี่ยโอ้โหอันตรายนะครับมะเร็งลำไส้มันจะถามหาเพราะของเน่าเสียหมักหมมอยู่ในลำไส้ถ้าคุณไม่ระบายกลับใครรับประทานอาหารอยู่ต้องขออภัยนะครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อระบายอย่างแท้จริงครับกาแฟบำรุงร่างกายต้องกาแฟ AAD ครับเด็ดเหนื่อยเมื่อเล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาประมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AAD ครับสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่นบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคัน เสียงก็ยุบฟ้ากระจ่างกับสบู่สมไรดีเจครับฟอกเนื้อฟอกตัวหอมสดชื่นผิวพรรณสดใสทีเดียวครับซื้อ5ก้อน5กลิ่นเราบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับและถ้าเป็นสบู่สระผมสำหรับซากผมที่ไม่แข็งแรงมันร่วงกลัวหัวจะล้านสระผมทีผมร่วงเป็นกระจุกแล้วก็คันที่หนังศีรษะรังแคแล้วก็เชื้อราบนหนังศีรษะครับสบู่สระผมสิครับไม่ใช่แชมพูสระผมเป็นสบู่สระผมทั้งหมดทั้งมวลคุณสั่งซื้อได้ที่0817577474ครับไปเรื่องของคุณป้าวัย69ถูกหลอกให้ซื้อที่นอนเกือบ 400,000 บาทฟังให้ดีนะครับตำรวจสกัดได้ไม่งั้นป้าต้องเสียเงินอีกครับภัยสังคมคนนี้นะครับตำรวจสายตรวจสภ.เมืองเชียงใหม่ได้รับแจ้งให้ประสานงานจากเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยโดยศูนย์วันลุมให้เข้าตรวจสอบระงับเหตุบริเวณธนาคารกรุงไทยสาขาท่าแพอำเภอเมืองเชียงใหม่หลังพบผู้เสียหายคือนางกันนิกาคุณป้าแกวัย69และเป็นคนอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าถูกแก๊งคอนเซ็ปเตอร์ล่อลวงให้โอนเงินเข้าบัญชีม้าเป็นจำนวนมากซึ่งทางระบบความปลอดภัยของธนาคารได้ทำการอายัดบัญชีของคุณป้าไว้เป็นการชั่วคราวเนื่องจากพบธุรกรรมผิดปกติผู้เสียหายยังคงไม่เชื่อว่าตนเองกำลังถูกหลอกลวงก็เดินทางมาที่ธนาคารสาขาดังกล่าวเพื่อยื่นเรื่องขอให้เจ้าหน้าที่ปลดอายัดบัญชีให้เขาหน่อยเถอะเพื่อจะทำการโอนเงินต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสภ.เมืองเชียงใหม่ได้รับแจ้งจากธนาคารก็รีบมาครับมาเข้าพบคุณป้าแกเลยจะสอบถามรายละเอียดจากคุณป้าคุณป้าเล่าฟังว่าเมื่อหลายวันก่อนนะป้าเห็นโฆษณามันขายชุดที่นอนเป็นยางพาราผ่านแอปพลิเคชัน Facebook ในราคาถูกเพียง799บาทนะลูกเอ้ยป้าก็สนใจเลยโอนเงินชำระค่าสินค้าไปยังเพจดังกล่าวแต่หลังจากโอนเงินเสร็จสิ้นมันกลับเสนอโปรโมชั่นพิเศษให้ป้าอีกชวนเล่นเกมเพื่อรับเงินคืนและเงินรางวัลที่สูงขึ้นป้าก็อยากได้799ก่อนเสียนิดเดียวได้ที่นอนแล้วก็อยากได้เงินคืนด้วยแล้วได้เงินรางวัลอีกป้าหลงเชื่อมันป้าก็เริ่มโอนเงินตามขั้นตอนที่มันบอกป้าทั้งหมด5ครั้งครั้งแรกนั้น799ที่ได้ค่าที่นอนครั้งที่2มันให้ป้าละส่งไปอีก 3,000 บาทครั้งที่3ก็ 3,000 บาทครั้งที่4อีก 102,000ครั้งที่5อีก 204,000 รวมเป็นเงินที่ป้าโอนไป366,799 บาทลูกแล้วคุณป้าเขาพูดยังไงป้าถึงโอนขนาดนั้นล่ะก็มันบอกป้าว่าป้าจะได้ที่นอนในราคาถูกแล้วก็มีเงินรางวัลให้อีกแล้วก็จะได้คืนเงินค่าที่นอนให้ขณะที่คุณป้ากำลังเล่าให้ตำรวจก็จะขอตำรวจว่าขอโอนเงินเพิ่มเติมเป็นครั้งที่6ได้ไหมจำนวนสูงถึง 350,000 แต่ทางธนาคารก็อายัดไว้ไม่สามารถทำการโอนได้เขารู้สึกหงุดหงิดครับเลยมาที่สาขาของธนาคารให้ปลดล็อกหน่อยอยากได้เงินคืนแต่ทางธนาคารปฏิเสธและได้ประสานตำรวจเพื่อเข้าช่วยอธิบายตำรวจอธิบายเท่าไหร่แกก็ไม่เข้าใจแล้วบอกป้าโอนไปทั้งหลายตังค์แล้วเดี๋ยวป้าต้องได้ที่นอนป้าต้องได้เงินคืนตำรวจก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้คุณป้าใจเย็นๆอธิบายถึงพฤติกรรมและรูปแบบการทำงานของกระบวนการแก๊งคอนเซ็ปเตอร์ที่มันมักจะออกอุบายให้สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ในราคาถูกมาหลอกลวงป้าป้ารู้นะป้าแก่แล้วป้าก็คงเข้าใจที่เขาทำอย่างนี้เขาต้องการให้ป้าได้เงินคืนแล้วก็ได้ที่นอนฟรีๆแกยังไม่เชื่อตำรวจแกยังเถียงตำรวจอีกนะจนตำรวจพูดบอกว่าคนที่หลอกลวงป้าเนี่ยเขาเป็นพวกแก๊งคอนเซ็ปเตอร์แล้วป้าเนี่ยเสียเงินขนาดนี้ยังน้อยไปนะบางคนก็หมดกันเป็นล้านๆหลายสิบล้าน อธิบายไปอธิบายมาป้าเริ่มเข้าใจรูปแบบการหลอกลวงโอ้ไอ้ลูกเอ้ยคุณโปลิสป้าตาสว่างแล้วยอมเชื่อฟังคำแนะนำของลูกๆทั้งหลายคุณตำรวจแม่ดีใจจังเลยที่เข้าใจและที่อธิบายให้ป้าเข้าใจนั้นป้าก็ยกเลิกการถอนเงินเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้เปิดการอายัดไว้อยู่แล้วก็คือไม่ถอนสรุปว่าเสียไปแค่5ครั้งตำรวจสภ.เมืองเชียงใหม่เริ่มสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมฝากเตือนประชาชนว่าหากซื้อสินค้าออนไลน์แล้วถูกชวนเล่นเกมโอนเงินเพิ่มเล่นเกมโอนเงินเพิ่มและสันนิษฐานทันทีว่าไอเนี่ยมิจฉาชีพห้ามโอนเงินเด็ดขาดเฮ้ยเราซื้อแค่799มันก็ควรจะได้ของแล้วแต่มันไม่ได้มันบอกชวนเล่นเกมครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังฟังจำไว้เลยนะครับไม่ว่าคุณซื้ออะไรก็ให้จ่ายเงินก่อนอย่าจ่ายครับผมลองแล้วเนี่ยอะไรนะไอ้ตู้ใส่เสื้อผ้านะราคามันไม่กี่ตังค์100กว่าบาทเขาบอกให้โอนเงินก่อนผมมันสะกิดตะกิดใจว่ามันน่าจะเป็นมิจฉาชีพนะ100กว่าบาทลองดูสิเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับทางด้านของกลุ่มมิจฉาชีพจริงๆโอนไป100กว่าบาทแล้วไม่ได้ของมาหรอกผมนี่บอกว่าซื้อของในออนไลน์ซื้อของใน Lazada หรือซื้อของใน Shopee อะไรก็แล้วแต่ในแพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่อย่าโอนเงินไปก่อนให้เก็บเงินปลายทางถ้าเก็บเงินปลายทางแล้วก็ต้องดูอีกว่าเวลารับของมันใช่ไหมตรงปกไหมถ้าไม่ตรงปกก็ไม่ควรรับตีกลับไปมันทำอะไรเราไม่ได้เราก็ถ่ายรูปไว้ขณะที่เราแกะที่แกะกล่องนะครับพนักงานเขาต้องให้เราแกะตามกฎหมายนะตอนนี้กฎหมายมีว่าให้เปิดตรวจสอบได้ว่าของตรงปกหรือไม่ถ้าไม่ตรงปกไม่เอาส่งกลับคืนไอ้หนูเองช่วยซีนให้เหมือนเดิมได้ไหมถ้าไม่มีฉันมีที่ซีนก็คือมีกระดาษกาวแปะกลับคืนให้ได้ครับเนี่ยแบบนี้นะครับระวังหน่อยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันหากินกันทุกรูปแบบครับล่าสุดนี้เมื่อวันก่อนก็อ่านว่าจะมาเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าให้คุณจะได้เท่านั้นเท่านี้ได้เงินคืนเท่านั้นเท่านี้จริงๆไม่มีครับการไฟฟ้าเขาจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยเขาไม่ต้องมาบอกเราหรอกครับมิจฉาชีพทางนั้นเอ้าระวังไว้ก็ดีไม่น้อยครับไปอีกเรื่องนึงครับนี่ก็หนุ่มวัย19หนีตายว่ายข้ามน้ำกลับมาประเทศไทยครับกลายเป็นหนึ่งอุทาหรณ์ของคนหางานออนไลน์เมื่อหนุ่มไทยวัย19ปีตัดสินใจว่ายข้ามคลองตามแนวชายแดนทางประชาเพื่อหนีตายจากเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์หลังถูกหลอกผ่าน TikTok ก่อนถูกขายต่อให้บริษัทจีนบังคับทำงานในเมืองปอยเปตนานกว่า3ปีช่วงเช้ากองกำลังบูรพาครับโดยหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศชุดปฏิบัติการข่าวกองกำลังบุรพาและกองร้อยทหารพรานที่1203ส่วนที่กำลังซุ่มเฝ้าตรวจบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านวังมนตำบลป่าท่าข้ามอำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วหลังจากรับแจ้งว่าจะมีการลักลอบข้ามแดนจนกระทั่งพบชายไทยเดินลัดเลาะดองแดงดองแดงเข้ามาตรวจสอบหยุดขออนุญาตตรวจค้นหน่อยครับก็ขอรับสารภาพบอกเมื่อก่อนเนี่ย3ปีก่อนเนี่ยผมสมัครผ่าน TikTokมีผู้ติดต่อเสนอให้ผมไปแอดมินเงินเดือนเดือนละ 20,000 บาทมีรถมารับจากบ้านผมเลยที่ชลบุรีแล้วมาส่งที่อรัญประเทศจากนั้นก็มีชาวกัมพูชาพาข้ามแดนไปยังปอยเปตพอถึงกลับถูกขายต่อให้บริษัทของชาวจีนต้องทำงานในเครือข่ายสแกมเมอร์โดยไม่สามารถกลับประเทศไทยได้เลยล่าสุดทางกัมพูชาเปิดปฏิบัติการกวาดล้างแก๊งคอนเซ็ปเตอร์ทำให้หัวหน้าชาวจีนหลบหนีพร้อมเงินจึงฉวยโอกาสหลบหนีออกมาว่ายน้ำข้ามคลองกลับฝั่งไทยเดินลัดเลาะตามช่องทางธรรมชาติหวังกลับหาครอบครัวอย่างไรก็ตามยังไม่ทันถึงบ้านก็ถูกเจ้าหน้าที่ทหารพรานควบคุมตัวไว้ก่อนและส่งมาที่สภ.คลองลึกดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขยายผลถึงเครือข่ายในหน้าที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์หลอกลวงคนไทยไปทำงานต่างประเทศนี่เหมือนกันครับระวังนะครับผู้ฟังทำงานบ้านเรานี่แหละดีที่สุดอยู่ใกล้ญาติพี่น้องด้วยไปทำงานต่างประเทศก็ต้องไปแบ รัฐต่อรัฐที่ทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานจัดหางานเขาส่งให้ในปลอดภัยที่สุดนะครับเอาละครับบังรับวันนี้เช้านี้เราเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับคุณผู้ฟังที่อยากไปทำงานต่างประเทศและก็เล่ห์เหลี่ยมของแก๊งสแกมเมอร์ถ้าจะพูดกันละเอียดจริงๆแล้วเยอะแยะมากมายสำหรับกลโกงของมิจฉาชีพมันมีทุกรูปแบบครับลำลากันขอบคุณมากๆนะครับเราพักกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรามีชั่วโมงที่สองกันต่อเดี๋ยวกลับมาครับ
10: ล้นไปคนเอามาจากไหน
11: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
12: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
10: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
11: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
10: ยังวิงวอนอ่อนวานขอทานศรัทธา
11: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์สงี
13: เอี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083 8686 083
14: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
15: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
16: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0811201691
17: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลาย
18: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
19: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะเตือน28จังหวัดทั่วไทยรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเสี่ยงฝนตกหนักสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
20: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
21: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
20: หรอใช้ยากไหมล่ะ
21: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
20: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
21: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
20: อืมดีจังโอเคเลย
22: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
1: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: กรมอุตุนิยมขออภัยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน28จังหวัดทั่วไทยรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเสี่ยงฝนตกภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนมากถึง70%ของพื้นที่คุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้ในวันนี้ทั่วไทยมีฝน40-70%ของพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนมากถึง70%ของพื้นที่โดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ28จังหวัดเสี่ยงเกิดฝนตกหนักอาทิแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีนครนายกจันทบุรีตราดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายได้จัดเจ้าหน้าที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำในเขตจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาโดยทำการสำรวจแนวพนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรที่ทางกรมการทหารช่างดำเนินการซ่อมแซมและเสริมความแข็งแรงไปก่อนหน้านี้รวมทั้งลงพื้นที่ชุมชนพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำสายได้แก่ชุมชนเกาะทรายตลาดสายลมจอยชุมชนหัวฝายและชุมชนไม้ขนซึ่งพบว่าแนวพนังกั้นชั่วคราวกึ่งถาวรสามารถป้องกันกระแสน้ำได้ดีอาจจะมีน้ำซึมบ้างแต่ทางเทศบาลตำบลแม่สายได้เตรียมเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบระบายไว้แล้วล่าสุดระดับน้ำในแม่น้ำสายเริ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่องและในพื้นที่ต้นน้ำฝั่งเมียนมาฝนหยุดตกแล้วแต่ทางจังหวัดเชียงรายได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องมือและเครื่องจักรกลเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากสถานการณ์อุทกภัยมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
5: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย57คนขณะพยายามจะข้ามไปให้ถึงดินแดนซูต้าของสเปนหลังผู้อพยพมากถึง 50,000 คนเดินทางจากโมร็อกโกเข้ามายังดินแดนแห่งนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลกล่าวว่าทหารอิสราเอลจะไม่ถอนออกจากที่มั่นปัจจุบันในฉนวนกาซาหากกลุ่มฮามาสไม่ปลดอาวุธอย่างแท้จริงผู้นำสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐไม่เห็นด้วยที่จะอนุญาตให้ยูเครนสร้างขีปนาวุธแพทริออตเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบร่างของนักปีนเขาชาวอเมริกันหลังเกิดหิมะถล่มบนภูเขาที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในโลกในปากีสถานผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศกล่าวว่าฤดูมรสุมของอินเดียกำลัง

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มินทวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร08-2591-2591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณภาพ
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านเป็นโรคกระเพาะภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่1-081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-488-0330และ081-757-7474
3: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยานางฟักข้าวบรุมบระคีนบบีทรูทสวรสหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข้าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทโปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร081-780-5575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอนจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง 081-780-5575 081-780-5575
4: ปวดหลังกระดูก

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคิดถึงใจจะขาดชื่อของเพลงขับร้องโดยดำรงวงทองครับให้คุณผู้ฟังได้รับทราบรับฟังเรื่องของเสียงเพลงก่อนที่จะเข้ารายการจบเพลงก็คือเข้ารายการข่าวครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
0: ขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับจะเป็นวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกว่งต้มอุ่นอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโต๊ะจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะหรือมากกว่านั้นแล้วแต่ท่านจะเลือกโทรหาเราเราจะรีบนำเมนูอาหารให้ดูถึงหัวบันไดบ้านเลือกอย่างจุใจอาหารเมนูมีราคาให้คุณได้เห็นแล้วก็เลือกเกือบร้อยชนิดครับราคาไม่แพงเริ่มต้นต้นละพันต้นๆแล้วแต่คุณจะเลือกครับสักกี่อย่างก็ได้โต๊ะตรงกลางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวกับวิชัยโต๊ะจีนครับสนใจโทรเลยครับ0819465036เราทำกันสดๆหน้างานแม่ครัวเรามีหลายชุดเพราะฉะนั้นจึงจะกี่ร้อยโต๊ะกี่พันโต๊ะเราทำกันมาหมดทุกราคาเพื่อให้ความอร่อยมันทั่วถึงและที่สำคัญคือรวดเร็วกับการออกกับข้าวในงานของท่านแขกเรือของท่านจะประทับใจถ้าเลือกการใช้บริการจากวิชัยตัวจริงครับ0819465036ครับอาหารเสริมบริการครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับดูแลสุขภาพร่างกายคุณรับประทานและตอบโจทย์โรคร้ายคุณได้ทุกโรคครับสนใจที่จะให้การดูแลสุขภาพร่างกายของท่านก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับรับประทานก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดก่อน4ขวดแรกพอขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อไปกินวันละเม็ดเท่านั้นแหละครับนี่คือวิธีการรับประทานให้และตอบโจทย์โรคหลายๆคุณได้ทุกๆโรคกับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับ AAD ลูทีน่าครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเดี๋ยวนี้มีส่วนผสมของเอนไซม์เข้ามาด้วยจึงได้ทั้งบำรุงสายตาและบำรุงร่างกายในเม็ดแคปซูลเดียวกันจัดโปรเอาไว้ซื้อ2แถม1ชุดเล็กซื้อ4แถม3 7ขวดชุดใหญ่ครับต้องการชุดเล็ก3ขวดหรือต้องการชุดใหญ่7ขวดก็แล้วแต่ครับสั่งเข้ามาเราบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกสำหรับคนที่ท้องผูกครับอย่าปล่อยท้องผูกนานๆครับมะเร็งลำไส้จะถามหาเพราะของเน่าเสียหมักหมมอยู่ในลำไส้เกินนานเกินไปลำไส้ก็เกิดการอักเสบครับกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับกาแฟบำรุงร่างกาย AND เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้าดื่มเป็นประจำกับกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่นดับกลิ่นตัวบรรเทาการเม็ดผดผื่นคันสิวก็ยุบฝ้ากระจ่างกับสบู่สมุนไพรดีเจครับและก็ยังมีทางด้านของสบู่สระผมผมร่วงเส้นผมรากผมไม่แข็งแรงร่วงตลอดแล้วก็ยังมีรังแคแล้วก็ยังมีเชื้อราบนหนังศีรษะสบู่สระผมจะครับช่วยปรับสภาพและฟื้นฟูได้สนใจทั้งหมดทั้งมวลสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับไปประเด็นข่าวแรกครับสกพรรคประชาธิปัตย์ครับโดยนายณภาพลจีละกุลยื่นสอบสกของพรรคประชาชนกดบัตรแทนกันลุยดำเนินคดีสร้างมาตรฐานโปร่งใสครับถ้าเป็นสสในสภาผู้แทนราษฎรก็เคยติดคุกนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจพบการกดคะแนนแทนกันในขณะที่สมาชิกอยู่ในห้องประชุมเพียง41ท่านแต่กลับมีการเสียบบัตรค้างไว้เพื่อลงคะแนนกลุ่มสกเตรียมยื่นเรื่องต่อประธานสภากทมเพื่อสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาและจริยธรรมอย่างเคร่งครัด ผู้ร้องเรียนยืนยันว่าการกระทำดังกล่าวขัดต่อบรรทัดฐานความโปร่งใสที่สภากทมพยายามผลักดันที่ประชุมสภากทมมีมติให้ดำเนินการประชุมวาระอื่นต่อไปเพื่อพิจารณาเพื่อเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนโดยไม่ให้สะดุดครับก็ถือว่าผิดกติกาละการเสียบบัตรแทนกันเหมือนเซ็นชื่อแทนกันอย่างเงี้ยนะครับผู้ฟังมันก็ไม่เข้าท่าละไม่มีมารยาทไม่มีคุณธรรมในเรื่องของการประชุมด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งการเสียบบัตรแทนกันนั้นมีความผิดสำเร็จแล้วด้วยทั้งทางอาญาและจริยธรรมในเมื่อสภากทมเพิ่งพิจารณาแก้ไขข้อบังคับเพื่อมุ่งเน้นความโปร่งใสและการถ่ายทอดสดลดความโปร่งใสลดโปร่งใสนี้ก็ต้องเกิดขึ้นจริงเราในฐานะสกจะไม่นิ่งนอนใจและจะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของสภากรุงเทพมหานครนายณภาพลจีรกุลสกของเขตบางกอกน้อยพรรคประชาธิปัตย์ครับก็ยื่นเรื่องฟ้องพรรคสกจากพรรคประชาชนที่เสียบัตรแทนกันนะครับไปประเด็นข่าวอื่นครับเรื่องของทางด้านนายฮารุณโอลโซโลนะครับตำรวจเผยเรื่องของคดีฮารุณโซโลบอกว่าตำรวจจอร์เจียอยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์คดีไม่ตัดประเด็นหรือสมมติฐานใดทิ้งทางด้านพลตำรวจตรีจตุรพัฒน์ซึ่งก็พลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่ากรณีการพบร่างของนายฮารุณโซโลนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เสียชีวิตในห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่งในประเทศจอร์เจียขณะนี้ทางจอร์เจียอยู่ระหว่างตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและชันสูตรพลิกศพการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้สามารถสรุปข้อเท็จจริงและสาเหตุการเสียชีวิตได้อย่างถูกต้องโดยยังไม่ได้ตัดประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือสมมติฐานใดออกจากการพิจารณาจนกว่าจะมีพยานหลักฐานและผลการพิสูจน์ที่ครบถ้วนการดำเนินการลักษณะดังกล่าวเป็นไปตามหลักสากลของกระบวนการยุติธรรมซึ่งให้ความสำคัญเน้นการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และพยานหลักฐานเพื่อได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายสำนักงานตำรวจชาติขอความร่วมมือประชาชนและสื่อมวลชนในการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อเพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสร้างความสับสนต่อสาธารณชนทั้งนี้สำนักงานตำรวจชาติพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและยึดถือข้อเท็จจริงเป็นสำคัญนะครับก็พูดง่ายๆว่าจะต้องหาว่าร่องรอยมีการฆาตกรรมไหมหรือว่าเขาฆ่าตัวเองหรือเขาทำร้ายตัวเองถ้าคิดจะทำร้ายตัวเองเขาไปทำร้ายตัวเองที่บ้านเมืองไทยไม่ดีกันหรอไม่ต้องข้ามไปถึงจอร์เจียหรือเขารับประทานอาหารและอาหารเป็นพิษจากโรงแรมแล้วเขาก็เสียชีวิตครับรายละเอียดอื่นมันไม่มีไม่เหมือนอยู่ในเมืองไทยเราจะได้พอรู้มันมีคราบของอาเจียนมันมีเรื่องของความผิดปกติรูปร่างของศพออกมาเป็นเขียวคร้ำอะไรมันต้องมีข้อมูลอย่างนี้ไม่ใช่เหมือนนอนหลับเฉยๆมันก็ไม่ใช่เพราะอย่างข้อมูลรายละเอียดยังไม่มีเพราะนั้นทางตำรวจสำนักงานตำรวจชาติบอกว่าขอความร่วมมือประเภทนักเลงคีย์บอร์ดทั้งหลายอย่าคาดเดาอย่าทำให้ความเป็นจริงมันคลาดเคลื่อนรอให้ตำรวจจอร์เจียเขาได้พิสูจน์ก่อนครับเพราะนักเรียนคีย์บอร์ดชอบเดาชอบสร้างแฟกนิวเกิดความสับสนขึ้นมาได้นะครับไปเรื่องอื่นครับเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านไอ้กระป๋องกับเจ้าทงเนี่ยนะครับไปชี้จุดฝังศพสองพี่น้องแล้วก็ขุดศพแล้วลึกลงไปประมาณสัก1เมตรและตำรวจก็ต้องลุยค้นหาต่ออีก3ศพพ่อแม่ลูกตามข่าวบอกห่างกันคนละฟากถนนโอ้โห ไอ้เจ้าป๋องไอ้เจ้าทงนี่มันโหดอะไรขนาดนี้นะครับเพราะต้องการทรัพย์สินของเขาเหมือนสองพี่น้องชาวรัสเซียที่ถูกฝังในหลุมลึก1เมตรเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้จับนายป๋องหรือนายธนาและนายธงชาหรือนายธงผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดพัทยาข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะและของโจรในพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วซึ่งนายป๋องกับนายธงเนี่ยโดนควบคุมตัวมาสอบสวนที่สภ.ห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีนอกจากนี้ตำรวจยังได้รับข้อมูลว่าอาจมีผู้เสียชีวิตถูกนำมาฝังอำพรางในพื้นที่เดียวกันเพิ่มเติมอีก3ศพล่าสุดเมื่อคืนนี้3ทุ่มครึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวในป๋องในธงมายังจุดที่อ้างว่านำศพมาไว้ที่ในป่าซากแง้วที่หมู่10ตำบลห้วยใหญ่บางละมุงชลบุรีทำกลางเสียงชาวบ้านตะโกนด่าทอสาปแช่งว่าทำเขาทำไมครับทำเขาทำไมอยากได้รถมอเตอร์ไซค์เขาเหรอตำรวจภาค2นะครับโดยท่านพลตำรวจโทฉัตรชัยสุรเชษฐพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2กล่าวว่ายืนยันพบศพผู้หญิงและเด็กผู้ชายอยู่ภายในหลุมเดียวกันความลึกประมาณ1เมตรศพผู้หญิงและเด็กผู้ชายอยู่ภายในหลุมเดียวกันสภาพผู้หญิงโดนทำร้ายแต่เบื้องต้นไม่พบร่องรอยจากการถูกล่วงละเมิดส่วนผู้ชายมีรอยกระสุนปืน2นัดบริเวณท้องกับศีรษะซึ่งสภาพศพสอดคล้องกับคำให้การของผู้ต้องหาทั้งไอ้ป๋องไอ้ทงโดยผู้ต้องหาอ้างว่าต้องการชิงมอเตอร์ไซค์ซึ่งเจอผู้เสียชีวิตโดยบังเอิญส่วนกรณีที่มีการแยกชิ้นส่วนรถมอเตอร์ไซค์ฝังดินนั้นผู้ต้องหาอ้างว่าเริ่มมีข่าวออกมาจึงต้องการทำลายหลักฐาน มันโหดมากนะส่วนกรณี3ศพพ่อแม่ลูกที่หายตัวไปก่อนหน้านี้จากคำให้การของผู้ต้องหารับว่าเป็นผู้กระทำเพราะต้องการเอาทรัพย์สินของเขาอีกเหมือนกันจึงแอบอ้างว่าเป็นตำรวจไปเจอสามีกับภรรยาจึงใส่กุญแจมือแต่ระหว่างนั้นลูกสาวกลับมาบ้านพอดีจึงพาตัวไปด้วยโดยพาขึ้นรถของเหยื่อมีการมัดและยิงและฝังในหลุมเดียวกันซึ่งจุดนี้อยู่ตรงข้ามกับจุดที่ฝังร่างของสองพี่น้องชาวรัสเซียอยู่คนละฝากถนนซึ่งมีการตรวจจะต้องตรวจสอบต่อไปครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการโหดร้ายของไอ้ป๋องกับไอ้ทงดูเหมือนว่าจะอยากได้รถยนต์ของเขารถกระบะของเขาเลยฆ่าสามพ่อแม่ลูกอีกนอกเหนือจากพี่น้องชาวรัสเซีย

ป้องกันจังหวัดระยองและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนำกำลังชุดปฏิบัติการกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดระยองจับนายพิชยาอภิชยาภักดิ์หรือเจ๊กุ้งชุมแพอายุเจ๊กุ้งแก43ขวบจับได้ภายในโต๊ะสนุกเกอร์แห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่4ตำบลบางบุตรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่าพื้นที่นี้มีบุคคลที่ชื่อเจ๊กุ้งมีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้กับประชาชนในชุมชนสร้างความเดือดร้อนและอาจเป็นสาเหตุของปัญหาอาชญากรรมอื่นเจ้าหน้าที่เลยรวบรวมข้อมูลตรวจสอบพฤติกรรมและวางแผนเข้าจับกุมจนกระทั่งวันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบบริเวณโต๊ะสนุกเกอร์เป้าหมายพบนายพิชยาภักดิ์ยืนอยู่หน้าร้านมีท่าทีต้องสงสัยเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าจับกุมพร้อมแสดงความบริสุทธิ์ใจก่อนเข้าตรวจค้นโดยผู้ถูกจับให้ความยินยอมครับจากการตรวจค้นพบยาบ้าจำนวน 1,000 เม็ดแบ่งบรรจุเป็นถุงพลาสติก5ถุงถุงละ200เม็ดซุกซ่อนไว้อย่างมิดชิดในช่องอิฐใต้แผ่นไม้บริเวณทางเข้าด้านข้างโต๊ะสนุกเกอร์ครับซ่อนไว้นอกจากนี้ยาไอชนิดเกล็ดสีขาวอีก 42.30 กรัมซุกในกระเป๋าซิปสีดำภายในตะกร้าสีชมพูบริเวณฝาชักโครกในห้องน้ำพร้อมเครื่องชั่งถี่ย้อน2เครื่องถุงพลาสติกขนาดเล็กและโทรศัพท์มือถือ1เครื่องสอบนายพิชยาภักดิ์หรือเจ๊กุ้งชุมแพเป็นนายทำไมเรียกเจ๊กุ้งรับสารภาพว่าของกลางทั้งหมดเป็นของตนเองยอมรับว่าติดต่อซื้อขายยาเสพติดผ่านแอปพลิเคชันไลน์ได้รับยาเสพติดมาจากพื้นที่จังหวัดชลบุรีก่อนนำมาแบ่งจำหน่ายในพื้นที่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งยาบ้ายาไอไว้มีจำหน่ายเพื่อกระทำการค้าควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ้านค่ายจังหวัดระยองต่อไปครับเรื่องของเจ๊กุ้งชุมแพชาวบ้านเขาเรียกร้องชาวบ้านเขาร้องเรียนทางท่านผู้ว่าต้องลงไปเองเลยนะครับและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไปประเด็นข่าวอื่นอีกนะครับเรื่องราวของข่าวเรื่องของผบ.ตร.พลตำรวจกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีหนังสือคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงวันที่27กรกฎาคมอนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการใจความว่าด้วยพลตำรวจโททวีสินราชวิธานนายแพทย์ใหญ่ขอลาออกจากราชการเพื่อไปประกอบอาชีพส่วนตัวตามวิชาชีพตั้งแต่1สิงหาคม2569อาศัยอำนาจตามความในมาตรา105และมาตรา135แห่งพระบัญญัติตำรวจแห่งชาติครับว่าในการลาออกจากราชการของข้าราชการตำรวจจึงอนุญาตให้พลตำรวจโททวีสินราชวิธานลาออกจากราชการครับตั้งแต่วันที่1สิงหาคมก็คือวันนี้ครับออกจากราชการเพื่อไปประกอบวิชาชีพครับเพราะว่าตามข่าวแล้วมีเรื่องเกี่ยวข้องกับชั้น14ด้วยว่างั้นครับไปอีกข่าวนะครับเป็นเรื่องของทางด้านของเดลินิวที่พูดถึงเรื่องของนายยิ่งชีพเรื่องของนายยิ่งชีพอัจฉนนท์พอออกโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอว์ได้โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวานว่าผมเห็นข่าวท่านสมพรานพระศักดิ์พ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวไปแจ้งความที่อำนาจเจริญโดยเห็นจากหลายๆสำนักข่าวโพสต์ออกมาในเวลาใกล้เคียงกันเนื้อหาก็ซ้ำกันผมอ่านข่าวจากแต่ละสำนักอย่างละเอียดเพราะเขากล่าวถึงผมปรากฏว่าแต่ละสำนักเขียนมันก็เลยยิ่งเรื่องยิ่งชีพควรจะลดอัตราอะไรต่างๆไล่เลียงกันมาเหมือนกันประเด็นมีเท่ากันภาพข่าวที่มาจากมุมเดียวกันสองท่านอยู่นั่งหน้าโต๊ะตำรวจมุมคล้ายๆกันแต่ละสำนักก็ไม่ได้อ้างอิงว่าเอามาจากสำนักอื่นหรือเอามาจากไหนและไม่มีคลิปสว.ทั้งสองท่านออกมาให้สัมภาษณ์เองหรือมาตอบคำถามนักข่าวสนะพูดเองจากประสบการณ์ทำงานของผมปรากฏการที่เกิดจากการทำงานเรียกว่าข่าวแจกคือในความเป็นจริงสว.อาจจะไม่ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวหรือทางสำนักเอากล้องมาถ่ายทำไม่จำเป็นต้องมีนักข่าวไปลงสนามที่สน.แต่ก็มีการไปสน.โดยมีคนทำหน้าที่ถ่ายภาพมีคนเขียนเนื้อหาออกมาให้เป็นรูปแบบข่าวและส่งข้อความเหล่านั้นพร้อมกับภาพจำนวนหนึ่งไปให้นักข่าวหลายๆสำนักเอาไปเผยแพร่ตามที่มีคนเขียนโดยนักข่าว
วันอังคารตอนที่ทั้งสองลงประกาศดำเนินคดีกับผมก็เป็นลักษณะทำนอง

0: กันนายยิ่งชีพผอ.ของของร้านอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนไอซ์ลอนี่โดนฟ้องละนาวเกาลูดและมีพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวที่เขาพูดถึงที่เป็นสว.คือสว.สมภารพระศักดิ์บอกเก่งหลังจากเข้าสภาไป2ปีนี่มีพัฒนาทักษะได้ดีเยี่ยมชี้หลายคนทำงานการเมือง2ปียังไม่สามารถทำแบบนี้ได้ครับแล้วก็ไปฟ้องสงสัยว่าใครทำข่าวให้2สว.อำนาจเจริญที่ฟ้องผมครับซึ่งก็เป็นเรื่องของประเด็นข่าวที่นายยิ่งชีพอัจฉานนท์พอโครงการอินเทอร์เน็ตออกมาพูดถึงเรื่องหัวสว.นี่เองครับซึ่งก็เป็นประเด็นข่าวที่โด่งดังในเรื่องของการผมก็เชื่อว่านายยิ่งชีพพอโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนไอซ์ลอนเนี่ยเขาต้องมีหลักฐานเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับถ้าไม่มีหลักฐานคงไม่สามารถออกมาชี้แจงแต่ละคนแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างถึงเวลาขึ้นศาลก็จะรู้เองว่าจริงเท็จประการใดแล้วใครจะติดคุกหรือว่าใครจะหมิ่นประมาทอะไรก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันปรากฏด้วยหลักฐานครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
2: ์ท่านเจ้าภาพคณะกรรมการวัดวาอารามจะมีงานจะจัดงานครั้งคราใดโปรดเรียกใช้สุดยอดมาตรฐานลิเกไทยขวัญใจมหาชนคณะเอบุญทรงธงชัยเอบุญทรงธงชัยพระเอกที่ได้รับรางวัลมณีเมฆลาตุ๊กตาทองสาขาส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่นระดับชาติพบกับระบบแสงเสียงสีเวทีฉากไฟมาตรฐานราคาเป็นกันเองติดต่อได้ที่082-591-2591สนับสนุนโดยพันธุรัตน์เรคคอร์ดนำโดยดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันความบันเทิงให้ทุกงานของท่านตื่นตาตื่นใจยิ่งใหญ่อลังการแน่นอน
3: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนสนใจโทร
4: 098-329-9909 098-329-9909
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทย์โปร
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
7: ้ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินหมดไปข้อหนึ่ง
8: รู้สึกว่าตัวคนแก่จริงถ้าหมดท้องก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
9: เดินไปเดินมา10 รอบก็เดินได้ก็พยายามจะกินไปเรื่อยๆนั่นแหละเข้าห้องน้ำได้ไปห้องน้ำเองได้
10: ก็ซื้อตัวผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย081-780-5575
11: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดี เช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่นอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านระส่ำระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมบระคีนกบีทรูทสวรสหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข้าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทโปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอนจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
0: ไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านต่อเติมบ้านหรือจะรีโนเวทหรือจะให้สร้างบ้านโครงการเล็กโครงการใหญ่ภูผาเอนจิเนียริ่งพร้อมแล้วสำหรับงานชิ้นสำคัญมีวิศวกรควบคุมโครงการมีวิศวกรควบคุมการก่อสร้างตลอดสนใจสอบถามจะเป็นงานเล็กงานใหญ่เกี่ยวกับการสร้างบ้านเกี่ยวกับการสร้างอาคารเกี่ยวกับการสร้างกุฏิพระเกี่ยวกับการสร้างศาลาการประเรียนอะไรก็แล้วแต่ครับอุปกรณ์การก่อสร้างเราครบครันกับบริษัทภูผาเอนจิเนียริ่งครับสนใจสอบถามรายละเอียด0817805575สร้างตามงบประมาณของท่านกับบริษัทภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ครับเจ้าของเดียวกับผลิตภัณฑ์ภูผาวิทโปรที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของคุณผู้ฟังที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวเรี่ยวแรงไม่มีครับแขนขาอ่อนเรี่ยวอ่อนแรงผู้ป่วยที่นอนติดเตียงเรามีโปรตีนที่เข้มข้นเรามีวิตามินที่หลากหลาย เพื่อเสริมสร้างพละกำลังของคุณให้กลับคืนมากลับละลายกับน้ำอุ่นนะครับลักษณะคล้ายๆผงกาแฟแต่ไม่ใช่กาแฟละลายกับน้ำอุ่นออกมาได้น้ำสีขาวๆครับเพราะช่วงนี้ก็มีของสมนาคุณกันละครับคุณจะซื้อมากซื้อน้อยฟังจากสปอตโฆษณาแล้วจะรู้ว่าเราสมนาคุณถึงเป็นเดือนของวันแม่12สิงหาคมนะครับแต่ของแถมจะไม่ได้บอกว่ามากน้อยแค่ไหนหมดแล้วหมดเลยนะครับเรามีจำนวนจำกัดภูเผาบิโปรจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อที่แข็งแรงสร้างสุขภาพร่างกายของคุณให้แข็งแรงดังเดิมเพราะใช้วิตามินที่หลากหลายใช้สมุนไพรที่มากมายสร้างความรสชาติกลมกล่อมให้กับการดื่มเช้าแก้วเย็นแก้วก็ยังดีครับสำหรับภูเผาบิโปรผู้ที่นอนติดเตียงหรือป่วยเดินเหินไม่ไหวหรือแขนขาอ่อนเรียวแรงนึกถึงภูผาวิโปรครับ0817805575ครับเรื่องของยาหอมดอกหอมมือลีครับเรื่องของยาหอมนี่ก็ใช้ชงกับน้ำร้อนน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชาอาการที่ท่านเป็นอยู่สวิงสวายขึ้นมาครับเป็นลมหน้ามืดตาลายวิงเวียนศีรษะครับอาการเหล่านั้นหนักกลายเป็นเบาไอจูเบากระทุเลาลงไอจูเราก็จะได้หายกันไปติดบ้านติดตัวไว้ครับยาหอมดอกหอมมือลีครับแต่ถ้าฉุกเฉินจริงๆครับไม่ต้องไปหาน้ำร้อนไม่ต้องไปหาน้ำอุ่นยาหอมดอกหอมเมลีเนี่ยใส่ไว้ใต้ลิ้นเลยครับอมไว้ใต้ลิ้นครับแล้วค่อยๆกลืนอาการเหล่านั้นก็จะลดลงอย่างรวดเร็วครับนี่คือยาหอมดอกหอมเมลีครับสนใจก็สอบถามเบอร์เดียวกับภูผาวิโปร0817805575 0817805575ครับไปเรื่องราวของประเด็นข่าวกันต่อครับผู้ฟังครับไปที่เรื่องของจากเดลี่นิวครับเดลี่นิวพูดถึงเรื่องเมืองโบราณสีเทพเพชรบูรณ์งามไส้ปราสาทเมืองต่ำติดตั้งระบบไฟไม่เหมาะสมทำภูมิทัศน์อุจจาดครับดูเขาเดินไฟเดินระบบไฟในเมืองโบราณสีเทพปราสาทเมืองต่ำติดตั้งระบบไฟไม่เหมาะสมทำภูมิทัศน์อุจจาดพร้อมทำหนังสือถึงนายมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและอธิบดีกรมศิลปากรแจ้งได้รับทราบถึงความไม่เหมาะสมวันเกิดความเสียหายกับโบราณสถานโดยตรงจะและจะเป็นข้อกังวลจุดอ่อนในการจัดทำเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกต่อไปครับใครก็เดินสายไฟแบบนั้นอ่ะผมไม่เห็นแล้วผมยังบอกโอ้พระเจ้าพระคุณเลยไม่ใช่มืออาชีพนะนายบวรเวชรุ่งรุจีนายกสมาคมอีโคโมสไทยกล่าวว่าสมาคมได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่เข้าไปเที่ยวชมเมืองโบราณสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ถึงความไม่เหมาะสมการติดตั้งไฟระบบส่องสว่างโบราณสถานดำเนินการโดยกรมศิลปากรจึงขอให้ช่วยตรวจสอบถึงความไม่เหมาะสมดังกล่าวเนื่องจากเมืองโบราณสีเทพได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกปี2566นายบวรเวชบอกว่าทั้งนี้สมาคมอีโคโมสไทยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์โบราณสถานขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอีกทั้งเป็นหน่วยงานจัดทำเอกสารนำขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกวัฒนธรรมเมืองโบราณสีเทพเพชรบูรณ์จนได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมเก็บข้อมูลภาพถ่ายพบว่ามีการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่โบราณสถานเขาครังนอกซึ่งเป็นหนึ่งใน3แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการประกาศขึ้นเป็นทะเบียนมรดกโลกโดยมีการติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าที่ยึดติดกับวัสดุก่อสร้างโบราณสถานโดยตรงไอ้ที่จะตอกมันก็ไม่ตอกนะมันไปตอกกับโบราณสถานร้อยท่อไปก็จริงเรียบร้อยแต่ท่อก็ไม่ควรไปตอกกับโบราณสถานควรจะลงดินอะไรตรงไหนทักอย่างหนึ่งได้ไหมที่ยึดติดกับวัสดุก่อสร้างโบราณสถานโดยตรงมันเกิดภูมิทัศน์อุจจาระไม่เหมาะสมเลยครับผมก็เลยผมไม่ได้เป็นช่างผมก็ดูออกว่าเฮ้ยทำไมเดินสายอย่างนี้ล่ะนายกสมาคมอีโคโมสไทยกล่าวว่ายังพบแหล่งคือโบราณสถานปราสาทเมืองต่ำที่ขอโทษครับที่อำเภอประโคนชัยบุรีรัมย์พบว่ามีการเดินระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณรอบโบราณสถานซึ่งมีผลกระทบต่อตัวโบราณสถานโดยตรงสร้างทัศนอุจจาระให้เกิดขึ้นกับโบราณสถานถึงแม้ว่าจะมีการสร้างครอบเพื่อคุมปิดบังการเดินสายไฟฟ้าก็ถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมที่เกิดกับโบราณสถานปราสาทเมืองต่ำซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีเบื้องต้นมรดกโลกของประเทศไทย ที่จะได้นำเสนอร่วมกับกลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้งปราสาทเมืองต่ำและปราสาทปลายบัดตั้งแต่ปี2012และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของกรมศิลปากรกรมศิลปากรดูภาพแล้วเขาเดินสายไฟเอาง่ายๆนะทางสมาคมอีโคมดไทยจึงทำหนังสือถึงนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนางสาวสาบีนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรวมถึงนายพนมบุตรจันทโชติอธิบดีกรมศุลกากรเพื่อรับทราบถึงความไม่เหมาะสมในการดำเนินการที่เกิดขึ้นกับโบราณสถานทั้งสองนอกจากจะทำให้เกิดความเสียหายกับโบราณสถานโดยตรงแล้วยังเป็นภารกิจที่ประเทศไทยต้องจัดทำรายงานชี้แจงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโบราณสถานที่ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกต่อคณะกรรมการมรดกโลกและจะเป็นข้อกังวลจุดอ่อนในการจะทำเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกต่อไปด้วยครับเอเดินสายไฟแบบนี้มันไม่ใช่มืออาชีพนะเฮ้ยผมก็ทำได้แบบนี้นะเดินสายไฟเดินสเปะสปะตามแนวแล้วก็ไปตอกกับพื้นของทางด้านวัตถุโบราณที่เขาหวงแหนที่เขาจะต้องดูแลให้มันสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยนะครับก็ประชาชนร้องเรียนความไม่เหมาะสมมันอุจจารตาก็กรมศิลปากรอาจจะต้องมีการแก้ไขนะครับเราจะทำยังไงเพื่อไม่เห็นการร้อยสายไฟร้อยท่อเดินรอบปราสาทโบราณสถานมีหนทางแก้อย่างไรและจะต้องทำให้มันเหมาะสมอย่างไรคงจะต้องปรึกษาสมาคมอีโคมดไทยถึงจะได้คำตอบให้ชัดเจนแล้วก็ดูความสวยงามครับไปประเด็นข่าวอื่นครับกับทางด้านของวิชัยตัวจีนนกแหว่งตุ่มบุญอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยตัวจีนไปบริการงานของเขาก็ของท่านก็บอกเขาเลยกันนะครับโทรหาเขาเลยเขาจะได้รีบนำเมนูอาหารมาให้ดูความอร่อยที่อยากให้เครือญาติหรือท่านที่จัดงานเลี้ยงโต๊ะจีนได้สัมผัสความอร่อยอย่างแท้จริงกับวิชัยตัวจริงครับสนใจโทรเลยครับเรามีเมนูอาหารให้ท่านเลือกถึงร่วมร้อยชนิดมีราคาติดให้เห็นเลยจากใครจากแรกราคาเดียวกันหมดนี่คือวิชัยตัวจริงที่บริการท่านมาหลายสิบปีแล้วนะครับรางวัลช้อนทองชวนทานไปรับประกันความอร่อย0819465036วิชัยตัวจริงครับ0819465036วิชัยตัวจีนครับมาอีกสักข่าวนึงครับก่อนจะปิดข่าวในช่วงนี้ไปที่ส่งท้ายด้วยเรื่องของสุขภาพแล้วกันส่งท้ายข่าวนี้ในแพทย์เจตบุญยวงศ์วีโรจน์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังด้านสุขภาพได้โพสต์ข้อความระบุว่ามีชายหนุ่มในหมู่บ้านเสียชีวิตกลางดึกทั้งที่ตอนกลางวันก็ดูแข็งแรงทำงานหนักได้ไม่มีโรคประจำตัวคนอีสานบางคนเรียกเหตุการณ์นี้ว่าผีแม่ไม้เอาไปหรือโรคแม่ไม้บางบ้านถึงกับนำเสื้อผ้าผู้หญิงมาแขวนไว้หน้าบ้านทาเล็บหรือทำสัญลักษณ์บางอย่างเพื่อหลอกผีแม่ไม้ไม่ให้มาเอาผู้ชายในครอบครัวไปคุณหมอบอกว่าทางการแพทย์ที่สิ่งที่ชาวบ้านเรียกว่าโรคแม่ไม้ส่วนหนึ่งเป็นตรงภาวะที่เรียกว่าโรคไหลตายการเสียชีวิตกระทันหันในเวลากลางคืนมักเกิดกับชายวัยหนุ่มหรือวัยกลางคนที่ดูแข็งแรงและเมื่อจันทร์สุดแล้วไม่พบโรคหัวใจเชิงโครงสร้างอาจพบหลอดเลือดหัวใจตีบรุนแรงไม่พบสาเหตุอื่นที่อธิบายการเสียชีวิตได้อย่างชัดเจนปัจจุบันเราทราบว่าผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งในกลุ่มนี้มีความเกี่ยวข้องซึ่งมีความปกติของระบบไฟฟ้าหัวใจไม่ใช่เรื่องลี้ลับหรือผีแม่ไม้ใดทั้งสิ้นทำไมคนที่ดูแข็งแรงจึงเสียชีวิตได้ง่ายๆเรียกว่าไหลตายสิ่งที่หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโรคหัวใจต้องอ้วนต้องเหนื่อยง่ายต้องเจ็บหน้าอกหรือมีหลอดเลือดหัวใจตีบก่อนเสมอโรคหัวใจอาจมีรูปร่างปกติกล้ามเนื้อหัวใจไม่ได้หนาไม่ได้โตและหลอดเลือดหัวใจอาจไม่มีการอุดตันปัญหาอยู่ที่ระบบไฟฟ้าซึ่งควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจเขาถึงใส่แบตเตอรี่สำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจที่ใส่แบตเตอรี่ได้เพราะไม่มีระบบไฟฟ้าอยู่ในหัวใจได้บางคนช่องทางที่ควบคุมการผ่านเข้าออกของโซเดียมและบรรจุไฟฟ้าในเซลล์หัวใจทำงานผิดปกติทำให้หัวใจห้องล่างเกิดจังหวะเต้นที่เร็วและไร้ประสิทธิภาพหัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองได้ผู้ป่วยอาจหมดสติหยุดหายใจและเสียชีวิตในเวลาไม่กี่นาทีหากไม่มีคนเห็นเหตุการณ์และไม่มีการทำ CPR หรือใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติอย่างรวดเร็ว งานวิจัยในชายไทยที่รอดชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นโดยไม่ทราบสาเหตุมักเกิดเวลากลางคืนขณะนอนหลับและมีลักษณะทางคลื่นหัวใจสอดคล้องผู้ป่วยทำไมจึงอยู่ในชายภาคอีสานมากกว่ากลุ่มอื่นงานวิจัยของประเทศไทยพบว่าผู้เสียชีวิตเป็นชายอายุระหว่าง20ถึง49หลายรายมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางอีสานและประมาณครึ่งหนึ่งถูกพบว่าเสียชีวิตในช่วงเที่ยงคืนถึง6โมงเช้าโดยพบมากที่สุดราว2:00ครับโรคนี้มันเกี่ยวกับระบบคลื่นหัวใจของระบบไฟฟ้าของคลื่นหัวใจครับเลยชาวบ้านเรียกว่าไหลตายหรือโรคผีแม่ไม้ว่างั้นนะครับเอาทางด้านปรมาจารย์อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอธิบายให้ฟังครับเวลาหมดเวลาครับคุณฟังครับขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการผมอเนกมธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการครับเช้านี้ลำลากันขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ
12: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชวนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร081-946
13: ห่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
14: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆๆและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ083-8686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
13: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
14: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083-8686-083
15: ื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
16: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
17: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวี
18: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
19: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะฝนตกหนักสะสมพื้นที่อำเภอชัยปราการทำน้ำล้นตลิ่งส่งผลให้ชาวบ้าน30ครัวเรือนได้รับผลกระทบสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
20: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
21: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
22: ทั้งใจแบงค์ให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
23: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
24: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
19: ฝนตกหนักสะสมพื้นที่อำเภอชัยปราการทำน้ำล้นตลิ่ง30ครัวเรือนได้รับผลกระทบเจ้าหน้าที่รุดช่วยเหลือคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
25: ค่ำวันนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝางได้รายงานสถานการณ์หลังพื้นที่มีฝนตกหนักโดยที่อำเภอชัยปราการส่งผลให้เกิดผลกระทบใน2อำเภอดังนี้พื้นที่ตำบลหนองบัวได้เกิดเหตุต้นไม้ล้มกีดขวางเส้นทางการจราจรในหมู่บ้านป่าไม้แดงหมู่ที่9เจ้าหน้าที่ดำเนินการตัดกิ่งไม้และเคลียร์สิ่งของออกจากพื้นที่แล้วจนสามารถเปิดเส้นทางให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติและในพื้นที่ตำบลสีดงเย็นได้เกิดน้ำเอ่อล้นรอการระบายในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลชัยปราการส่งผลกระทบให้ประชาชนในพื้นที่3หมู่ได้แก่หมู่ที่1หมู่ที่3และหมู่ที่9รวมทั้งหมด30ครัวเรือนเบื้องต้นทางเทศบาลตำบลชัยปราการได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าสนับสนุนกระสอบทรายกีดขวางทางน้ำและเร่งระบายน้ำพร้อมช่วยเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงเพื่อลดความเสียหายให้กับประชาชนแล้วชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
19: เมื่อเวลา 22:15 ของคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารสถานีอนามัยในพื้นที่ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยเร่งเข้าควบคุมเพลิงและตรวจสอบสถานการณ์โดยไม่มีรายงานยืนยันสาเหตุของเพลิงไหม้และรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโหรหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่สะท้อนอัตลักษณ์ของไทยคืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่คนไทยต้องหาโอกาสมาสัมผัสสักครั้งติดตามในจิจะพาเที่ยวกับคุณอิทคณินบุญประเสริฐค่ะ
26: หากคุณอยากมีโอกาสชมโขนศิลปะการแสดงที่สะท้อนอัตลักษณ์ของไทยหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นที่สุดด้วยความงดงามของท่ารำดนตรีไทยวรรณศิลป์และเครื่องแต่งกายอันวิจิตรจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกต้องมาสัมผัสเสน่ห์ของโขนที่อาคารแสดงโขนศูนย์ศิลปาชีพก่อเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะถ่ายทอดเรื่องราวของโขนผ่านเทศกาลร่วมสมัยและการแสดงโขนพระราชทานอันทรงคุณค่าสืบสานตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของโขนพร้อมชื่นชมงานช่างฝีมือไทยไม่ว่าจะเป็นหัวโขนเครื่องทรงงานปักและฉากการแสดงไฮไลท์สำคัญก็คือการแสดงโขนพระราชทานจากเรื่องรามเกียรติ์และหุ่นหนุมานขนาดยักษ์ที่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างสมจริงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและอย่าลืมแวะชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินเพื่อสัมผัสงานหัตถศิลป์ชั้นสูงและภูมิปัญญาไทยที่ทรงคุณค่ากันด้วยจิจ้าไปเที่ยวขอบอกว่าการมาเยือนศูนย์ศิลปาชีพก่อเกิดไม่ใช่แค่การชมการแสดงโขนเท่านั้นแต่เป็นการเปิดประสบการณ์สู่โลกแห่งศิลปะและวัฒนธรรมไทยที่งดงามที่ควรหาโอกาสมาเยือนให้ได้สักครั้งนะครับ
1: จริงใจใส่ใจเข้าใจและร่วมใจเพื่อให้เป้าหมายในการทำงานจะได้บรรลุผลสำเร็จศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
19: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นBlack Sesamine by เป็นเอกเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสิวใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
6: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 081-290-1691 081-290-1691
9: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
10: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ไม่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงนี้ทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
11: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
12: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
13: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
9: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691

0: กาแฟริสซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691

รายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมู

0: เล็กเล็กจ๋า
1: จ๋า
0: พี่ง่วงจังเลย
1: เอ๊ะพี่เนี่ยอะไรไม่รู้เพิ่งจะกลับจากทำงานมาหยิกหยอกเนี่ยน้ำท่ายไม่ได้อาบเลยพูดขึ้นมาได้ว่าง่วงง่วงพี่คอนจริงพี่เนี่ย
0: โธ่เล็กไม่ใช่อย่างนั้น

0: เล็กเล็กจ๋า
1: จ๋า
0: พี่อาบน้ำแล้วพี่ง่วงจริงๆเนี่ย
1: โอ้พี่เนี่ยน่ารำคาญจริงๆข้าวปลายังไม่ได้กินเลยบอกว่าง่วงง่วงพูดอยู่ได้
0: โธ่เล็กไม่ใช่อย่างนั้น
1: และอะไรอีกล่ะ

0: เล็กเล็กจ๋า
1: จ๋า
0: พี่กินข้าวแล้วพี่ง่วงจริงๆนะ
1: โถ่เอ้ยพี่เล็กจะบ้าตายอยู่แล้วง่วงง่วงพูดอยู่ได้อยากจะนอนก็กางมุ้งนอนเอาเองแซ
0: ่โถ่เล็กไม่ใช่อย่างนั้น
1: ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วอะไรอีกล่ะ

0: เล็กจ๋า
1: จ๋า
0: พี่ปูที่นอนกลางมุ้งแล้วล่ะพี่ง่วงจริงๆนะเนี่ย
1: แหมพี่น่ะจริงๆนะพี่เนี่ยดูจี้กวนใจเล็กที่สุดเลยปูที่นอนกลางมุ้งแล้วพี่ง่วงก็เข้าไปนอนก่อนสิจะนอนก็ต้องมาบอกเล็กทำไมอ่ะเล็กจะดูทีวี
0: โตเล็กไม่ใช่อย่างนั้น
1: แล้วอะไร

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: ชั่วโมงที่3แล้วครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่
1: จทล.1197จังหวัดลพบุรี
0: ตำรวจตระเวนชายแดนที่กาญจนบุรี
1: 97.75
0: ยังอยู่ด้วยกันนะครับ
1: ฟังกันได
0: ้วันแรกยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัว2คนนี่เนาะยังเด็กยังเล็กอยู
1: ่น้องใหม่ขอฝากตัวด้วยนะ
0: ครับผม
1: ชาวเมืองกาญเนี่ย
0: ชาวเมืองกาญนะจ๊ะบุรีเนี่ยนะรวมไปถึงพี่น้องที่ฟังอยู่ที่วสป.1449
1: จังหวัดชุมพรและคนใต้เนี่ยนะ
0: ครับผมจศ.1ก็ยังอยู่ด้วยกันนะ
1: ชาวกทม.
0: ครับผม
1: ฟังกัน
0: ดีใจครับที่ได้มาจังหวัดกาญจนบุรี
1: เมืองกาญเนี่ย
0: มาได้มาวันละ2ชั่วโมงก็ยังดี
1: นานเตะ
0: ดีกว่าไม่ได้มา
1: เมืองกาญจนบุรี
0: เมื่อก่อนก็ออกอากาศอยู่บ่อพลอยนะ
1: มีพลอยเม็ดใหญ่เนี่ยนะ
0: ครับผมแล้วก็ที่อะไรอีกที่นึงนะผมจำอำเภอไม่ได้ที่กาญจนบุรี
1: เมืองกาญเนี่ยนะ
0: ด่านน่าจะเป็นด่านมะขามเตี้ยแหละ
1: โอ้
0: ครับผมเอาเถอะวันนี้ใครฟังอยู่ทาง97.75 นะก็ส่งข่าวหน่อยนะครับตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลด้วยนะครับอยู่ตำบลท่าแพอำเภอท่าแพFM 91.75 นะวันนี้เปิดเพลงง่วงเพราะว่าคนอยู่ข้างวัดป่าเลไลที่สุพรรณบุรีก็ยังง่วงอยู
1: ่ยังไม่สางไงเนี่
0: ยยังไม่ตื่นหรือยังไม่สางเลยทักอย่างนึงเนี่ยโทรมาจะเอาเพลงง่วงง่วงง่วงป่านี้แล้วยังง่วงอยู่นะ
1: ลุกไปทำมาหากินก็ได้แล้ว
0: ครับอ้าววันนี้ทีมงานไทยทิพย์โอสถสัญจร
1: ไปตลอดไปขายกันอยู่ที่
0: ตลาดนัดบ้านบ่อทราย
1: ตำบลสะแจงอำเภอบารจันจังหวัดสิงห์บุรี
0: รอต้อนรับกันได้เลยนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เรานำเสนอในรายการเราไปทุกชนิดแม้กระทั่งปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้าง
1: ตราพญาเสือถุงสีเขียวนะ
0: ก็ไปด้วยนะดึงรวงก็ไป
1: ดึงรวงดึงเร็วแล้วจะได้ร่ำรวย
0: เม็ดฟูก็มี
1: เม็ดฟูกับกรดอะมิโนเนี่ยนะ
0: ครับยาไทยทิพย์โอสถทั้งสองสูตร
1: ซื้อกันได้ใช้กันได้ทานกันได
0: ้ไข่แควพัดก็มี
1: ไข่แควพัดก็มี
0: น้ำมันงาดำก็ได
1: ้น้ำมันงาดำสกัดเย็น
0: มะระขี้นกอย่างนั้น
1: มะระขี้นกก็รับประทานกัน
0: ยาย่าบิงมาแล้วนะพี่บิดาจะรับไหมเนี่ยยาเอารับไปแล้วนี
1: ่ยาย่าบิงเนี่ยนะ
0: ดูแลสายตาพร้อมกับดีแคร์ก็ดูแลสายตา
1: ดีแคร์ก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
0: ราคาเดียวกับโปรมิกออยนั่นแหละ
1: สองกระปุกก็650 บาทเนี
0: ่ยแต่ยาย่าบิงก็800นะดูแลสายตานะ
1: สองกระปุกก็1,500 บาท
0: ครับโปรมิกออยบำรุงตับบำรุงไตเนี่ยนะ
1: ต้องรับประทานโปรมิกออย
0: รวมไปถึงเอนไซม์ชนิดแคปซูลไบโอดี
1: เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: กาแฟลิต้าเอ็มและกาแฟลิต้าเอ็ม
1: โก้ดื่มแล้วใจไม่สั่น
0: ครับ
1: น้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวัน
0: เมื่อกี้คุณพ่อเคยคุณพี่สาวบอกน้ำลายมันเหนียวจะกินกาแฟได้ไม่ได
1: ้
0: ผมจะแนะนำว่าไม่ต้องกินก็ได้กาแฟกินน้ำร้อนจิบน้ำร้อนเอานั่นแหละแต่กาแฟเนี่ยมันไปเสริมสร้างสุขภาพนะน้ำร้อนเยอะยิ่งร้อนเป่าไปจิบไปทั้งวันน่ะเห็นคนจีนไหมคนจีนเนี่ยโอ้ร่างกายก็แทบจะไม่มีไขมันเลยคนจีนรุ่นเก่านะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: มาเขาจิบน้ำชาทั้งวันใช่ไหมล่ะ
1: โอ้น้ำชาหรือไง
0: เออแต่จีนสมัยใหม่จีนเทานี่ไม่จิบน้ำชาซะแล้ว
1: เป็นไงอ่ะ
0: จิบแต่แก๊กควยมีฟองอ่ะนะ
1: โอ้โห
0: กินน้ำหมูสามชั้นทอดเนี่ยมันก็พุงพลุยเลย
1: ไขมันมันเยอะนะ
0: ครับผมแล้วกินเค็มมากเกินไปนี่ไตจะพังนะแม่นะ
1: งดเค็มเบาเค็มลงไป
0: เดือดร้อนโปรมิกออยผมเข้าเป็นเบาหวานกินยาโรงพยาบาลอยู่เนี่ยกินมะระกินนกเราได
1: ้รับประทานตามกันไปควบคู่กันไป
0: ครับ
1: มะระกินนกเนี่ย
0: แล้วก็คุณผู้ชายที่ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดนี่ล่ะ
1: อันนี้ก็รับประทานโฟกัสกันนะ
0: ฉี่แม่นะฉี่บ่อยแต่มันฉี่ไม่เยอะอะดิ
1: ฉี่สะดุดฉี่ไม่พุ่งเนี่ยนะ
0: เออต่อมลูกหมากมันอักเสบมันน้ำหนักมันเยอะมันกดทับท่อปัสสาวะ
1: ออกกดทับแล้วเป็นยังไง
0: มันก็สะดุดอะดิออกไม่ค่อยเต็มที่แต่ปัสสาวะบ่อยแล้วปริมาณเยอะให้สันนิษฐานว่าไม่ไตกับเบาหวานสองอย่าง
1: นาน
0: ไปพบแพทย์พบหมอซะนะ
1: ไปตรวจไปเช็คกันบ้าง
0: ใครที่มีปัญหาฤทธิ์ดวงทวารต้องทำความเข้าใจหน่อยนะ
1: เป็นไง
0: มันมี2อย่างมันมี2ระดับระดับแรกก็คือฤทธิ์ดวงทวารที่มันเป็นเพียงนิดเดียวไม่เยอะเพียงแต่ถ่ายออกมาแล้วก็เราเนี่ยใครกำลังทานข้าวอยู่ขออภัยนะออกมามันรีบเหมือนกิ่มมันฝักมะขามอ่อนอ่ะแล้วก็มีเลือดมาด้วยเนี่ยเลือดติดมาด้วยเนี่ยอันนี้เอาได้อยู่ได้กินได
1: ้
0: ยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารของไทยทิพย์โอสถเนี่ยนะ
1: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวารเนี่ย
0: ถ้ามันประเภท2กิ่มมาเฟืองมาไฟนี่เอาไม่อยู่นะต้องไปพบแพทย์พบหมอดีที่สุดมันต้องมีตรวจต้องมันควานดูมีเชื้อโรคอะไรบ้างด้วย
1: ตรวจไปเช็คกันเนี่ยนะ
0: อย่างนั้นนะถึงมือหมอไปโรงพยาบาลเถอะดีที่สุดแต่ถ้าไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบลเนี่ยนะ
1: รับประทานไซเลียมจอยกันนะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นแคปซูลนะ
1: เป็นชนิดแคปซูล
0: หรือ
1: ทางด้านของ
0: จอยมิกฟู้ดอันนี้เป็นชงน้ำดื่มเหมือนจิจูจาร์ดเลย
1: ผงชงน้ำดื่มรับประทานกัน
0: เมื่อก่อนเราชื่อจิจูจาร์ดแหละแต่สาเหตุก็คือว่าชื่อมันไม่สมควรจะตั้งชื่อเขาว่างั้นก็เลยเป็นจอยมิกฟรูตกันนะสำหรับท่านที่ท้องผูกไม่ค่อยทานนี่ชงน้ำเย็นดื่มนะครับอย่าไปเอาน้ำร้อนนะคุณพี่สาวอยู่บ้านนาชุมพรในชอบเลยนะสามรอบแล้วสั่งคุณแม่จากที่สวีก็เช่นเดียวกันนะจังหวัดชุมพรนะนะครับแล้วก็2กล่อง700บาทนะกล่องละ350บาท
1: นาน
0: ซื้อ2กล่อง700แถมฟรีกล่องนึงเหมือนกันเลยกับไอ้ห้าว
1: เหมือนกันไง
0: 350เหมือนกันไอ้ห้าวนะอย่าเล่าให้ใครฟังนะห้าวแต่เพียงคนเดียวพอ เล่าให้ลุงช้างฟังอย่าให้เมียโทรมาสิมันพูดได้ไม่เต็มที
1: ่
0: ให้จารมีพูดนะมันคุยกันรู้เรื่องหน่อยผู้ชายด้วยกัน
1: คุยกันได้
0: ใช่ไหมล่ะอ้าวใครที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงแล้วมันเป็นแผลรักษาไม่หายสเปรย์ฉีดพ่นไปอะไรไปโอ้โห
1: เพชรดีแคร์เพชรดีแคร์
0: เพชรดีแคร์มันเป็นสเปรย์ฉีดพ่นเลย
1: เพชรดีแคร์เนี่ย
0: มี3ขนาดขนาดเล็ก
1: ขนาดเล็ก
0: เลี้ยงน้อยๆตัวหรือว่าน้องแมวน้องหมาตัวเล็กๆอะไรเงี้ยนะ
1: 220
0: หรือว่าจะเป็นขนาดกลางมันหลายตัวหน่อย
1: 350
0: หรือมันเลี้ยงเยอะหรือมันตัวมันใหญ่เงี้ยขวดใหญ่เลย
1: 150เนี่ยนะ
0: เจ๊หมูมีทุกไซส์ครับป่าโมกอ่ะ
1: ก็ไปซื้อกันได
0: ้หรือจะให้เราส่งไปให้ก็โทรหาลุงช้าง
1: 081 290 1691
0: หรือลุงโชเล่ก็081 924 4377 081 924 4377
1: เนี่ยนะ
0: หรือใครอยู่แถวบ่อทรายวันนี้คุณปีดาตั้งบูธอยู่ตรงไหนก็โทรหาแก
1: 089 081 5595
0: นี่แหละครับจังหวัดลพบุรีขอเชิญเที่ยวเมืองเก่าในอดีตใต้เขาเรียกอยู่ใต้กลางสายน้ำเขื่อนป่าสักแวะชุมชนเก่าบ้านมะนาวหวานรวมทั้งวัดเก่าแก่ที่จมอยู่ใต้น้ำหลังจากเขื่อนป่าสักน้ำลดโผล่ให้เห็นสภาพร่องรอยในอดีตนะครับโอ้ตอนนี้น้ำป่าสักไหลมาจากเพชรบูรณ์แล้วนะจะดูก็รีบไปดูนะ
1: เดี๋ยวจะไม่เห็น
0: ก็ลมเก่าเลาะสองรอบไปแล้วอะแล้วก็ไหลมาตามแม่น้ำป่าสักเดี๋ยวก็มาที่เขื่อน
1: ก็เข้าเขื่อนกัน
0: นะตอนนี้ใครจะดูก็ไปดูซะ
1: ไปดูวัดเก่าอะนะ
0: ครับวัดเก่า
1: ผมอยู่ในน้ำอะนะ
0: นะครับ
1: พอน้ำลดก็จะโผล่ให้เห็นนะ
0: น้ำลดต่อผุดอะ
1: วัดผุดเนี่ยนะ
0: วัดผุดนั่นแหละครับ
1: โผล่เนี่ยนะ
0: ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวานก็เชิญมาเที่ยวกันท่านมงคลจงใจลานนะครับอันนี้ก็ฝากถึงพี่น้องต่างจังหวัดที่จะมาเที่ยวลพบุรีด้วยนะครับ
1: ไปชมรถไฟลอยน้ำเนี่ยนะ
0: ครับรถไฟลอยน้ำนี่น้ำจะมาน้ำจะลดนี่ก็เห็นอยู่ละ
1: เห็นสวยงาม
0: ครับส่วนท่านที่อยู่อุทัยธานี
1: ไปอุทัยไม่ต้องอุทธรณ์เนี่ยนะ
0: วันนี้แห่ไปใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากรัฐเติมเงินร้านค้าคึกคักตั้งแต่ตีห้านั่นแหละ
1: ไปใช้เงินกันใช่ไหม
0: ใช้ที่เอาไว้ทำไมเราเขาให้อ่ะ
1: วันนี้ก็วันที่หนึ่งเข้ากันเยอะเนี่ย
0: เข้ากันเยอะคุณเข้ายัง
1: วันที่หนึ่งเนี่ย
0: เข้ายัง
1: เงินอะไรเขาเลยเงินในไทยช่วยไทย
0: เขาให้3เดือนใช่มั้ย
1: 3เดือน
0: 2ไปแล้วใช่มั้ย
1: วันนี้ก็เข้า 1,000 เดือนนะใครไปดูกันแล้วกัน
0: ไปซื้อแก้ควยยัง
1: ยัง
0: เข้าพรรษาไปซื้อทำไม
1: เดี๋ยวนี้เข้าพรรษาเนี่ยผมเข้าพรรษาทุกปีนะ
0: เข้าวันละกี่วัน
1: ก็เข้าพรรษาน่ะ
0: แล้วออกอ่ะ
1: เข้าแล้วก็วันออกก็ได้ออกแล้วก็วันเข้าน่ะ
0: ลงมาจากวัดปุ๊บถึงบ้านปุ๊บอ่ะข้าพเจ้าทนไม่ไหวจริงๆครับ
1: พูดเล่นกันไม่ข้าพรรษาอยู่ข้าพรรษา
0: บรรยากาศการใช้สิทธิ์ตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็โครงการไทยช่วยไทยพลัสหลังรัฐบาลเติมเงินให้แก่ผู้มีรับสิทธิ์ทั้ง2โครงการโดยที่ร้านปิยวัฒน์มินิมาร์ทร้านค้าปลีกร้านใหญ่ตำบลหนองยางอำเภอหนองฉาง
1: จังหวัดอุทัยธานีได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
0: ร้านภูสีศูนย์หนังสือผมเข้าเขาป่ะ
1: ไม่รู้นะ
0: ภูสีศูนย์หนังสืออยู่หนองฉางขายยาไทยทิพย์โอโซดา
1: ไปซื้อกันได้นะ
0: ร้านยาบุญชัยอยู่ทับทันนะไปกันหน่อยสิ
1: ไปซื้อกันสินค้าของเรามีขาย
0: เจ๊หมูป่าโม่นี่เขาก็เข้าใช้สิทธิ์ได้นะ
1: โอ้เจ๊หมูนี่เขามีทุกอย่างมาไปซื้อกันได้เนี่ยนะ
0: ร้านบัวเพชรตัดโคมโรงฟาร์มาซีสยามฟาร์มาซีอู่ยาฟาร์มาซีคลังยาชุมชนเนี่ยนำเวชโอสถหนองม่วงจีงว่านจันช่องแครีแซโอสถบ้านมีคุณจ๋าเพตัดพัฒนานิคมร้านยากิจรุ่งโรจน์เพตัดตอน12ปาตะบองตอยตีสายจัตวาโคกตูมบ้านคุณปิดาเขาไม่ใช่เขาตะมอคอนนะ
1: เขาบอคอนนี่ก็คุณชำนาญ
0: นะคุณปิดา

0: ที่ในวัดป่าเลไลอ่ะร้านอะไรอ่ะปรมาปรมาสมุนไพรสุธีสมุนไพรอะไรเงี้ยนะ
1: สองร้านเนี่ยในวัดป่าเลไลสุพรรณนะ
0: ลุงลิ้มขอวังบางปรมาลันวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดี
1: เ
0: จ้าหมูต้องประกาศให้เขาไหม
1: เจ้าหมูป่าโมกเนี่ยประกาศทุกวันเนี่ย
0: เออไปฮะบริการส่งถึงบ้านแกโทรหาเจ้าหมูนะไฟไหม้โรงงานผลิตปั๊มน้ำนี่แหละครับพบว่ามีสารเคมีดับเพลิงเป็นลมหนึ่งในนั้นอาเจียนเป็นเลือดนะครับแล้วก็ก่อนจะควบคุมเพลิงได้เป็นโรงงานผลิตปั๊มน้ำนะครับที่บางสีเมืองนนทบุรีนะครับ
1: ตำรวจได้รับแจ้งไฟไหม้บริษัทจำหน่ายเครื่องปั๊มน้ำ
0: อะไรแล้วก็เครื่องมือทำสวนใกล้ตลาดเจ้าพระยาถนนบางกรวยไซน้อยตำบลบ้านกระบางกลาง
1: อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
0: รถดับเพลิงจากเทศบาลบางกลางเทศบาลบางสีเมืองเทศบาลบางเลนเทศบาลนนทบุรี
1: หมดยังเนี่ย
0: รถดับเพลิงจากเทศบาลข้างเคียงหลายสิบคันเข้าไปช่วยกันเกาอะนะ
1: หลายเทศบาลเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: เออก็คันเกากันไม่ไหวเลยนะทีเนี้ย
1: ไฟไหม้เนี่ย
0: ที่เกิดเหตุเป็นอาคารคอนกรีตลักษณะเป็นโกดังสูง2ชั้นกว้างถึง12เมตรยาวถึง40เมตรคุณผู้ฟัง
1: เพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ช่วยการใช้น้ำดับไฟ
0: ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหลายคนถึงกับเป็นลมเพราะว่าไม่ทราบว่าในโกดังนั้นกล่าวมีเขาเรียกว่าเพลิงไหม้มันสารเคมีอะไรบ้าง
1: จึงต้องถอยล่าออกมาจากนั้นก็ส่งชุดผจญเพลิงเข้าไป
0: ส่งอุปกรณ์การหายใจถังออกซิเจนเข้าไปดับเพลิงภายในอาคาร
1: ซึ่งในขณะเดียวกัน
0: รถเข้าไปดับเพลิงในอาคารนั้นเกิดเสียงลั่นเปรี้ยปละเปรี้ยปละ
1: กระดังต้องมีคำสั่งถอยออกไปทาง
0: ไอเสือถอย
1: หอกจากอาคารเพื่อความปลอดภัยนะ
0: หลังจากระดมฉีดน้ำโดยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง
1: สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้เนี่ย
0: เพราะว่านายธวัชชัยอายุ37ปีนี่เป็นนักดับเพลิงเทศบาลเมืองบางไผ
1: ่เกิดอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ค่อยจะออก
0: เชียนออกมาเป็นเลือดเลยคุณผู้ฟัง
1: โอ้น่าสงสารเน
0: า
1: ะ
0: ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบำราศนราดูรครับ
1: ไม่น่าไปช่วยคนดับเลยเน
0: า
1: ะ
0: เอาหน้าที่มีวินัยไม่ประมาทไง
1: เบื้องต้น
0: โรงงานที่เกิดเพลิงไหม้เป็นโรงงานผลิตหม้อน้ำ
1: และก็ข้างในก็มีกระดาษด้วย
0: แต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดเพลิงลุกไหม้ได้อย่างไร
1: อันนี้ก็ต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปสำรวจตรวจสอบกันเสียก่อนเนี่ยนะ
0: เจ้าของโรงงานบอกว่าอาคารที่ไฟเพลิงไฟกำลังไหม้เป็นห้องของช่างด้านไหนเก็บของก็มีเก็บกล่องกระดาษซึ่งในขณะเกิดไฟนั้นไม่มีคนอยู
1: ่และก็ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถประเมินความเสียหายได้
0: จากที่ดูส่วนใหญ่ไฟจากโครงสร้างโรงงานนี่นะไฟจะไหม้โครงสร้างโรงงานสำหรับภายในบริษัทไม่ได้สต็อกสินค้าไว
1: ้นอกจากนี้ทางบริษัทก็จะทำประกันอัคคีภัยไว้ด้วยนะ
0: นะในเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบ
1: อาคารที่เกิดเพลิงไหม้ก็ต่อไป
0: ครับผม
1: แล้วก็ไปสำรวจตรวจสอบกัน
0: ครับผมว่านะไอ้ลักษณะไฟไหม้แล้วก็มีประกันอัคคีภัยเนี่ยพิสูจน์หลักฐานนี่ทำรายละเอียดเท่ากับบริษัทประกันไม่ได้นะประกันมันโอ้ยมันเข้าใจถามจนกระทั่งมีการต่อยกันบนโรงพักเห็นไหมเล่าเมื่อวานก่อนนะ
1: โอ้ถึงขนาดนั้นนะ
0: โมลูกเล่นเยอะเวลารับตังค์เขารับแบบมีเท่าไหร่กันมาเฮ้อ
1: พวกประกันอะไรเนี่ยนะ
0: พอเวลาจะจ่ายตังค์แล้วถามแล้วถามอีกถ่ายแล้วถ่ายอีกตรวจแล้วตรวจอีกนี
1: ่
0: แต่ว่าคุณผู้ฟังเก็บเงินไว้ประกันมันก็ดี
1: ก็ต้องมีบ้างนะตามกฎหมายก็บังคับอยู่แล้วอ
0: ่
1: ะ
0: อาคารต้องบังคับนะแต่พวกเราก็ไม่บังคับนะ
1: รถลานี่เขาก็ต้องบังคับอยู่แล้ว
0: รถก็ต้องบังคับรถเราจะแท้ยังมาบังคับเราอีกดูนี่นะ
1: อ้าวก็เป็นกฎหมายไปแล้ว
0: อุทยานแห่งชาติไซโยกครับไปช่วยลูกช้างป่าพัดหลงฝูงกลางแม่น้ำน้อย
1: ส่งเสียงร้องหาแม่เนี่ยนะ
0: ช้างอะนะ
1: เ
0: ออร้องไงนะ
1: แม่เนี่ยมันเด็กอะ
0: จะทุบช้างดีหรือทุบเสียงช้างดีนะหานมกินไม่ได้ต้องดูดหินลากไม้อะ
1: โอ้น่าสงสารลูกช้างเน
0: า
1: ะ
0: แล้วช้างนี่ผอมมากเลยนะ
1: อ
0: ายุน่าจะไม่เท่าไหร่อ่ะนะ
1: ติดอยู่กับโคนไม้เนี่ยนะ
0: อุทยานแห่งชาติไซโยกสำนักบริหารอนุรักษ์ที่3บ้านโป่งสนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์เข้าช่วยเหลือลูกช้างป่าเพศผู้อายุไม่เกิน2สัปดาห
1: ์
0: ไปถ
1: ึ
0: งเดือนเลยนะ
1: หลังจากพลัดหลงจากโขลงอะนะ
0: บริเวณชายน้ำห้วยแม่น้ำน้อยหมู่5ตำบลไซโยกอำเภอไซโยก
1: จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่30/31นี่แหละ2วันเนี่ย
0: โดยเร่งเคลื่อนย้ายลูกช้างซึ่งอยู่ในภาวะวิกฤตและก็อิดโรย
1: แล้วก
0: ็ออกจากพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากด้วย
1: แล้วก็ยังมีการทำทางด้านทางการอุทยานเนี่ยนะ
0: เอามาไว้ก่อนที่อุทยานแห่งชาติไซโยกเนี่ย
1: เอาไปเก็บไว้
0: เพื่อรักษาดูแลอย่างใกล้ชิด

0: ครับ
1: ลูกช้างมันยังเด็กอยู่ด้วย
0: ถ้าช้างนี้เขาร
1: อ
0: ช้างอ่านข่าวเนี่ย
1: นั่นสิ
0: สืบเนื่องจากเมื่อวันที่30กรกฎาคม
1: เป็นไง
0: เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติไซโยก
1: ได้รับแจ้งจากชาวบ้านไปพบลูกช้างป่าเนี่ย
0: พัดหลงบริเวณตลิ่งห้วยแม่น้ำน้อยครับ
1: เจ้าหน้าที่ก็เดินทางมาในพื้นที่โดยมีทางเรือไปด้วย
0: ใช้เรือไป
1: ประมาณ 1-2 ชั่วโมง
0: เนื่องจากเป็นพื้นที่ยากต่อการเข้าถึงครับ
1: โอ้
0: ยแม่เจ้าหน้าที่เอานมไปให้กินในดูดโอ้ย
1: น่าสงสารมันนะ
0: รอดนะช้างนะ
1: โอ้
0: น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าน
1: ั่นอย่าไปไหนซะก่อนละเดี๋ยวโชเล่อยู่คนเดียวเหงา
0: เอาวิทยุหมดแล้วนะแม่นะใครไม่ต้องสั่งผมแล้วนะ
1: ไว
0: เดี๋ยวรอยเข้ามาให้ใหม่แล้วจะประกาศให้ใหม
1: ่20เครื่องแป๊บเดียว
0: เรียบร้อย
1: อ้าว
0: ขนาดขายแพงนะ จากการเฝ้าสังเกตตลอดทั้งคืนพบลูกช้างส่งเสียงร้องหาแม่เป็นระยะครับ
1: แล้วก็มีพฤติกรรมดูดลากไม้ดูดหินด้วย
0: บริเวณใกล้เคียงแต่ไม่มีเสียงฝูงตอบรับคาดว่าจะถูกกระแสน้ำพัดพาแยกจากโขลงมาประมาณ2วันแล้ว
1: เนื่องจากฝนมันตกลงมาหนักนะ
0: เจ้าหน้าที่จึงได้นำนมมาป้อนตามคำแนะนำของสัตวแพทย
1: ์ดูแลมันหน่อยนะ
0: เพื่อประทังชีวิตไว้ก่อน
1: ลูกช้างนี่น้ำหนักประมาณ40โลแล้ว
0: สัตวแพทย์ทำการประเมินอาการเป็นลูกช้างป่าเพศผู
1: ้ อ
0: ยู่ในสภาพอิดโรยขาดน้ำอย่างรุนแรง
1: แล้วก็เป็นแผลผู้พองด้วย
0: ที่ปากเนี่ยเป็นแผลผู้พองแล้วก็ร้อนในทำให้กินนมได้น้อยลงเยื่อบุตาอักเสบ
1: โอ
0: ้มีแผลที่สะดือทีมสัตวแพทย์สัตวแพทย์ประเมินว่าอยู่ในภาวะวิกฤตนะครับ
1: จึงได้เคลื่อนย้ายมาไว้ที่อุทยานแห่งชาติไซโยกนะ
0: เพื่อวางแผนการช่วยเหลือต่อไปรอดนะหนูนะ
1: ช่วยดูแลหน่อย
0: หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไซโยกบอกว่าขณะนี้อุทยานแห่งชาติไซโยกได้จัดตั้งคอกพักชั่วคราวพร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อรอบบริเวณแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่ผัดเปลี่ยนเวรดูแลลูกช้างตลอด24ชั่วโมง
1: โดยภายใต้การกำกับดูแลของทีมสัตวสัตวแพทย์อย่างใกล้ชิดเนี่ยนะ
0: รอดแล้วหนูถึงมือหมอแล้วนะ
1: ช้างน้อยเนี่ยนะ
0: หมอช้าง
1: มันหิวนะ
0: อย่างนี้เรียกได้หมอช้างบางคนโทรหาผมเรียกผมหมอช้าง
1: รู้สึกเป็นยังไง
0: รู้สึกกระดากไงชอบคน
1: เรียกก็ลุงช้างก็พอแล้ว
0: เรียกลุงช้าง
1: แต่บอกโหเรียกไปอย่างได
0: ้ไอ้ช้างแต่วันนี้เย็นๆเดี๋ยวมาเรียกตุ้มสี่ตุ้มห้านะ
1: ต้องเรียกคุณช้างเลย
0: ถ้าไม่มีคุณลุงช้างไม่คุยด้วยนะ
1: แงะ
0: ไ
1: หม
0: แงะเลยคนบ้านไหนไว้น่ะ
1: เรียกแงะเนี่ยเอาว่ากันไปนะ
0: อ
1: ่
0: ะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวกลับมาขออนุญาตดื่มน้ำ
1: ปัสสาวะก่อนนะ
0: แต่ว่าที่แน่ๆสี่โมงเย็นวันนี้ตลาดนัดบ้านบ่อทรายนะจ๊ะ
1: สะ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
3: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้รูปนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

0: ครับ
1: หลายท่านเนี่ยเป็นคอกาแฟ
0: กาแฟ
1: พอถึงเวลาหมอก็ไม่ให้กินนั่นนี่เป็นเบาหวาน
0: เขาบอกเป็นเบาหวาน
1: ครับแต่กาแฟเรามาดื่มได้ไทยทิพย์โอสถเขาฉีกกฎคุณหมอแล้ว
0: กินได้ทั้งสองสูตรนะ
1: เขาปรุงสำเร็จรูปมาแต่ก็ไม่ได้ใส่น้ำตาล
0: นั่นเจ
1: หาความอร่อยได้ไหมถ้าคนกินกาแฟใส่น้ำตาลเขาบอกไม่อร่อยมันไม่หวานไงใช้สุขรสตัดความขมสมถังเช่า
0: เกาก
1: ี้เห็ดหลินจือ
0: กระชายดำเนี่ยนะ
1: เป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกแล้วก็จะเพิ่มคอลลาเจน
0: จากปลาน้ำจืดนี่แหละ
1: ครับผม
0: อืม
1: ลองดื่มดูครับเพราะมันตั้ง10กว่าปีแล้วเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนยี่ห้อเลยบางคนนี่ไปเห็นในโฆษณาใน TikTok บ้างใน Facebook บ้างโอ้ยไปหลงขลมเขาแล้วเป็นไงทีเนี้ย
0: นาน
1: ดื่มกันไปแล้วนั่งซึมจ้ะเบาหวานขึ้นไงสวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: ครับจากที่ไหนครับ
2: ปทุมครับ
1: เดี๋ยวผมโทรกลับเนาะผมกำลังออกอากาศอยู่เลยกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับได้ไหมครับ
2: ได้คร
1: ับครับคู่เดียวจะหมดเวลาแล้วเนี
0: ่
1: ยเดี๋ยวจะโทรกลับนะ
0: เดี๋ยวโทรไป
1: ครับวิทยุยังไม่ต้องโทรสั่งนะหมดเกลี้ยงเลยเมื่อวานเนี้ย20เครื่องรวดเร็วทันใจ
0: ไว
1: แล้วมีวิทยุอย่าลืมนะเปิดเพลงดัง
0: ๆ
1: แล้วฟังรายการลุงช้างกับลุงหมูเนี่ย
0: ช้างกับหมูครับมีข่าวมีเพลงเนี่ยนะ
1: มีวิทยุและเปิดเพลงดังๆมีเปิดเพลงเบาๆดิ
0: เบาๆก็ได้ดังๆก็ช้างกับหมูกัน
1: แล้วฟังข่าวของเราดัง
0: ๆ
1: มีวิทยุเครื่องละไม่กี่ตังเปิดข่าวดังๆโทรมาหากันบ้างสิจะหาลิเกของโชเล่ก็ได
0: ้รีบติดต่อนะ
1: จะหาโต๊ะจีนลุงช้างก็ดีหรือจะซื้อไทยทิพย์โอสถก็
0: ม
1: ีพี่น้องน้องพี่โทรมาสิดังๆนี่เดี๋ยวจะเป็นเพลงอีกแล้วเนี่ยผมว่านะจะให้ผมร้องใหม่เหมือนเดิมไหม
0: ไม่ได้หรอกจำแล้ว
1: 8มกราคมนะฮะไปดูลิเกโชเล่กันที่โคกตูมนะ
0: ที่บ้านพี่สมพงษ์พี่นฤมลทองกูลนะผมว่าโคกตูม
1: นะผมว่าเขาไม่ได้ฟังเราอะนะ
0: โชเล่พงษ์ดาริน
1: ผมว่าเขาไม่ได้ฟังเราอะนะ
0: เขาขายของ
1: ถ้าฟังเราเนี่ยโอ้โหนอกจากเราจะโฆษณาร้านนะแกแล้วนะแกนึกในใจมึงไม่ต้องโฆษณาคันนี้กูก็ขายไม่ทันแล้วมึง
0: แกขายอุปกรณ์ก่อสร้างอะไรเยอะแยะ
1: แน
0: ่ไปซื้อกันก็แล้วกัน
1: ผมจะไปซื้อกระเบื้องนัก50-60แผ่นเนี่ย
0: ไปทำไมอ่ะ
1: จะไปซื้อที่ร้านแกนะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แต่แกไม่โทรมาไงไม่เอาแล้วซื้อนี่ดีกว่าข้างๆบ้านผมนี
0: ่
1: ซื้ออะไรเขาเรียกอะไรนะไอ้ที่จากอะไรนะใครโทรมาแล้วน่ะสวัสดีครับเดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะ
3: ของได้รับแล้วนะจ๊ะ
1: อ๋อของได้รับแล้วแค่นั้นเองใช่ไหม
0: นาน
1: กำลังออกอากาศเลยเนี่ยฟังข่าวอยู่ปะเนี่ย
3: ฟังอยู่ลุงช้างสวัสดีลุงช้างกับลุงโชเล่ด้วยนะจ๊ะ
0: จ้าคิดถึงคิดถึงจ้า
1: ว่าจะไม่รักใครเพิ่มเลยเนี่ยโอเคครับผมนี่ใครโทรมาแล้วนะ
0: เนี่ยพวกนั้นเนี่ยสระบุรีเนี่ยขอข่าวรู้ข่าวนี่
1: นี่เขาจับได้อีกสองเลยฟุกไอ้บอลร่วมแก๊งกับป๋องกระทง
0: นี่ทำอะไรเนี่ย
1: อันนี้ฆ่ายกครัว3ศพตำรวจขุดเจอแล้วพ่อแม่ลูกในหลุมเดียวกันนะ
0: นี่มันโหดร้ายนะเนี่ย
1: โอ้ยอย่างนี้ต้อง
0: โชคชนเลยเนี่ย
1: ต้องประหารอย่างเดียวเลยนะเนี่ย
0: ตายสถานเดียวแล้ว
1: ความคืบหน้าคดีการหายตัวของ2พี่น้องชาวรัสเซียหลังตำรวจควบคุมตัวป๋องกับตรงพร้อมนำตัวไปชี้จุดเฝ้าศพภายในพื้นที่ซากเขาเรียกป่าซากแง้วตำบลหัวใหญ่บางละมุงชลบุรี
0: ก่อนจะพบร่าง2คนนะ
1: นอกจากนี้ยังรับสารภาพว่าเพิ่งฆ่า3พ่อลูกฝังดินในจุดใกล้เคียงกันด้วยดูนั่นน่ะ
0: และชอบฝังดิน
1: ไอ้นี่ในข่าวมันเพิ่งออกมันจะคุกได้2เดือนมันฆ่า5ศพแล้ว
0: มันไม่น่าออกมาเลยเนาะ
1: ล่าสุดตำรวจคุมตัวไอ้ป๋องไอ้ทงไงนะ
0: ไปชี้จุดฝัง3ศพพ่อแม่ลูกไงนะ
1: บริเวณป่ามะพร้าวหมู่10ตำบลหัวใหญ่อำเภอบางละมุง
0: อยู่ห่างจากจุดที่ฝังศพ2ศพพี่น้องชาวรัสเซีย2กิโลน่ะ
1: จากการเข้าตรวจสอบและขุดค้นเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง3ราย
0: ตามจุดที่ผู้ต้องหาชี้น่ะ
1: ชี้ให้ดูแล้วอยู่หลุมเดียวกันเลย
0: โอ้น่าสงสารเนี่ย
1: ตำรวจก็ยังติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาเพิ่มอีก2รายก็คือในชัชนันท
0: ์ในฟุกนี่แหละ
1: หรืออัศดางหรือว่าบอล
0: อีกคนนึงเนี่ยนะ
1: ซึ่งถูกกล่าวหาว่าร่วมกันก่อเหตุปล้นทรัพย์แล้วก็ฆ่าครอบครัวดังกล่าวครับ
0: ก็ที่แนวทางในการสืบสวนเนี่ยนะ
1: ผู้ต้องหาอ้างว่าได้แอบอ้างว่าตัวเองเป็นตำรวจ
0: อ้าว
1: เข้าไปตรวจค้นในบ้านของผู้เสียชีวิตทั้ง3ราย
0: พ่อแม่ลูกเนี่ยนะ
1: แล้วก็ควบคุมตัว ครอบครัวดังกล่าวออกจากบ้าน
0: และก็นำไปก่อเหตุในป่ามะพร้าวนะ
1: ตำรวจอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจะเพิ่มคดีไว้อีกนะ
0: ดำเนินคดีนะ
1: ด้านนางตุ๊กตาน้องสาวผู้เสียชีวิตในคดีฆ่ายกครัวเปิดเผยทั้งน้ำตาว่า
0: ครอบครัวเนี่ยพยายามติดต่อหาความจริงนะ
1: ตลอดระยะเวลากว่า1เดือนหลังจากพี่สาวหลานแล้วก็พี่เขยหายไป
0: แล้วก็ไม่เคยได้รับการติดต่อกลับนะ
1: แม้จะพยายามโทรศัพท์ประสานงานหน่วยงานต่าง
0: ๆ
1: นางตุ๊กตาบอกว่าหากไม่มีคดีของ2พี่น้องรัสเซียนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาและขยายผลจนจุดพบจุดฝังศพนะ
0: ของครอบครัวเนี่ย
1: ครอบครัวก็ไม่มีวันรู้เลยว่าชะตากรรมของพี่เขยพี่สาวแล้วก็หลานเนี่ย
0: 3คนเนี่ยนะ
1: หายไปไหนขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ช่วยกันคลี่คลายคดี
0: โอ้นี่มันแสบจริงๆเลยเนี่ย
1: โอ้โห
0: ฆ่าคนตาย5คนเลยเนี่ย
1: มันเกิดมาเพื่อฆ่าจริงๆเลยนะ
0: แล้วออกจากคุกมาไม่น่าออกมาเลยนะ
1: ออกมาทำไมอ่ะนะ
0: อย่างนี้ต้องตายสถานเดียวซะละมั้งอ่ะเนี่ย
1: เราตัดสินใจแทนเขาไม่ได
0: ้
1: นะครับผม
0: ว่ากันไป
1: โอ้นี่ที่จังหวัดน่านใช่ไห
0: ม
1: ที่เชียงรายอ่ะนะถนนสุดเนี่ยที่น่านนะขอประชาชนหลีกเลี่ยงเขาจะไปจังหวัดน่านต้องดูนะรถพยาบาลเนี่ยจมไปเกือบครึ่งคันในกิโลนนะ
0: รถพยาบาลเข้าไปยังไง
1: ต้องเอาแท็กเตอร์ลากกันมาดินสไลด
0: ์ดินมันสไลด์อะนะ
1: โคลนถล่มไหลปิดทับเส้นทางหลวงสายอุทยานแห่งชาติภูคาบ่อเกลือ โดยแขวงการทางน่านขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางนะครับ
0: เส้นทางนั้นดินมันสไลด์อย่าเพิ่งไปกันนะ
1: อย่าเพิ่งไป
0: นี่เป็นการแจ้งเตือนจากข่าวช้างกับหมูนะ
1: ข่าวหมูกับช้างด้วยนะแต่ว่าช้างกำลังอดนมอยู่นะใครก็ได้ซื้อนมให้หน่อย
0: น่าสงสารลูกช้างเน
1: า
0: ะ
1: ป๋องบอกออกจากคุกได้2เดือนฆ่าไปแล้ว5ศพ
0: ไม่น่าออกมาเลย
1: ออกมาทำไม
0: ตำรวจก็ต้องตามล่าอีก2คนที่ว่าเพื่อนกันเนี่ยนะ
1: ครับ
0: จ
1: ับได้แล้ว2คนน่ะฟุกกับบอลน่ะ
0: จับได้แล้วไง
1: ฆ่ายกครัว3ศพตำรวจขุดเจอแล้วพ่อแม่ลูกอยู่ในหลุมเดียวกันก็ได้แล้ว
0: อ
1: ้าวตำรวจสักแก้วไม่ธรรมดานะ
0: นั่นสิ
1: ครับผมอันนี้ไฟไหม้อ่านไปแล้วนะครับมีเรื่องของพ่อแม่ที่ตื่นตันใจอัยการญี่ปุ่นไม่ฟ้องอ่ะ
0: อ
1: ย่าเจ๋าเลยนะ
0: เป็นเรื่องเป็นข่าวเนี่ยนะ
1: มีเรื่องที่จังหวัดเชียงรายที่สภ.แม่ยาวรับแจ้งมีชายถูกยิงเสียชีวิตบริเวณท้ายหมู่บ้านจะแตะซึ่งเป็นบ้านบริวารของบ้านห้วยขมนอกครับ
0: หมู่ที่10ตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะ
1: ครับประสบสุขสมุนไพรอยู่ในตลาดบกสแหล่งใหม่จังหวัดเชียงรายนะไปซื้อได
0: ้มีสินค้าของเราขายใช่ไหม
1: มีไปทั่วหมดนะลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีอุทัยธานีพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยชุมพรยังมีเลย
0: ใกล้ที่ไหนไปซื้อที่นั่นที่ชุมพรไปซื้อในร้านยิน100นะ
1: ครับ
0: อยู่ในปั๊มน้ำมันจิงโจ้สาขาวังใหม่นะ
1: นั่นแหละ
0: ไปซื้อกัน
1: กาญจนบุรีส่วนใหญ่ก็จะโทรสั่งซื้อกัน
0: ตอนนี้ก็สั่งซื้อกันได้อยู่แล้ว
1: มาก็ที่วังด้งเลยวังด้งสั่งซื้อแล้วไทยทิปโอสดกาแฟลิต้าเอ็
0: ม
1: ฟอร์กัสเนี่ยฉี่ไม่เยอะฉี่ไม่จวดบ่อยกันนะ
0: ปวดฉี่บ่อยๆก็รับประทานฟอร์กัสกันเนี่ยนะ
1: ครับผมเรื่องของการฆ่ากันตายเนี่ยเขาไปเจอที่นายจะคือเนี่ย
0: เขาไปเจอศพนายจะคือ
1: นอนเสียชีวิตจมกองเลือดมีบาดแผลถูกยิงเขาศีรษะ
0: แล้วก็ผู้ก่อเหตุก็คือ
1: นายนิคม
0: อายุ45ปี
1: เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไม่ได้หนีไปไหนแล้วครับ
0: ก็รอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะ
1: ทีนี
0: ้คดีจากการสอบสวน
1: ต้องคุณเนี่ยผมพูดไม่คือจริ
0: งบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
1: จะคือ
0: เป็นยังไง
1: ใช้มีดปลายแหลมทำร้ายในสิทธิ์อายุ24ปีลูกชายของนายนิคมพอนายนิคมเห็นเหตุการณ์ว่าลูกถูกทำร้าย
0: จึงได้กับภายใช้ปืนปากกาขนาด9มม.เนี่ย
1: ครับ
0: ยิงศีรษะเขาในจะคือ
1: จนเสียชีวิตคาที่เบื้องต้น
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องควบคุมตัว
1: ไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: ยิงจะซะตายเลย
1: เป็นถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เป็นคนของรัฐเนี่ยยิงลูกบ้านซะแล้ว
1: ที่โคราชเกิดเรื่องของการรถถูกไฟไหม้แล้วที่ขามทะเลสอนะนะ
0: รถไฟไหม้
1: ไม่ใช่รถไฟซึ่งจักนะรถกระบะไฟมันไหม้รถ
0: ไฟไหม้รถเนี่ย
1: ตำรวจสภ.ขามทะเลสอรับแจ้ง
0: ว่ามีไฟไหม้เนี่ยนะ
1: ครับบนช่วงหลักกิโลเมตรที่ 178บวก800ถนนมอเตอร์เวย์ M6
0: สายบางปะอินนครราชสีมานี่แหละ
1: จังว2ว8ช่วยว7หน่อยดับเพลิงหน่อย
0: ที่ไประงับเหตุดับเพลิงกัน
1: พบที่เกิดเหตุอยู่บนตอนที่39ช่วงขาเข้าเมืองโคราช
0: รอยต่อตำบลโปร่งแดงอำเภออาตบลขามทะเลสอเนี่ยนะ
1: พบเปลวเพลิงกำลังลุกไหม้บริเวณหน้ารถกระบะเชฟโรเลตสีเทาทะเบียนโคราช
0: เจ้าหน้าที
1: ่บอกทะเบียนหน่อยเผื่อจะซื้องวดนี้
0: ทะเบียนอะไรอ่ะนะ
1: 9980
0: 9980เนี่ยนะ
1: ลุงโชเล่พูด99อ่ะเลข9พูดดิ
0: 9
1: ว่าจะมีเกียรติให้เพิ่มเลยนะเนี่ย
0: 9เนี่ยนะ
1: ตำรวจทางหลวงรวมทั้งหน่วยปฏิบัตินุกู้ภัยก็ปิดเส้นทางจราจร
0: 10นาทีสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้เนี่ย
1: ครับจากการสอบสวนนายเจตดาอายุ51ปีคนขับรถระบุว่า
0: ได้ขับรถใช้
1: เชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลนะ
0: ดีเซลด้วย
1: ออกไปจากเขาใหญ่ปากช่องเนี่ย
0: มุ่งหน้าไปทำธุระในตัวเมืองนครราชสีมา
1: ไปคนเดียวรถแล่นโดยใช้ความเร็วปกติสังเกตไฟโชว
0: ์
1: รูปแบตเตอรี่มันขึ้นเครื่องยนต์สะดุดปุดปัดปุดปัดไง
0: ก่อนที่จะประคองรถไปที่ไหลทาง
1: หลังจากนั้นก็มีกลุ่มควันจากฝากระโปรงก็รีบลงจากรถเนี่ย
0: คิดได้ไวปัญญาออกจากรถเนี่ย
1: อึดใจเดียวเพลิงไหม้ลุกทั้งคันครับ
0: เบื้องต้นก็ต้องหาสาเหตุว่า
1: น่าจะมาจากไดชาร์จแบตเตอรี่ขัดข้อง
0: ทำให้เกิดกระแสไฟลัดวงจรเนี่ยนะ
1: รถดีเซลก็เป็นเขาได้เหมือนกันนะ
0: ไฟไหม้รถไปซะแล้ว
1: อ้าวมาเวรถ
0: หมดเวลา
1: 4:00 น.วันนี้ตลาดนัดบ้านบ่อทราย
0: ตำบลสะแจงอำเภอบารจันจังหวัดสิงห์บุรี
1: วันนี้ลาไปก่อนแล้วครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟัง
0: โชคดี
1: มีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
4: น้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
5: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
6: 0812901691 0812901691ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเพชรลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
8: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไททิศโอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไททิศโอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาตอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไททิศโอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
9: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
10: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
11: อย่าวิงวอนอ่อนหวานขอทาน ศรัทธา
12: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
13: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
14: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
15: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083693
16: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
17: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับดังใจชยานุกูลค่ะนายกเตรียมบินด่วนชลบุรียกเลิกงานสุพรรณตามเคสฆ่า2พี่น้องชาวรัสเซียชี้เป็นการกระทำที่กระทบความเชื่อมั่นทำประเทศเสียชื่อเสียงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
4: มีรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเดินทางไปที่จังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามคดีฆ่าพี่น้องชาวรัสเซียและฆ่ายกครัว3ศพโดยนายกรัฐมนตรีจะไปร่วมแถลงข่าวสรุปคดีและลงไปสร้างความมั่นใจเนื่องจากเป็นคดีสะเทือนขวัญที่กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศซึ่งระหว่างลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการปรับลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าวณบ้านท่านางเริงอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวตอนหนึ่งถึงเหตุฆาตกรรมชาวรัสเซียด้วยเช่นกันว่าแม้วันนี้มีเรื่องมงคลแต่ก็มีเรื่องอัปมงคลที่คนไทย2คนทำเรื่องเสื่อมเสียทำให้ประเทศไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงฉะนั้นตนจะต้องไปดูกับตาตัวเองว่าเหตุใดช่างโหดร้ายได้ขนาดนี้เพราะเรื่องนี้ไม่ได้ฆ่าแค่ชาวต่างชาติหรือฆาตกรรมคนไทยด้วยกันเอง3ศพเท่านั้นแต่ยังฆ่าคนไทยทั้งประเทศและทำให้สิ่งที่เราจะสร้างให้ความไว้วางใจกับชาวต่างชาติถูกทำลายด้วยคนที่ดูแล้วไม่มีสติสัมปชัญญะเพิ่งออกจากคุกติดยาและก่อคดีแล้วก่อคดีอีกกทม.ขอขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมใจจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
5: นายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่และหน่วยงานทุกภาคส่วนตลอดจนประชาชนที่ร่วมใจกันขับเคลื่อนและเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โดยคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2560มีประชาชนและนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าร่วมสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมริมน้ำผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ตลอดแนวคลองประวัติศาสตร์ซึ่งจัดขึ้นอย่างงดงามสมพระเกียรติกรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนขอขอบคุณผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจทุ่มเทกำลังกายกำลังใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถจนทำให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยและนับเป็นพลังสำคัญในการสนองพระราชปณิธานด้านการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำตลอดจนสืบสานคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวิถีรัตนโกสินทร์ที่ได้จัดขึ้นบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการถนนคนเดินคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาคลองหลอดวัดราชบพิตรให้คงอยู่สืบไปปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
4: การส่งชุดแพทย์เคลื่อนที่ร่วมบริการตรวจโรคฝังเข็มและตัดผมฟรีให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์เป็นภารกิจที่ค่ายจิรประวัติดำเนินมาอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนได้มีการจัดขึ้นณวัดอุดมธัญญาอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์โดยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติมณฑลทหารบกที่31ได้นำชุดแพทย์ขึ้นที่ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปจ่ายยาคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุพร้อมเปิดจุดฝังเข็มแพทย์แผนจีนนวดแผนไทยและจัดทีมจิตอาสาบริการตัดผมฟรีให้กับชาวบ้านนอกจากนี้ยังมีการฝึกสอนการปั๊มหัวใจช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานหรือ CPR พร้อมฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อยกระดับสุขภาวะและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนอย่างยั่งยืนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันตรารายงาน
8: คุณกำลังฟังจทล AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
9: ฟังข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูล BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
10: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่
1: ช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
10: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
9: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดี สำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกินเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
11: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบปรามใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี

สวัสดีตอนกลางวันค่ะคุณผู้ฟังขาได้เวลาเด็ด 11 นาฬิกาค่ะจอทลอ AM สตูดิโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด็ด 11 โมงนะคะปุ้มสันธนีดำเนินรายการวันนี้มิสเตอร์ฟิล์มควบคุมเสียงค่ะปุ้มอยู่บ้านฟิล์มอยู่สถานีนะคะเริ่มต้นด้วยทรายกับทะเลคุณต่ายอรทัยค่ะเวลาขณะนี้ 11:19 น.นะคะมาติดตามเรื่องราวของข่าวสารเหตุบ้านการเมืองด้วยกันพร้อมทั้งเรื่องของเคล็ดลับน่ารู้ของเกษตรกรไทยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของเกษตรกรไทยใช้วัคซีนเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวนะคะวันนี้ข้าวใกล้ท้องฉีดวัคซีนไรกับวีซ่าเร่งรวงแล้วก็อย่าลืมปิดท้ายวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ล่าสุดมีคุณผู้ฟังถามค่ะข้าวดีดข้าวเด้งนะคะมีปัญหาข้าวดีดวีซ่าขั้วเหนียวค่ะข้าวดีดข้าวเด้งจะไม่ร่วงลงนาฉีดได้เลยยังช่วยให้เมล็ดไม่ปริแตกด้วยนะคะคุณสมบัติพิเศษของวีซ่าขั้วเหนียวฉีดกับพืชไร่ไม้ผลลดการหลุดร่วงช่อมะม่วงก็ไม่เป็นราดำใช้วัคซีนเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวนะคะคุณผู้ฟังปลูกอะไรก็ตามมันออกดอกแล้วมันก็ร่วงหมดฉีดทันทีที่ออกดอกฉีดทันทีที่เริ่มแทงช่อวัคซีนเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวค่ะคุณผู้ฟังติดต่อสั่งซื้อกับปุ้มสันธนี0855179025 0855179025นะคะคุณผู้ฟังวันนี้ก็มาติดตามเรื่องราวของข่าวกันเริ่มต้นด้วยเรื่องของข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ไปดู Daily News ค่ะวันนี้ปุ้มเปิดไทยรัฐมาอ่านไปหมดแล้วตั้งแต่ตี3ตี5 6โมงนะคะมาเรื่องของด้าน Daily News กันมีเรื่องของข่าวนี้เหรียญดวงเหนือดวงพลังเหนือพลังหลวงปู่ประเสริฐวัดป่าเวรุวันอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีสายมูมาทางนี้หลวงปู่ประเสริฐคือทายาทธรรมสืบทอดพุทธยาคมสายหลวงปู่ผางจิตตังคุตโตเป็นหลานแท้ๆสืบสายโลหิตตระกูลครองยุติของหลวงปู่ผางด้วยค่ะปัจจุบันหลวงปู่ประเสริฐใกล้70พรรษาแล้วย้อนกลับไปปี67 2567หลวงปู่ดำริจะสร้างอาคารปักคุโนนุสรวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่พักรับรองคณะสงฆ์วัดอุดมคงคาคีรีเขตนะคะก็มีทีมงานจัดสร้างแล้วก็ร่วมกันสร้างวัตถุมงคลรุ่นเหนือดวงแล้วทีมงานก็ถวายเงินสดสมทบทุนสร้างอาคารเป็นจำนวนเงิน1ล้านบาทเหรียญเหนือดวงพิเศษนี้รวบรวมมวลสารสำคัญไว้มากมายแล้วก็ผสมผสานวิธีพิธีการที่เข้มขลังตามแบบมนต์อีสานแท้ๆทำให้ขึ้นแท่นได้รับความนิยมสูงสุดและกระแสตอบรับอย่างมากดังวลีที่กล่าวขานกันว่าเหนือดวงเหนือดวงพลังเหนือพลังพุทธคุณไม่เป็นสองนี่อันนี้เขาก็โปรโมทเหรียญกันน่าดูส่องพระกันแต่วี่แต่วันเลย
แนะนำให้รู้จักหลวงปู่ประเสริฐวัดป่าเวรุวันอรัญญวาสีอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็เหรียญดวงเหนือดวงพลังเหนือพลัง Daily News โปรโมทหน้าดูเลยค่ะทำไมไมค์ปุ๊บมันดังอย่างนี้หายแล้วขยับซ้ายขยับขวาก่อนนะคะอันนี้สายมูติดตามเซียนพระทั้งหลายในขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีรายงานนะคะว่านายกรัฐมนตรีเตรียมบินด่วนแล้วก็ดิ่งไปชลบุรีบ่ายวันนี้ยกเลิกงานที่สุพรรณย้ายไปชลบุรีจะไปตามคดีเคสฆ่าสองพี่น้องชาวรัสเซียนอกจากจะเป็นคดีฆาตกรรมแล้วยังฆ่าคนไทยทั้งประเทศเพราะทำให้ประเทศไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงต้องลงโทษอย่างหนักพ้นคุกติดยาออกจากคุกมาก็มาก่อเหตุอีกเป็นคดีสะเทือนขวัญมีรายงานว่าในวันนี้14นาฬิกานายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางไปชลบุรีเพื่อติดตามคดีฆ่าพี่น้องชาวรัสเซียและฆ่ายกครัว3ศพโดยนายกจะไปร่วมแถลงข่าวสรุปคดีและไปสร้างความมั่นใจเนื่องจากเป็นคดีสะเทือนขวัญกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศทั้งนี้ระหว่างลงพื้นที่พบปะประชาชนที่จังหวัดสุพรรณบุรีนายอนุทินได้กล่าวถึงคดีนี้ว่าแม้จะมีเรื่องอัปมงคลที่คนไทย2คนทำเรื่องเสื่อมเสียทำให้ประเทศไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงต้องไปดูกับตาตัวเองว่าทำไมมันช่างโหดร้ายได้ขนาดนี้มันไม่ได้ฆ่าแค่ชาวต่างชาติหรือฆาตกรรมคนไทยด้วยกันเพียงเท่านั้นนะคะแต่ยังฆ่าคนไทยทั้งประเทศสิ่งที่ทำให้เราสร้างความไว้วางใจให้กับต่างชาติก็ถูกทำลายด้วยคนที่ดูแล้วไม่มีสติสัมปชัญญะพึ่งออกจากคุกติดยาแล้วก็ก่อคดีซ้ำแล้วซ้ำเล่าช่วงบ่ายวันนี้ตั้งใจจะไปพบส.ส.ที่สุพรรณบุรีแล้วพาไปดูพื้นที่ต่างๆแต่สุดท้ายไปไม่ได้แล้วต้องไปชลบุรีเพื่อสร้างความมั่นใจกลับมาคนที่ทำลายประเทศได้ขณะนี้ต้องรับโทษสถานหนักให้สะสมกับเวรกรรมที่ก่อไว้กับผู้เคราะห์ร้ายและประเทศไทยและต้องทำให้มั่นใจว่าจะไม่มีการอำนวยความสะดวกหรือช่วยเหลือใดๆรวมถึงหาทางได้รับโทษสถานหนักโดยเร็วแล้วก็กราบขออภัยที่ไม่สามารถอยู่สุพรรณบุรีต่อได้เพราะต้องไปเรื่องคดีนี้ค่ะที่ชลบุรีเนี่ยค่ะมันโหดร้ายแล้วก็อุกชะกันมากเลยค่ะคุณผู้ฟังลำพังแค่2นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียนี่ก็พอแรงอยู่แล้วนะคะนี่ก็หนักหนาสาหัสแล้วยังมีคดีฆ่ายกครัวอีกมันก็เกินคนจริงๆอ่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้วันที่1สิงหาคมวันนี้เงินเข้านะบัตรสวัสดิการรัฐก็ดีไทยช่วยไทยพลัสก็ดีเมื่อเช้านี้ค่ะปุ้มไปซื้อของบังเอิญร้านเนี้ยเป็นร้านที่จัดเป็นร้านธงฟ้าเป็นร้านที่รับบัตรสวัสดิการรัฐแล้วก็รับไทยช่วยไทยพลัสแล้วบังเอิญของร้านเนี้ยมันถูกแล้วก็มีของใหม่นะคะสิ่งที่ปุ้มจะต้องไปซื้อเมื่อเช้านี้ก็คือข้าวสารคุณนายเลิศรักใช้ไปซื้อปุ้มก็เลยไปที่ร้านเนี้ยค่ะคุณผู้ฟังเชื่อไหมปุ้มไปยืนรอนานนานแค่2คนนะเขากำลังจะคิดเงินอ่ะ2เจ้าแต่แบบว่าของเต็มตะกร้าเลยค่ะคนแรกนี่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการรัฐนะคะของเต็มตะกร้าเลยก็จะเป็นข้าวของเครื่องใช้ในบ้านนี่แหละค่ะแม่ค้าก็ใจดี
คนคิดเงินก็แบบคำนวณให้คิดอันไหนก่อนคำนวณให้เสร็จเลยค่ะอันนี้ก่อนอันนี้หลังอันไหนเกินก็ตัดทิ้งไปรวมเบ็ดเสร็จทั้งตะกร้านั่นน่ะ 1,000 กับอีก32บาทคุณป้าอย่างนี้ก็หยิบเงินจ่าย32บาทแล้วก็หิ้ว2ถุง3ถุงกลับบ้านค่ะของเยอะเลยของใช้ในบ้านทั้งนั้นเลยค่ะข้าวสารถุงใหญ่นะคะน้ำปลาน้ำมันพืชผงซักฟอกแชมพูโอ้โหเยอะใช้ไปทั้งเดือนจริงๆนะ 1,000 บาทอันนี้บัตรสวัสดิการรัฐใช้หมดเลยอีกท่านหนึ่งคราวนี้ไทยช่วยไทยพลัสไข่ไก่1แผงนี่ค่ะแล้วก็

แกนค่ะเขาก็หยิบมาเลยค่ะไทยช่วยไทยพาสบอกไม่ใช่ค่ะสแกนเต็มเขาก็ยื่นไทยช่วยไทยพาสให้ปุ้มอีกคิดว่าสแกนเต็มค่ะแล้วก็จะจ่ายส่วนเกินบอกไม่ใช่ค่ะจ่ายเฉยๆค่ะสแกนเงินสดจ่ายเลยค่ะซื้อเต็มค่ะเขาก็มองหน้าค่ะเอาแล้วไม่มีค่ะทำไมไม่ทำนี่คือคำถามค่ะปุ้มก็เลยตอบคือปุ้มไม่รู้จักนะคะแล้วปุ้มก็ไม่ค่อยได้ซื้อบ่อยเขาไม่รู้จักปุ้มหรอกเขาก็ถามปุ้มว่าทำไมปุ้มถึงไม่ทำปุ้มก็เลยบอกว่าเขาไม่ให้แล้วก็มีเสียงชาวบ้านที่รอต่อคิวข้างหลังบอกว่าคนรวยแล้วเขาไม่ทำให้หรอกปุ้มก็เลยบอกสาธุสมพรปากปุ้มไม่อยากไปแย่งคิวเขาแล้วก็เลยมีเสียงอวยพรมาว่าเดี๋ยวงวดนี้ถูกรางวัลที่หนึ่งอีหนูเอ้ยลูกคุณผู้ฟังขาปุ้มก็ได้โชคดีแต่เช้าเลยได้คำอวยพรแล้วก็หันไปมองข้างหลังนี่โอ้โหแถวยาวเลยค่ะดีนะที่ปุ้มซื้อแค่สองอย่างซื้อแค่สองถุงสแกนทีเดียวแล้วก็มองเห็นว่ามันเป็นที่พึ่งของชาวบ้านได้ในระดับหนึ่งจริงๆนะคะ 1,000 บาทนี่ซื้ออะไรได้มากมายเลยอะสำหรับข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาแจกกันตลอดป่ะเอาอันนี้ก็ต้องบอกนิดนึงนะคะเขาก็ไม่ได้แจกกันตลอด 1,000 ตลอดเมื่อไหร่ใช่ไหมเดือนนี้เงินเข้าเรียบร้อยแล้วก็เดือนหน้าอีก1เดือนนะคะจากนี้ไป1ตุลาคมก็จะเข้าสู่สภาวะปกติเดือนละ300ใช่ไหมแต่300ก็ยังซื้อของได้เยอะแยะสำหรับในบางครอบครัวเนี่ยค่ะแล้วก็ยังมีเวลาสำหรับการยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะยื่นทบทวนสิทธิ์ซะแล้วก็เช็คด้วยนะคะว่าไอ้ที่ไปยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยเรื่องมันไปถึงไหนแล้วนะคะไม่ใช่ยื่นแล้วก็แล้วไปไม่ไปตามไม่ได้นะต้องตามดูด้วยนะคะว่าไอ้ที่เรายื่นไปเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วยังมีเวลาถึงวันที่31สิงหาคมนะคะสำหรับการยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วก็ดูด้วยว่าที่เราไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรแล้วก็ไปติดต่อที่หน่วยงานนั้นๆแต่และจังหวัดก็คึกคักค่ะแต่และร้านที่รับบัตรสวัสดิการรัฐรับไทยช่วยไทย plus ก็คึกคักกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะชาวบ้านไปใช้สิทธิ์บางคนก็ไม่รู้ว่ายังได้อยู่หรือเปล่าได้นะคะสำหรับใครที่ได้สิทธิ์อยู่แล้วเนี่ยเดือนนี้ก็ยังได้อยู่ถึงแม้ว่าจะโดนยกเลิกไปแต่ก็ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วตอนนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะคะเดือนหน้าก็ยังได้อยู่แล้วก็จะเริ่มใหม่กันในวันที่1ตุลาคมทั้งหมดเลยนี่ค่ะมีเรื่องของหนุ่มถูกมิจฉาชีพหลอกให้ทำงานหารายได้เสริมแล้วก็ถูกขายต่อให้แก๊งสแกมเมอร์ไปใช้ชีวิตอยู่3ปีที่ปอยเปตสุดท้ายต้องหนีตายจากนรกสแกมเมอร์ว่ายน้ำข้ามคลองจะกลับไทยค่ะเมื่อวานนี้มีอีกหนึ่งอุทาหรณ์เตือนใจสำหรับคนที่หางานออนไลน์นะคะหนุ่มไทยวัย19ปีตัดสินใจว่ายน้ำข้ามคลองตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อหนีตายจากเครือข่ายสแกมเมอร์หลังจากถูกหลอกหารายได้เสริมผ่าน TikTok แล้วถูกขายให้บริษัทจีนบังคับให้ทำงานอยู่ในปอยเปตมานานกว่า3ปีเมื่อวานนี้ตอนเช้าค่ะกองกำลังบูรพาหน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศชุดปฏิบัติการกองกำลังบูรพาและกองร้อยฐานพรานที่1203ส่วนที่กำลังซุ่มเฝ้าตรวจบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านวังมนตำบลท่าข้ามอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วหลังจากได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบข้ามแดนจนกระทั่งพบชายไทยเดินลัดเลาะมาจากแนวชายแดนก็แสดงตัวเข้าตรวจสอบก่อนควบคุมตัวไว้ได้โดยไม่มีผู้นำพา

0: ชายหนุ่มคนนี้ให้การว่า3ปีก่อนสมัครงานผ่าน TikTok ค่ะมีผู้ติดต่อให้ไปทำงานเป็นแอดมินคอยตอบแชทเงินเดือน 20,000 มีรถมารับจากบ้านที่ชลบุรีมาส่งที่อำเภออรัญญประเทศจากนั้นก็จะมีชาวกัมพูชาลักลอบพาข้ามแดนไปที่เมืองปอยเปตแต่เมื่อไปถึงถูกขายต่อให้กับบริษัทชาวจีนทำงานในเครือข่ายสแกมเมอร์โดยไม่สามารถกลับประเทศได้ล่าสุดทางการกัมพูชาเปิดปฏิบัติการกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทำให้หัวหน้าชาวจีนหลบหนีไปพร้อมเงินก็เลยฉวยโอกาสหลบหนีแล้วตัดสินใจว่ายน้ำข้ามคลองกลับเข้าฝั่งไทยโดยเดินลัดเลาะมาตามช่องทางธรรมชาติหวังจะกลับไปหาครอบครัวแต่ยังไม่ทันถึงบ้านก็ถูกเจ้าหน้าที่ฐานพรานตรวจพบแล้วก็ควบคุมตัวไว้ก่อนส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองลึกดำเนินการตามกฎหมายและขยายผลถึงนายหน้าที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์หลอกลวงคนไทยไปทำงานในต่างประเทศเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่างานดีเงินดีที่โฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียจะอาจจะเป็นกับดักของขบวนการค้ามนุษย์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติที่ยังคงหลอกลวงคนไทยอย่างต่อเนื่องและเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดตอนนี้น้องอายุ19ถอยหลังกลับไป3ปีคือตอนนั้นอายุ16นะคะเด็กจริงๆด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการแต่อยากได้งานอยากได้เงินก็ยังคิดดีนะคะน้องคิดที่จะทำงานหาเงินน่ะไม่ได้คิดไปลักชิงวิ่งราวขโมยเหมือนอย่างไอ้มนุษย์อะมนุษย์ตนหนึ่งที่อยากได้มอเตอร์ไซค์เขาก็ไปฆ่าเขาอยากได้ของเขาก็ไปหลอกลวงเขาแล้วก็ทำร้ายเขาอันนี้น้องเขาอายุ16มีมือมีเท้าเหมือนกันนะแต่น้องเขาคิดหางานทำอ่ะสุดท้ายถูกหลอกแต่คนที่มีจิตใจโหดเหี้ยมผิดมนุษย์มานาเนี่ยไม่โดนใครหลอกแต่เป็นทาสกิเลสตัวเองมันเนี่ยค่ะอย่างน้อยก็กลับมาประเทศไทยแหละเจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีก็ยังอยู่ในผืนแผ่นดินไทยไม่ต้องไปตกเป็นทาสเขาที่ต่างแดนส่วนเรื่องราวของนางสาวจุฑาทิพย์ทองน้อยสาวไทยที่ถูกควบคุมตัวที่ญี่ปุ่นขนกาแฟซองยัดไอซ์ไว้ข้างในเนี่ยถึงแม้ว่าอัยการญี่ปุ่นจะสั่งไม่ฟ้องนะคะแล้วก็ส่งกลับประเทศทางด้านของพลตำรวจโทอัจฉยนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตรียมควบคุมตัวสาวไทยคนนี้นะคะโดยเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะพลตำรวจโทอัจฉยนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการควบคุมตัวนางสาวจุฑาทิพย์หลังจากที่ตรวจพบยาไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟถึงแม้ว่าอัยการญี่ปุ่นจะสั่งไม่ฟ้องแล้วก็ส่งกลับประเทศบ่าย2โมงวันนี้จะเดินทางถึงประเทศไทยผ่านสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ก็จะควบคุมตัวไปยังกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและสอบปากคำเพิ่มเติมถึงรายละเอียดทั้งหมดตั้งแต่เริ่มติดต่อกับคนที่นำของมาส่งจนกระทั่งถูกจับที่ญี่ปุ่นว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรและมีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างไรทางเจ้าหน้าที่จะมีมาตรการดำเนินงานอย่างไรต่อไปต้องรอกระบวนการสอบสวนให้เสร็จสิ้นซะก่อนถึงจะเปิดเผยรายละเอียดได้สำหรับผู้ที่อยู่ในเครือข่ายขนส่งยาเสพติดข้ามชาติครั้งนี้ทางกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็ได้ดำเนินการสืบสวนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ได้รับรายงานจับกุมจากต่างประเทศซึ่งก็มีความคืบหน้าพอสมควรแล้วก็พอจะมีข้อมูลของกลุ่มค้ายาเสพติดข้ามชาติที่อยู่ในขบวนการนี้ด้วยส่วนที่อัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องนางสาวจุฑาทิพย์เนี่ยนะคะแล้วก็กำลังจะเตรียมดำเนินการส่งเอกสารสั่งไม่ฟ้องอย่างเป็นทางการกลับมาให้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดของไทยถึงสาเหตุที่ไม่ฟ้องก็คือพ้นโทษกลับมาแหละคุณผู้ฟังค่ะไม่ถูกดำเนินคดีนะคะเพราะนั้นก็ต้องตรวจตราดูให้ดีค่ะแล้วก็ ก่อนหน้านี้ก็มีเหมือนกันนะคะยัดใส่กระปุกมะขามเปียกจะให้หิ้วไปญี่ปุ่นแต่ว่าเขาเอะใจว่าทำไมมันถึงหนักผิดปกติก็เลยแกะดูซะก่อนมะขามเปียกมันไม่ใช่มะขามเปียกซะแล้วข้างในเป็นถุงยาเนี่ยค่ะเล่นสีเข้มไงอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นซองกาแฟหวังว่ากลิ่นกาแฟอันนี้ยัดเข้าไปในซองเลยนะคะนี่หนักเลยอะเนี่ยการจะหิ้วของไปรับฝากจากคนแปลกหน้าอันนี้ยิ่งต้องระวังเลยค่ะคุณผู้ฟังเขาก็เตือนกันแล้วเตือนกันอีกเลยนะคะมีเรื่องราวของการโพสต์ข้อความแสดงความอาลัยเด็กชายธนโชตนักเรียนชั้นม.3โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีมีการแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการจากไปของน้องเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวเพื่อนครูและชาวเทพศิรินทร์นนทบุรีร่วมส่งดวงวิญญาณของน้องให้ไปสู่สุคติและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้ไปได้ทางโรงเรียนขอบคุณคณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์หน่วยกู้ชีพตลอดจนผู้มีจิตเมตตาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทุ่มเทกำลังความรู้ความสามารถและความเสียสละในการช่วยยื้อชีวิตน้องจนวินาทีสุดท้ายเนี่ยค่ะคือน้องเนี่ยพลัดตกจากหลังคาลงมาได้รับบาดเจ็บนะคะเมื่อ24กรกฎาคมค่ะน้องไปเก็บหูฟังมันร่วงบนหลังคาแต่พอเหยียบหลังคามันพังถล่มลงมาค่ะทำให้น้องได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นกระเบื้องหลังคาค่ะเป็นบริเวณโถงระหว่างตัวอาคารมีหลังคากระเบื้องเชื่อมต่อกันจากสภาพก็คือแตกเป็นรอยโหว่ขนาดใหญ่แล้วที่พื้นก็มีเศษไม้เศษกระเบื้องกระจัดกระจายส่วนตัวน้องได้รับบาดเจ็บสาหัสครูประจำชั้นบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงพักเที่ยงค่ะน้องอ่ะปีนออกไปเก็บหูฟังที่ร่วงไปบนหลังคาขณะที่กำลังโทรศัพท์คุยกับแม่อยู่แล้วด้วยความที่คาดไม่ถึงหลังคากระเบื้องมันเก่ามากแล้วค่ะพอน้องเหยียบลงไปน้ำหนักตัวและความเก่าของหลังคากระเบื้องมันจึงพังลงมาพร้อมกับร่างของน้องที่ตกลงมาแล้วก็ศีรษะไปกระแทกกับแผ่นไม้ที่วางอยู่ด้านล่างทำให้น้องบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เกิดอาการชักเกร็งเบื้องต้นพบว่ากระดูกคอหักโรงเรียนก็ประกาศแจ้งเตือนอันตรายในการปีนออกมานอกตัวอาคารคือมันเป็นจังหวะที่ศีรษะของน้องเนี่ยกระแทกลงไปกับของแข็งที่พื้นพอดีค่ะแล้วก็ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการน้องก็คงจะไม่ได้เหยียบไปตามเหล็กตามคานแต่น้องเหยียบลงไปบนกระเบื้องเลยค่ะมันก็เลยแตกแล้วก็ทำให้น้องหล่นลงมาแล้วก็มีการระดมกำลังบริจาคเลือดนะคะคือมีหลายคนมากเลยค่ะที่ไปบริจาคเลือดให้น้องก็ไม่ทันที่จะช่วยนะคะโรงพยาบาลก็จะนำโลหิตที่บริจาคไปรักษาผู้ป่วยรายอื่นที่ยังรอความหวังต่อไปถือเป็นการส่งต่อโอกาสในการมีชีวิตให้กับผู้ที่กำลังรอรับความช่วยเหลือเนี่ยค่ะก็แสดงความไว้อาลัยกับการจากไปของน้องโชคร้ายมากเลยค่ะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการจริงๆของหล่นน่ะตกลงไปบนหลังคาก็แค่จะไปหยิบไม่คิดว่าตรงที่เหยียบลงไปเนี่ยมันไม่แข็งแรงแล้วก็ด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการน้องก็เหยียบลงไปบนกระเบื้องคือถ้าเป็นบรรดาช่างนี่เขาก็จะไต่ตามคานนะคะเหยียบบริเวณคานน้องก็จะไม่ตกลงมาแต่ว่าด้วยความที่ไม่รู้กระเบื้องมันก็เก่าแล้วด้วยนะคะก็อันนี้ก็เตือนภัยให้ระวังนะคะสำหรับบรรดาผู้ที่ต้องทำงานบนหลังคาที่เหยียบลงไปนี่นอกจากมันผุมันพังแล้วมันสูงด้วยเนี่ยค่ะ เดี๋ยวพักแป๊บนึงก่อนเนาะขายยาแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อค่ะไปไล่หนอนไล่หนูด้วยกันแป๊บนึงสำหรับวีโต้ปราบหนอนนี่บอกเลยนะคะหนอนหัวดำมะพร้าวด้วงมะพร้าวแมลงเต่าทองวีโต้ปราบหนอนเอาอยู่นะคะคุณผู้ฟังหนอนหัวดำมะพร้าวที่ว่ายากนี่มีรอยแตกที่ลำต้นนี่ฉีดอัดเข้าไปได้เลยค่ะคุณผู้ฟัง
1: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนอย่างละ50 cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
3: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
0: มาปิดท้ายเรื่องของชาวบ้านไปขอโชคแม่จันหอมตะเคียนทองอายุ307ปีได้เลขเด็ด2ตัวด้วย3ตัวด้วยมาเลยวัดกัลละประพฤกษ์หมู่1ตำบลลานดอกไม้อำเภอเมืองกำแพงเพชรค่ะหลังจากที่เมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาชาวบ้านนำรถแบ็คโฮมาช่วยกันขุดต้นตะเคียนขนาดใหญ่พบบริเวณท่าน้ำปิงหน้าวัดตอนแรกเนี่ยผู้พบเห็นคิดว่าเป็นต้นไม้ธรรมดาทั่วไปค่ะแล้วก็จะมาตัดแต่พอกระแสน้ำพัดเข้ามาจึงได้เห็นชัดว่าเป็นต้นตะเคียนทองค่ะก็เลยนำขึ้นมาไว้บริเวณข้างพระอุโบสถของวัดขนาดความยาว22เมตร80เซนติเมตรขนาดรอบต้น3เมตร60เซนติเมตรก็ทำพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสังเวยประชาชนก็มาร่วมพิธีจำนวนมากค่ะมาทั้งเครื่องเส้นไหว้ชุดไทยนำแป้งมาลูบนะคะมาถูหาเลขเด็ดเห็น52มั่ง44มั่ง79มั่ง525 857นะคะแล้วก็จุดธูปเสียงทายได้789เชื่อว่าแม่ตะเคียนจะให้โชคงวดนี้แน่ๆนะคะผู้ใหญ่บ้านบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าของที่บริเวณจุดที่พบต้นตะเคียนเนี่ยบอกว่าหลังจากมาเจอเนี่ยก็ได้โชคนับแสนแล้วนะก็เลยนำแบ็คโฮมาขุดแล้วก็ชาวบ้านที่ทราบข่าวก็มาที่วัดมากราบไหว้เพื่อสร้างบุญที่วัดแล้วก็มีร่างทรงที่สื่อสารกับเจ้าแม่ตะเคียนทองทราบชื่อแม่จันหอมอายุ307ปีอยากขึ้นมาจากน้ำเพราะว่าหนาวมากจากนั้นมาชาวบ้านก็มาขอเลขเด็ดนะคะ 1สิงหาคมนี่เป็นงวดแรกต้นตะเคียนทองเนี่ยมีความสมบูรณ์สวยงามมากน่าจะใกล้ถึงเวลาที่มาสร้างบุญที่วัดแห่งนี้แล้วก็ให้โชคกับชาวบ้านแล้วแหละประมาณนี้ค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังทูปเสียงทายวันแรกที่จุดได้789ไปลูบไปถูไปหาได้มาหลายเลขเลย5244795255แล้วก็857ซื้อสลากแต่น้อยใช้สอยอย่างประหยัดจะได้ไม่ต้องอัตคัดเงินทองนะคะปุ่มส่งท้ายรายการตรงนี้ก่อนวันนี้มาไวไปไวบ่ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีใครได้ยินเสียงปุ่มสันธนีขอให้โชคดีทุกคนค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทรหาปุ้มได้เลยนะ0855179025 0855179025นะคะพบกันคืนนี้3นะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังขอบคุณมิสเตอร์ฟิล์มด้วยสวัสดีค่ะ
1: เคลียร์กระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025905 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลง
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม
2: ่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนแฟนแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
1: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
2: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงสอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083 8686 083 สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ08
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะศาลจังหวัดสวรรคโลกพิพากษาจำคุกคนละ1ปี2ผัวเมียคดีลักลอตเตอรี่รางวัลที่1ของป้าขยันชาวจังหวัดสุโขทัยเมื่องวดวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
9: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
10: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: สนับสนุนโดย
13: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ศาลจังหวัดสวรรคโลกพิพากษาจำคุกคนละ1ปี2ผัวเมียคดีลักลอตเตอรี่รางวัลที่1ของป้าขยันชาวจังหวัดสุโขทัยงวดวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเลข173770แต่ศาลให้รอการลงโทษ2ปีพร้อมปรับคนละ 10,000 บาทและสั่งทำงานบริการสังคม24ชั่วโมงรวมถึงรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติรัฐบาลยกระดับปราบนอมินีสแกนลึกเส้นทางเงินโครงสร้างผู้ถือหุ้นดีเดย์1สิงหาคมปิดช่องโหว่ธุรกิจต่างชาติสวมสิทธิ์คุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานค่ะ
14: นางสาวลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการประกอบธุรกิจโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางขยายการตรวจสอบจากเดิมที่เน้นเฉพาะขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทให้ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นและกรรมการภายหลังจากการจดทะเบียนมากยิ่งขึ้นเพื่อปิดช่องโหว่การจัดโครงสร้างให้ผ่านการคัดกรองในช่วงเริ่มต้นก่อนเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามในภายหลังขณะเดียวกันได้มีการกำหนดให้กรณีที่คนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามจะต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือนของผู้ลงทุนไทยที่ชำระเงินลงทุนและผู้แทนหรือนิติบุคคลผู้ชำระเงินลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินและควบคุมความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงได้ตลอดจนเพิ่มความโปร่งใสในการจดทะเบียนธุรกิจและป้องกันการใช้บุคคลถือหุ้นแทนอยู่ที่ดาผู้คำนวณรายงานค่ะ
6: สรุปข่าวต่างประเทศรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสมรักษ์วัฒนสิริค่ะ
15: การสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงตึงเครียดหลังการเจรจาหยุดยิงไม่คืบหน้าสหรัฐเดินหน้าโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพและผลประโยชน์ของสหรัฐในภูมิภาคพร้อมเพิ่มมาตรการในช่องแคบฮอร์มุซส่วนในฉนวนกาซากลุ่มฮามาสประกาศยอมปลดอาวุธตามข้อเสนอแผนสันติภาพที่สหรัฐสนับสนุนโดยมีเงื่อนไขให้อิสราเอลทยอยถอนกำลังแต่จนถึงขณะนี้อิสราเอลยังไม่ตอบรับขณะที่ญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ที่จังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูมีผู้เสียชีวิต35คนบาดเจ็บเกือบ100คนและผู้รอดชีวิตต้องเผชิญกับความร้อนรุนแรงท่ามกลางไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่และประเทศในยุโรปยังเผชิญไฟป่ารุนแรงจากคลื่นความร้อนและสภาพอากาศแห้งแล้งโดยฝรั่งเศสสเปนและกรีซได้รับผลกระทบหนักมีการอพยพประชาชนหลายแสนคนและพื้นที่ป่าถูกเผาผลาญไปแล้วกว่า2ล้านไร่วิกฤตผู้อพยพในแอฟริกาเหนือทวีความรุนแรงหลังผู้อพยพกว่า 60,000 คนข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกเข้าสู่เมืองเซลตาของสเปนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต57คนจากการจมน้ำและเหตุเหยียบกันตายสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
16: ถ้าทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติรักษาความดีเอาไว้ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนาเราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจาก
17: ข่าวดีชมใหม่GG Cap New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cap New Light ถนอมดวงตา GG Cap New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cap New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
12: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
18: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
19: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนทรวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมดิซินฟาร์มาจำกัด
20: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
21: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GigiCap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวรงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GigiCap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสิวรงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: ว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันสตรีไทยซึ่งได้กำหนดจัดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ขึ้นในวันเสาร์ที่1สิงหาคมที่ห้องรอยัลจูบิลีบอลรูมอาคารชาเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีงานนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รวมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ค่ะการจัดงานในครั้งนี้นะคะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานพร้อมทั้งพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่นและพระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569ถือเป็นวาระสำคัญในบทบาทสตรีผู้เป็นพลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนสังคมอีกทั้งการสืบสานพระราชปณิธานสู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้และความมั่นคงของครอบครัวค่ะภายในงานนี้นะคะคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยจะได้พบกับกิจกรรมต่างๆอาทิการออกร้านแสดงสินค้าจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร้านโกลเด้นเพลสผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสตรีและครอบครัวรวมถึงการสาธิตศิลปะหัตกรรมไทยและการทำผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนอกจากนี้ค่ะยังได้มีการเชิญชวนนะคะขออภัยค่ะนอกจากนี้ก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านรับชมภาพบรรยากาศของการจัดงานวันสตรีไทยประจำปี2569นั่นก็คือวันที่1สิงหาคมผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ NBT HD และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปค่ะและสำหรับในช่วงเวลาตั้งแต่ 18:00 น.เป็นต้นไปนะคะของวันเสาร์ที่1สิงหาคมนี้ขอเชิญชวนประชาชนคุณผู้ฟังค่ะร่วมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานโครงการหลวง57ที่บริเวณชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ไฮไลท์สำคัญของงานนี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่ที่การเปิดตัวกุหลาบควีนสุธิดาอย่างเป็นทางการต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกค่ะซึ่งถือว่าเป็นผลงานวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ของทีมนักวิจัยมูลนิธิโครงการหลวงนะคะที่ใช้เวลากว่า8ปีในการศึกษาคัดเลือกและพัฒนาจนได้กุหลาบตัดดอกคุณภาพสูงที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูงของประเทศไทยก่อนที่จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่าควีนสุธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในสุภาพมงคลสมัยทรงเจริญพระชนมายุครบ4รอบนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และเป็นเกียรติสูงสุดแก่คณะนักวิจัยมูลนิธิโครงการหลวงตลอดจนวงการดอกไม้ของประเทศไทยนั่นเองค่ะ สำหรับงานโครงการหลวง57นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคมนี้นะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด

พันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้ไปร่วมงานนี้กันได้นะคะในวันที่12สิงหาคมของทุกปีค่ะคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติโดยให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปค่ะอันเนื่องมาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ยังความเศร้าสลดอย่างยิ่งใหญ่มาสู่ประสบนิกรชาวไทยและด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมาปวงชนชาวไทยทั้งปวงจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการประจำปีค่ะและเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญมาที่เรื่องของความคืบหน้าการผลักดันนโยบายตั๋วร่วมค่าโดยสารรถไฟสูงสุด45บาทตลอดสายกันบ้างนะคะล่าสุดนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางค่ะก็ได้กล่าวว่าตามเป้าหมายรัฐบาลนะคะจะมีการปรับกรอบอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า17ถึง45บาทต่อเที่ยวซึ่งจะครอบคลุมทั้ง8สายในช่วงต้นปี2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนั่นเองค่ะสำหรับนโยบายดังกล่าวประชาชนจะได้รับสิทธิ์อย่างไรบ้างประชาชนจะได้รับสิทธิ์ก็ต่อเมื่อมีการแตะจ่ายค่าโดยสารด้วยบัตร EMV ซึ่งเป็นบัตรเครดิตและบัตรเดบิต Visa Mastercard UnionPay นะคะแล้วก็ที่มีสัญลักษณ์ EMV Contactless นะคะซึ่งปัจจุบันค่ ะทางด้านของกรมการขนส่งทางรางนะคะก็ได้มีการหารือกับกรุงเทพมหานครและผู้ประกอบการรถไฟฟ้าเพื่อที่จะเตรียมติดตั้งระบบ EMV เพิ่มเติมในส่วนของรถไฟฟ้าที่ยังไม่รองรับการแตะจ่ายอย่างเช่นรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะคะทั้งนี้ทางด้านของกลุ่ม BTS ซึ่งเป็นกลุ่มเป็นผู้ที่ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยปัจจุบันพร้อมที่จะดำเนินการติดตั้งเครื่องอ่าน EMV เคลื่อนที่บริเวณประตูพิเศษสำหรับผู้พิการเพื่อเป็นช่องทางเสริมสำหรับผู้ที่ต้องการใช้โปรโมชั่น17บาทถึง45บาทนั่นเองค่ะอีกทั้งยังได้มีการจัดเตรียมศึกษาพัฒนาบัตร Rabbit ให้รองรับการแตะจ่ายระบบ EMV ในอนาคตด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยค่ะที่เป็นมาตรการที่จะออกมาเพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงนี้ค่ะไหนๆเราก็อยู่ในเรื่องของข่าวดีกันแล้วนะคะเราก็มาฟังข่าวดีกันต่อเลยค่ะแต่เป็นข่าวดีสำหรับน้องทหารกองประจำการนะคะท่านใดที่รับฟังอยู่ในขณะนี้มีลูกมีหลานมีญาติพี่น้องเป็นทหารกองประจำการมาฟังทางนี้กันเลยนะคะเปิดหนีไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยกองทัพบกได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับการศึกษาให้แก่ทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบกระหว่างกองทัพบกกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาทางด้านของพลเอกอมฤทธิ์บุญสุยาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกค่ะลงนามร่วมกับดร.เกตทิพย์สุภาวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยมีนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรขออภัยค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ด้วยนะคะ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านได้กล่าวว่ากองทัพบกให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งทหารกองประจำการทุกนายค่ะจะได้รับการฝึกอบรมระเบียบวินัยและความรู้ทางทหารและได้รับการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทั้งสายสามัญและสายอาชีพเพื่อให้มีคุณวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นตามโครงการ1ปี1วุฒิพร้อมกับส่งเสริมการต่อยอดเป็นทหารอาชีพให้มีคุณวุฒิพร้อมที่จะสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกหรือประกอบอาชีพอื่นๆภายหลังปลดจากกองประจำการต่อไปนั่นเองค่ะสำหรับการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับการศึกษาให้แก่ทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบกนะคะได้จัดทำขึ้นด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ปี2566ที่จะเปิดโอกาสให้กับกำลังพลเนี่ยเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างเสมอมากนะคะแล้วก็โดยเฉพาะน้องทหารกองประจำการเนี่ยซึ่งเป็นกำลังสำคัญด้านความมั่นคงของประเทศมีวัตถุประสงค์ในการที่จะยกระดับคุณวุฒิทางการศึกษาให้กับทหารกองประจำการอย่างน้อย1ระดับด้วยกันค่ะภายในระยะเวลา1ปีควบคู่กับการพัฒนาความรู้ทักษะพื้นฐานทักษะอาชีพและพัฒนาสมรรถนะของทหารกองประจำการซึ่งจะส่งผลให้จะส่งผลในการเพิ่มโอกาสศึกษาต่อและการประกอบอาชีพภายหลังปลดประจำการซึ่งก็ถือว่าเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการศึกษาและหน่วยงานด้านความมั่นคงโดยมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา5ปีซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปิดประตูแห่งโอกาสให้แก่น้องทหารกองประจำการนะคะซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศให้สามารถใช้ช่วงเวลาระหว่างรับราชการเนี่ยให้เป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตซึ่งกองทัพบกค่ะก็ได้ให้ความสำคัญและก็สนับสนุนในทุกมิติเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการอย่างยั่งยืนแล้วก็ขอให้คุณผู้ฟังเนี่ยที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของน้องๆทหารกองประจำการที่รับฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้นะคะได้มั่นใจค่ะว่ากองทัพบกพร้อมที่จะดูแลบุตรหลานของท่านให้ดีที่สุดในทุกมิติเลยค่ะและสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักช่วงแรกกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: เข้าพรรษานี้มาร่วมเริ่มต้นสิ่งดีๆด้วยการงดเหล้ากันนะคะ
1: เมื่อผมเลิกดื่มสุขภาพผมก็ดีขึ้นและครอบครัวผมก็มีความสุขมากขึ้นครับ
0: ใช้เวลาช่วงเข้าพรรษาทำบุญรักษาศีลและเติมกำลังใจให้กันนะคะเปลี่ยนเวลาจากการดื่มมาใช้เวลาดีๆกับคนที่เรารักค่ะงดเหล้าใจสงบมีสติพร้อมเริ่มต้นสิ่งดีๆทุกวันค่ะเข้าพรรษานี้งดเหล้าเพื่อสุขภาพดีครอบครัวอบอุ่นและสังคมน่าอยู่ค่ะ
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะเป็นประจำทุกเช้าวันขออภัยค่ะเป็นประจำทุกวันเสาร์นะคะที่จะพบกับช่วงคู่สายกฎหมายน่ารู้กับพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกวันนี้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องป้องกันตัวอย่างไรไม่ต้องรับผิดน่าสนใจมากๆเลยนะคะไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคงเคยได้ยินหรือได้เห็นในข่าวหรือในหนังกันบ้างนะคะว่าเวลามีใครมาทำร้ายเราแล้วเราจัดการกลับไปโดยอ้างป้องกันตัวเราทำได้ไม่ผิดกฎหมายมันจริงหรือเปล่าแล้วเคยสงสัยกันไหมคะว่าอย่างไรที่เรียกว่าป้องกันมันมีขอบเขตบ้างไหมวันนี้ช่วงคู่สายกฎหมายน่ารู้กับดิฉันพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกจะพามาหาคำตอบกันค่ะคนปกติทั่วไปอยู่เฉยๆคงไม่ไปทำร้ายใครก่อนแต่ถ้ามีใครมาทำร้ายเราเราจะอยู่เฉยๆเขามาทำร้ายเราฝ่ายเดียวได้หรออันนี้เอาเฉพาะทางร่างกายนะคะจิตใจไม่นับและแน่นอนค่ะที่กฎหมายจะต้องคุ้มครองฝ่ายถูกเพราะการตอบกลับไปมันมีเหตุที่เรียกว่าป้องกันตัวทางกฎหมายจึงไม่นับว่ามันผิดแล้วแบบไหนล่ะที่เรียกว่าการป้องกันตัวตามกฎหมายเรามาดูกันค่ะตามประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติว่าผู้ใดจำต้องกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นเพียรอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นเพียรอันตรายที่ใกล้จะถึงถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุการกระทำนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายผู้นั้นไม่มีความผิดหลักคิดอยู่ตรงนี้ค่ะ 1. การป้องกันนั้นให้คิดว่าถ้าไม่ตอบกลับไปในขณะนั้นเพียรอันตรายก็จะเกิดขึ้นแก่ตัวเราเราจึงทำไปเพื่อป้องกันสิทธิ์ของเราอันนี้รวมถึงการป้องกันภัยให้ผู้อื่นด้วยนะคะแม้ไม่ได้โดนเองถ้าเห็นคนอื่นถูกกระทำเราย่อมป้องกันภัยที่เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นได้โดยที่เราไม่ผิดค่ะ 2. คำว่าป้องกันสิทธิ์หมายถึงสิทธิ์ต่อร่างกายเสรีภาพหรือทรัพย์สินก็ได้ค่ะ 3. เพียรอันตรายนั้นต้องเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายก็คือเป็นภัยที่ไม่ได้มีกฎหมายให้อำนาจกระทำได้และต้องเป็นเพียรอันตรายที่ใกล้จะถึงกล่าวคือภัยนั้นต้องเกิดขึ้นแล้วแบบเห็นได้แล้วว่าอันตรายจะมาถึงเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีเพนตรายแต่เกิดจากการที่คิดไปเองว่ามีอย่างนี้อ้างป้องกันไม่ได้นะคะเช่นนายแมนยกปืนขึ้นฟ้าแล้วยิงนายแพนิกหยิบปืนขึ้นมายิงนายแมนทันทีแบบนี้อ้างป้องกันไม่ได้เพราะนายแมนแค่ยิงขึ้นฟ้ายังไม่ทันได้ทำอะไรเลยไม่ถือว่ามีเพนตรายเกิดขึ้นและใกล้จะถึงนายแพนิกเข้าใจไปเองว่ามีภัยจึงต้องรับผิดจากการยิงนายแมนค่ะ 4. การป้องกันต้องกระทำพอสมควรแก่เหตุข้อนี้สำคัญที่สุดเลยค่ะคือต้องดูตามพฤติการว่าการกระทำอย่างนั้นเหมาะสมแก่สถานการณ์เช่นนั้นหรือไม่เปรียบเทียบกับการกระทำของผู้ที่ก่อเพียรอันตรายกับการกระทำของผู้ที่อ้างป้องกันว่าได้สัดส่วนกันไหมโดยพิจารณาอาวุธที่ใช้และข้อเท็จจริงอื่นประกอบเช่นการสู้กันด้วยไม้กับมีดไม้กับปืนผู้หญิงสู้กับผู้ชายคนกล้ามใหญ่สู้กับคนตัวเล็กเรื่องนี้ฟันธงตอบไม่ได้นะคะต้องดูเป็นรายกรณีไปแต่หลักคิดในการป้องกันตอบเลยทันทีได้ว่าต้องเป็นวิถีทางที่น้อยที่สุดเท่าที่จำต้องกระทำเพื่อป้องกันและได้สัดส่วนกับภัยอันตรายก็คือแค่ทำเพื่อป้องกันให้พ้นภัยพอไม่ใช่ทำกลับอย่างหนักหน่วงเพื่อแก้แค้นเพราะการป้องกันที่ไม่ได้สัดส่วนมันจะกลายเป็นการป้องกันเกินสมควรแก่เหตุซึ่งต้องรับผิดค่ะแต่ถึงกระนั้นกฎหมายก็ได้กำหนดในเรื่องนี้ว่าถ้าการป้องกันนั้นได้กระทำไปเกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกันศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดก็ได้แต่ถ้าการป้องกันเกินสมควรแก่เหตุนั้นเกิดจากความตื่นเต้นความตกใจหรือความกลัวศาลจะไม่ลงโทษผู้กระทำก็ได้สรุปก็คือถ้าทำเพื่อป้องกันไม่มีความผิดแต่ถ้าป้องกันแรงไปหน่อยเกินสมควรแก่เหตุถือว่ามีความผิดต้องรับโทษแต่ศาลลดโทษให้ได้เพราะโดยพื้นฐานมันเกิดจากการป้องกัน แต่ถ้าการป้องกันเกินสมควรแก่เหตุนั้นเป็นเพราะตื่นเต้นตกใจหรือกลัวก็ยังถือว่ามีความผิดอยู่ดีเพียงแต่ศาลแค่ไม่ลงโทษเท่านั้นเองต่อไปเรามาดูกรณีตามแนวฎีกาที่ไม่เรียกว่าเป็นการป้องกันผู้กระทําจึงต้องรับผิดค่ะตัวอย่างเช่นสมัครใจทะเลาะวิวาทหรือท้าทายกันอ้างป้องกันไม่ได้เป็นผู้ก่อเรื่องขึ้นก่อนพอเขาทำมาจึงทำกลับไปอ้างป้องกันไม่ได้ถูกด่าแม่จึงใช้อาวุธยิงกลับอ้างป้องกันไม่ได้ภัยพ้นไปแล้วอ้างป้องกันไม่ได้ทำกริยาคล้ายจะชักมีดมาทำร้ายแต่กลับแทงสวนเพียงทำกริยายังไม่ถือว่ามีภัยอันตรายใกล้จะถึงนะคะแบบนี้ก็อ้างป้องกันไม่ได้ค่ะสำหรับผลของการอ้างป้องกันนะคะถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายศาลก็จะพิพากษายกฟ้องเลยค่ะเพราะถือว่าผู้กระทำไม่มีความผิดหวังว่าคุณผู้ฟังคงจะได้รับสาระดีๆและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการป้องกันตัวได้อย่างเหมาะสมนะคะเกิดมาครั้งเดียวใช้ชีวิตให้สุดแต่อย่าหลุดขอบกฎหมายวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ค่ะขอบคุณพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะได้มีการจัดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติเรยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาภายใต้ชื่อพัชรกิติยาภาเจ้าฟ้าขวัญโดมถ่ายทอดพระประวัติพระวิริยะอุตสาหะพระปณิธานและพระกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาผ่านนิทรรศการร่วมสมัยที่รวบรวมพระดำริพระดำรัสภาพถ่ายเอกสารสำคัญและกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความเพียรความรับผิดชอบต่อสังคมและการทำความดีนั่นเองค่ะงานครั้งนี้นะคะก็มีภายในงานเนี่ยจะมีการจัดนิทรรศการมีการจัดเสวนาสืบสานพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนที่ขออภัยค่ะภายในงานนะคะทุกท่านเนี่ยจะได้พบกับนิทรรศการซึ่งจะมีการจัดเสวนาสืบสานพระกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาในหัวข้อเจ้าฟ้าขวัญโดมแรงบันดาลใจนิรันดร์พระมหาขออภัยค่ะพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และแนวทางการสืบสานพระปณิธานถ่ายทอดคุณค่าและแรงบันดาลใจเพื่อปลูกฝังความเพียรคุณธรรมและจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยเฉพาะแก่เยาวชนค่ะนอกจากนี้นิทรรศการเทิดพระเกียรติในครั้งนี้นะคะมีการจัดกิจกรรมเขียนข้อความบอกเล่าความตั้งใจที่จะสืบสานพระปณิธานและกิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆอย่างเช่นกิจกรรมสอนปักผ้าด้นมือกิจกรรมผู้ก้าวพลาดแรงบันดาลใจจากโครงการกำลังใจพระดำริและกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จากลวดกำมะหยี่หมุนเวียนสลับกันไปมาหมุนเวียนสลับกันในแต่ละช่วงสุดสัปดาห์นั่นเองค่ะรวมถึงมีการแจกจ่ายของที่ระลึกซึ่งเป็นสมุดสะสมตาประทับให้กับผู้เข้าชมนิทรรศการนำไปประทับที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับนิทรรศการในครั้งนี้เป็นที่ระลึกค่ะโดยตราประทับจะมีทั้งหมด3ชุดชุดละ4แบบซึ่งแต่ละชุดเนี่ยจะเผยแพร่ตามลำดับในเดือนกรกฎาคมสิงหาคมและกันยายนนี้ค่ะที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์และที่หอสมุดป่วยอึ้งภากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตซึ่งจะเปิดให้บุคคลทั่วไปเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมได้จนถึงวันที่15ตุลาคม2569เวลา10นาฬิกาถึง19นาทีงานนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็สามารถที่จะเข้าชมข้อมูลนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์อันนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะโดยเข้าไปที่เว็บไซต์และหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่เว็บไซต์ www.librarai.com เดี๋ยวดิฉันจะค่อยๆสะกดให้ฟังนะคะก็คือที่เว็บไซต์ www.librarai.tu.ac.th อีกสักรอบเนาะเหมือนทบทวนตัวเองไปด้วยนะคะก็คือสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะที่เว็บไซต์ www.librarai.tu.ac.th librarry.tu.ac.th นั่นเองค่ะก็สามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะต่อกันที่กิจกรรมดีๆของน้องๆเยาวชนกันบ้างค่ะล่าสุดนะคะสำหรับการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์รายการใหญ่ที่สุดของประเทศไทยกลับมาอีกครั้งแล้วค่ะในครั้งนี้เนี่ยพร้อมที่จะเปิดเวทีให้กับผู้ที่มีความสามารถด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้จากทั่วประเทศได้มาร่วมพิสูจน์ฝีมือบนสนามแข่งขันระดับประเทศชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 521,000 บาทพร้อมโล่รางวัลเด่นรางวัลและโอกาสต่อยอดสู่เส้นทางอาชีพในสายงานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงภายในไซเบอร์แห่งชาติโดยร่วมกับบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดแล้วก็พันธมิตรชั้นนำของประเทศเพื่อค้นหาและพัฒนาสุดยอดบุคลากรด้านความมั่นคงของด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของไทยนั่นเองค่ะผู้สมัครนะคะที่จะกลายเป็นผู้ชนะเลิศในอนาคตในระดับอุดมศึกษาก็จะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันไซเบอร์ซีเกม2026รวมทั้งรายการแข่งขันในเวที CTF ระดับสากลอีกหลายรายการเลยค่ะนอกจากนี้ยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้กับเปิดโอกาสในการรับทุนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและสร้างเครือข่ายสู่การทำงานกับหน่วยงานและบริษัทชั้นนำของประเทศไทยนั่นเองค่ะในส่วนของการกำหนดการแข่งขันรอบคัดเลือกหรือว่าการสมัครผ่านออนไลน์ที่เว็บไซต์ที่บอกไปเมื่อสักครู่นั่นก็คือเว็บไซต์ librarry.tu.ac.th ค่ะก็มีการประกาศผลรางวัลที่1 2 3นะคะตามที่คุณยายเนี่ยได้เห็นในแผ่นนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่นำมาพูดคุยกันในช่วงของวันเสาร์เดือนสิงหาคมนี้นะคะถือว่าเป็นเสาร์แรกของเดือนสิงหาคมก็ขอให้เป็นวันที่ดีของใครหลายๆคนนะคะวันนี้ก็เป็นวันแห่งความหวังเนาะทราบกันดีอยู่แล้ววันนี้หมดเวลาของรายการดูรักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินค่ะรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะเรือโดยสารไฟฟ้าไทยสมายโบ๊ทเปิดรับชำระค่าโดยสารด้วยโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40และเริ่มวันนี้วันแรกใบสั่งจราจรค้างชำระจะไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
5: รหัสคือ Hero Save World
4: ฮะฮัลโหล Save World เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
5: Hero Save World
4: Hero Save World เหรอผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
5: ว้ Hero Save
6: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
2: เริ่มวันนี้วันแรกใบสั่งจราจรค้างชำระจะไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริงในการต่อภาษีรถยนต์คุณยุวัฒน์ธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกลงนามความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ปรับระบบให้เป็นไปตามแนวทางพิพากษาของศาลปกครองหลักนิติธรรมและมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายซึ่งระบบใหม่จะเปิดให้ประชาชนเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลใบสั่งของตนเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นก่อนชำระการดำเนินการค่าปรับโดยระบบจะเพิ่มรายละเอียดสำคัญคือสำเนาใบสั่งสำเนาหนังสือแจ้งเตือนสำเนาหลักฐานการส่งไปรษณีย์ตอบรับและข้อมูลเจ้าพนักงานจราจรผู้ออกใบสั่งทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลังจากออกใบสั่งผู้ที่ยังไม่ชำระค่าปรับเจ้าหน้าที่จะจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนของกฎหมายหากยังไม่มีการชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดข้อมูลใบสั่งค้างชำระจะถูกเชื่อมโยงไปยังกรมการขนส่งทางบกด้วยกระบวนการทั้งหมดคาดว่าจะใช้เวลา 60-90 วันนับจากวันที่ออกใบสั่งดังนั้นหากยังมีใบสั่งค้างชำระสามารถตรวจสอบรายละเอียดและชำระผ่านนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีแต่หากยังค้างชำระใบสั่งก็ยังสามารถต่อภาษีประจำปีได้แต่จะไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีหรือป้ายทะเบียนภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับตามใบสั่งอย่างครบถ้วนยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: เรือโดยสารไฟฟ้าไทยสมายโบ๊ทเปิดรับชำระค่าโดยสารด้วยโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้ครบทั้ง3เส้นทางเริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง30กันยายน2569คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
9: บริษัทไทยสมายโบ๊ทจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยาเดินหน้าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ของภาครัฐช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางสอดรับกับนโยบายการช่วยแบ่งเบาค่าครองชีพของประชาชนพร้อมเปิดให้ใช้บริการสามารถใช้สแกนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปทั้งนี้เมื่อผู้โดยสารใช้สิทธิ์การจ่ายค่าโดยสารเพียงเที่ยวละ12บาทจากปกติ30บาทโดยผู้โดยสารสามารถแจ้งใช้สิทธิ์กับพนักงานท่าเรือหรือพนักงานเก็บเงินโดยสารภายในเรือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ถึงวันที่30กันยายน2569โดยสิทธิ์ไทยช่วยไทยพาสสามารถใช้กับการบริการเรือไฟฟ้าไทยสมายโบ๊ทได้ทั้ง3เส้นทางประกอบด้วยเส้นทางสีเขียวเส้นทางสยามเจริญนครพระปิ่นเกล้าสายสีม่วงเส้นทางสาทรพระนั่งเกล้าและสายสีน้ำเงินเส้นทางท่าน้ำนนท์วัดจันยาวาสและหากใช้สิทธิ์ครบตามจำนวนแล้วผู้โดยสารยังสามารถใช้จ่ายด้วยบัตรฮอปการ์ดและบัตรเดลี่แม็กไฟล์เดินทางโดยไม่จำกัดตลอดวันจ่ายเพียง40บาทเท่านั้นชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
2: สำนักข่าว AP รายงานว่านาวิกโยธินสหรัฐเปิดเผยว่านักบินเครื่องบินขับไล่ล่องหน F-35B ปลอดภัยหลังดีดตัวออกจากเครื่องบินก่อนเครื่องบินตกใกล้ฐานทัพอากาศมิรามาเมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนักบินได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าควบคุมเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นบริเวณจุดตกของเครื่องบินเบื้องต้นนาวิกโยธินสหรัฐจัดให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุร้ายแรงระดับสูงสุดเนื่องจากเครื่องบินถูกทำลายทั้งหมดซึ่งเครื่องบิน F-35B มีมูลค่าประมาณ109ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 3,900 ล้านบาทและขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุของเครื่อง
10: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
11: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900 บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
12: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350 บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
13: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
14: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ล่อยให้น้ำตาไหลลงเปื้อนหมอนทุกวันทุกหยดรดที่นอนนั้นท่วมเติมเปียกหมอน

บทเพลงในตำนานนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าไก่จ๋าฮะขับร้องโดยสายันสัญญานะชื่อเพลงว่าไก่จ๋าส่งมอบให้ญาติเพลงยะที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในภาคพิเศษวันเสาร์วันนี้กับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมกับมิตรรักรายการญาติเพลงยะยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักฝ่ายการยัดเพลงยัดยาทุกสันที่ทุกจังหวัดครับเราเจอกัน2ชั่วโมงด้วยกันนะครับชั่วโมงแรกเป็นเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่ไวช้าคลาเข้ากันไปชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆติดตามรับฟังสุภสิทธิ์ทั้ง2ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งถ้ายังไม่จุใจยังไม่หนำใจก็สามารถติดตามรับฟังสุภสิทธิ์ได้ช่วงเวลา 15:00 นจนถึง 16:00 นอีกครึ่งนึงคือวสป711กิโลเฮิรตซ์หลายท่านก็ไปติดตามรับฟังกันเป็นประจำนะแต่สำหรับยามค่ำคืนนะก็มาเจอสุภสิทธิ์อีกในภาคกลางคืนคือ3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสะดวกช่วงไหนฟังได้ช่วงนั้นหรือจะฟังทุกช่วงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับตั้งแต่เช้ามาขอบพระคุณญาติเพียงญาติยาหลายๆท่านโทรมาพูดมาคุยโทรมาสอบมาถามโทรมาสั่งมาซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ลึกๆก็ชื่นใจนะมีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะหลายท่านก็บอกว่าสุภสิทธิ์นะฮะก็ฟังรายการสุภสิทธิ์มาโดยตลอดนะจะเป็นเทปบ้างอะไรบ้างก็ฟังเพราะรู้ว่าสุภสิทธิ์มีภารกิจหน้าที่ฮะสุภสิทธิ์บางทีก็มีภารกิจหน้าที่จริงๆนะก็เลยอาจจะส่งเทปมาแทนแต่รู้ได้ว่าดีเจสุภสิทธิ์ยังมีญาติเพียงยะอยู่ในดวงใจทุกๆท่านนะครับแล้วก็พร้อมจะจัดส่งผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะเพราะว่าสุภสิทธิ์มีเจ้าหน้าที่ฮะจัดส่งแพ็คของส่งทุกวันทุกวันนั่นก็คือว่าไม่อยากท่านได้ขาดตอนนะไม่ว่าเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่แล้วก็หลายท่านบอกว่าประทับใจทานแล้วดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างสุภสิทธิ์ฟังแล้วก็ชื่นอกชื่นใจพูดอย่างเต็มปากเต็มใจเต็มคำเมื่อว่าญาติเพียงยะยาไปทานแล้วนะได้สุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าคุ้มเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนภัยบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถวิสรผิดพันธ์ผู้ดูแลดวงตาและกาแฟทินชายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยยายเพียงยาหลายท่านโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าสุภสิทธิ์ป้าก็ทานมาเป็นประจำแล้วนะไม่ว่าเป็นหยกยาผิดพันธ์เสริมอาหารดวงตาและกาแฟทินชายคอฟฟี่เนี่ยป้าจะหยุดได้ไหมเนี่ยนะฮะก็ที่จริงไม่อยากให้หยุดหรอกนะฮะแต่ว่าเพราะว่าสารต่างๆอยู่ในร่างกายมันก็ส่งเสริมต่อสุขภาพที่ดีแข็งแรงก็ทานเนาะคือให้ร่างกายของเราแข็งแรงตลอดไปไม่ใช่ว่าให้ทรุดหนักหรือเสื่อมโทรมแล้วค่อยมาฟื้นฟูกันใหม่ซึ่งมันจะเป็นเรื่องยากเหมือนว่าทานวิซอนแล้วโอ้โหเมื่อก่อนตาย่ำแย่มองไม่เห็นเลยปรากฏว่าตาดีขึ้นชัดเจนชัดเจ๋ววันหนึ่งวันใดก็ไม่ทานแล้วก็กลับมาตาย่ำแย่อีกครั้งก็เหมือนไปเริ่มต้นกันใหม่นะครับคือว่าเรื่องราวของสุขภาพนี่สำคัญที่สุดในโลกยะเพียงยะครับเสียอะไรก็เสียได้อย่าเสียนะเงินเสียทองเสียนะโอกาสในการดูแลสุขภาพของท่านนะครับร่างกายเป็นของขวัญที่สำคัญที่สุดในโลกสำหรับตัวท่านเองเงินทองมากมายนะบางทีเนี่ยมันก็ซื้อชีวิตซื้อสุขภาพของเราไม่ได้ถ้าเกิดเราไม่ดูแลสุขภาพอย่างแท้จริงนะครับเขาบอกว่าคนทั่วไปนะเขาบอกว่าเงินมีเยอะนะฮะก็เครียดนะกลัวลูกหลานจะแย่งกันกลัวคนนู้นคนนี้กลัวเพื่อนจะยืมกลัวโจรจะปล้นนะฮะหลายท่านก็บอกว่ามีเงินน้อยก็ไม่ดีฮะ
ก็ไม่พอจับจ่ายใช้สอยไม่พออยู่พอกินบอกว่ายังไงก็แล้วแต่เนาะไม่ว่าจะมีเงินมากเงินน้อยนะดีกว่าไม่มีเงินนะจะมีมากเงินมีน้อยเนี่ยมีเข้าไปก่อนฮะแล้วก็ถ้าไม่มีเงินจะเครียดหนักญาติเพียงญาติยาครับนั่นก็คือเอาแต่พอเหมาะพอควรนะการดูแลสุขภาพและการดูแลชีวิตประจำวันเนี่ยนะให้ดูแลสุขภาพอย่างเขาเรียกว่าให้สมดุลฮะนะสมดุลหรือบาลานซ์ฮะถ้าเกิดภาษารุ่นใหม่ใช้ภาษาอังกฤษคือว่าให้มันสมฮะสมส่วนบางคนเนี่ยโอ้โหมีเงินเยอะมากแต่ปล่อยร่างกายเจ็บปวดทุกทรมานอดอดแอดแอดไม่เคยมีความสุขเลยสู้คนข้างบ้านไม่ได้ซึ่งมีเงินน้อยกว่าแต่ว่าทานหยุกทานยาดูแลสุขภาพตามไม่ดีเอาวิซอนไปทานกาแฟเทียนฉายกาแฟไปดื่มทุกวันกลิ่นหอมชุยนะฮะซึ่งเขาเนี่ยอาจจะมีเงินน้อยกว่าแต่ว่าใช้ชีวิตที่มีความสุขนะตรงนี้อายุยืนยาวฮะอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลับอันประเสริฐเรื่องนี้คือเรื่องจริงดูแลสุขภาพก่อนที่จะไม่มีสุขภาพให้ท่านรักษาวันนี้มาดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพอย่าเพียงยะยาหลายท่านเป็นลูกค้าเก่าหลายท่านเป็นลูกค้าใหม่เดี๋ยวสุภาษิตจะบอกเก่าแล้วขานว่าเอาไปทานอย่างไรได้ผลดีผลไวอย่างไรแล้วก็แนะนำให้ไปทานทานดีแล้วก็บอกต่อนะครับที่นิยมนะฮะและต่อเนื่องมาอย่างยาวนานให้ท่านนึกถึงกระปุกสีแดงและกระปุกสีน้ำเงินนะครับดั้งเดิมตั้งแต่คุณแผนน้องพิมพ์สูตร1สูตร2เลยนะครับสูตร1เป็นยาบำรุงร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงินไม่เปลี่ยนปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่ติดอิ่มเครียดนอนไม่หลับบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณและท่านมีเบาหวานความดันไขมันนะครับก็ไปหาแพทย์แผนปัจจุบันเอายามาทานกันแล้วก็มาเสริมสร้างร่างกายด้วยสูตร1สุภาษิตไลฟ์วิชั่นนะครับท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงนะท่านหญิงเข้าสู่วัยทองมันวุบวับทั้งร่างกายและจิตใจและโดยเฉพาะเลือดจะไปลมจะมาแล้วก็เข้าสู่วัยทองคือหมดประจำเดือนฮอร์โมนเอสโตรเจนและฮอร์โมนเพศหญิงไม่สามารถผลิตได้ตรงนี้แหละมันว้าวุ่นทำให้ร่างกายเหี่ยวเฉาเหี่ยวย่นหย่อนยานซึ่งเพศหญิงเนี่ยรักสวยรักงามนะครับถ้าเหี่ยวย่นหย่อนยานไปแล้วดูไม่มีเสน่ห์เป็นอันว่ามาฟื้นฟูร่างกายด้วยสูตร1สุภาษิตและวิชันครับเขาบอกว่าท่านชายท่านหญิงเนี่ยโอกาสกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมกระดูกหักแตกง่ายเยอะเลยก็มีกระชายดำเนาะซึ่งมีแคลเซียมสูงมากนะแคลเซียมสูงมากกว่านมถึง6เท่านะฮะแล้วก็มีส่วนผสมอื่นๆฟื้นฟูร่างกายของท่านนะให้ดูหนุ่มดูสาวขึ้นทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะกระปุกละ350บาทเรียกว่าสูตร1กระปุกสีแดงนะครับรู้จักสูตร1แล้วมารู้จักสูตร2ครับเป็นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถนะครับบรรเทาการปวดเมื่อยครับเป็นยาแก้กระสาย24ชนิดเป็นยาระบายอ่อนๆและท่านปวดเมื่อยชาปลายมือปลายเท้าปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดเข่าปวดทั่วสารพางกายโรคเกาต์รุมาตอยอาการกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสิ้นเหลืองจากโรคกระสายอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมือกบันในลำไส้ให้หุ่นเซเลนเดอร์นะฮะหลายท่านบอกว่าถ่ายยากถ่ายลำบากนะอุจจาระแข็งเกินไปก็ไปกอบอาจมนะอุจจาระไม่ให้แข็งและไม่ให้อ่อนเกินไปได้ถ่ายสะดวกถ่ายสบายไม่เป็นลิซูทวารหนักและก็ที่สำคัญลำไส้จะได้ไม่มีปัญหานะครับอาการปวดเมื่อยก็ทั่วเราเบาบางอะไรดีก็ดีไปหมดเขาบอกคนเรากินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีแล้วไม่ปวดไม่เมื่อยเนี่ยทำให้สมองผิวพรรณสดใสดูอ่อนกว่าวัยครับหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ก็ทานสูตร2รุ่งฟ้าโอสถกระปุกสีน้ำเงินทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทนะครับถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคืออะไรหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้นะครับหลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านนอนเป็นผักเป็นปลาเลยลูกหลานบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ขยับขยื่นคุณตาคุณยายขยับขยื่นบ้างบอกหายใจยังเจ็บเลยสุภาษิตปรากฏว่าทานไปแล้วเดี๋ยวนี้นะสามารถไปดูแลความสะอาดบริเวณบ้านเนี่ยไปถางหญ้าดายหญ้า
หรือจะไปเก็บขยะอะไรโอ้มีเรี่ยวมีแรงฮะไม่ได้หมายความว่าไปดายารับจ้างเขาดายาเป็นแปลงๆไปเรื่อยๆนะเอาแต่พอไหวเนาะดีกว่านอนแมปนะถ้าติดเตียงแล้วท่านจะทุกข์ทรมานนะครับและถ้ามีโครงการผ่าตัดเข่าผ่าตัดอะไรสารพัดสารพันเอาไปเสริมเอาไปเพิ่มเอาไปดูแลร่างกายก่อนสักระยะหนึ่งเผื่อคุณหมอจะได้ไม่ส่งผ่าและตรงนั้นนะถือวิเศษที่สุดแล้วนะครับทาน2ส่วนร่วมกันเลยนะครับราคาเดียวกันกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นนะครับถูกมากดีมากคุ้มค่าคุ้มเงินมีออยมีธรรมยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยส่วนวิสซอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นั้นสุภสิทธิ์จะบอกกล่าวเล่าขานในช่วงต่อไปนะครับมาฟังเพลงนี้กันก่อนครับคาถามหานิยมยอดรักสลักใจส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับ

วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารคาร์โรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4 กล่อง

สติวิโอแกโคไซให้กวาดแทนน้ำตาลตรงนี้และไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานกำลังไขมันโรคหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้มิที่ไปรักษาแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีสารอะไรตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท่อลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายหุ่นเพื่อลดสมใจเสียตาดีผมหนาขึ้นมีใบแปะกล้วยสกัดส่งเสริมความจำที่ปวดเมื่อยตามข้อตามเข่าตามกระดูกก็มีเซลล์มันคอลลาเจนเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามกระดูกที่ดังก็แก้ปวดเมื่อยก็หายไปเป็นเซลล์มันจากทะเลลึกประเทศฝรั่งเศสมีตังทางเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเฮลินจื้อสมกรีเป็นยาอายุวัฒนะหมื่นปีนะครับกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทครับแล้วก็วิซอนนะวิซอนบีพันเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวคนดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนนะประสบการณ์เข้ามา10ปีแล้วยัดเพียงยัดยาน้ำหมื่นนับแสนอภิธานแล้วตาดีขึ้นปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาเพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาสูงวินัยตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาโรคสวิตช์คอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมจากการใช้สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นานๆเทียบเด็ดนานๆปวดตาถึงสมองดูหนังฟังเพลงเล่นติ๊กต็อกเล่นยูทูบสลับผัดเนี่ยดูหนังแนวตั้งเนี่ยมันปวดตาถึงสมองทานอะไรก็ไม่หายทานวิสอนหายนะครับกล่องละ900บาททานได้1เดือนครับ2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันยาเพียงยาหลายท่านบอกว่าซูเปอร์ซีดมันเป็นยาหยอดตาหรือเปล่าแล้ววิซอนเนี่ยไม่ใช่ครับเป็นแคปซูลหรือเปล่าก็ไม่ใช่เป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาตัวยาล้วนๆเลย800มิลลิกรัมเขาบอกสามารถบดไปบรรจุในแคปซูลได้ถึง4แคปซูลมันเยอะมากดังนั้นทานเพียงวันละเม็ดเดียวก่อนนอนตื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจนและท่านบอกซูเปอร์ซิดก่อนนอนนี่ยาเพียบเลยไปทานช่วงอื่นได้ไหมเอาไปทานหลังอาหารเช้าแต่มันจะมีเอฟเฟกต์นิดหน่อยก็คือทำให้ง่วงนอนบอกดีเลยไม่ได้ไปไหนนอนอยู่ที่บ้านนั่นแหละและท่านบอกมันช่วยเรื่องนอนหลับสบายดีนอนรวดเดียวตื่นตาแจ่มใสเลยนะซื้อ3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรีของดีระดับพรีเมียมนะประสบการณ์เขา10ปีแล้วนะบริษัทเคนจิกุประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ผลิตสุภาษิตได้รับลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวให้เป็นผู้จำหน่ายนะครับจำหน่ายมายัดเพียงยาวๆไปทานแล้วตาดีแล้วก็ชื่นอกชื่นใจหลายท่านเนี่ยแพงก็ทานไปแล้วถูกก็ทานมาแล้วแต่ว่าตาไม่ดีขึ้นพอมาทานวิศรตาดีบอกว่าสุภาษิตเนี่ยฟังมานานแล้วล่ะตอนนี้ยังไม่เชื่อใจฮะตอนนี้มาเชื่อแล้วบอกว่าลูกยิ่งทานมาซะแต่นานแล้วก็ดีแล้วตาจะได้ดีขึ้นนี่แหละจะได้ไม่สงสัยฮะให้ไปลองหลายๆยี่ห้อมาก่อนให้มีประสบการณ์มาก่อนถึงจะได้เชื่อมั่นนะของดีก็ต้องบอกว่าดีอ่ะยาเพียงยาครับทุกผลิตภัณฑ์ทุกรายการครับสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999นะครับมีเรื่องราวอัปเดตข่าวสารนะครับกรณีการเสียชีวิตของ10ตำรวจโทณรงค์ฤทธิ์เช่าวันดีอายุ33ปีตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดสกลนครที่สร้างความอาลัยให้กับครอบครัวเพื่อนร่วมงานและผู้ทราบข่าวนะครับย้อนกลับไปเมื่อเวลา 0:28 นาทีนะฮะก็คือเที่ยงคืนกว่าๆของวันที่24กรกฎาคม2569หน่วยบรรเทาสาธารณภัยเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครร่วมกับสมาคมผู้กู้ภัยคำหอมได้รับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งเหตุสั่งการ1669สกลนครให้เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มเองบริเวณข้างสนามกีฬาตำรวจตะเวนชายแดน23จังหวัดสกลนครหลังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อเจ้าที่เดินทางไปถึงพบชายหนึ่งรายนอนหมดสติอยู่ในที่เกิดเหตุทราบชื่อภายหลังก็คือ10ตำรวจโทณรงค์ฤทธิ์เช่าวันดีเจ้าที่รีบเข้าตรวจแต่ไม่พบสัญญาณชีพจึงเร่งทำการช่วยฟื้นคืนชีพเขาเรียกว่า CPR พร้อมประสานทีมกู้ชีพจากโรงพยาบาลศูนย์สกลนครเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อมาทีมกู้ชีพเดินทางมาถึงและพยายามให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ก่อนยืนยันการเสียชีวิตของ10ตำรวจโทณรงค์ฤทธิ์ในเวลาต่อมาหลังจากนั้นเจ้าที่ได้ประสานพนักงานสอบสวนสถานี
ตำรวจภูธรเมืองสกลนครและแพทย์เวรเข้าตรวจสอบและก็ชันสูตร

ลิกศพตามขั้นตอนทางกฎหมายก่อนมอบหมายให้เจ้าที่สมาคมกู้ภัยคำหอมเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตไปยังห้องเก็บศพโรงพยาบาลศูนย์สกลนครเพื่อรอให้ญาติติดต่อรับกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนี่คือเรื่องราวอัปเดตอุบัติเหตุนะครับต้องระมัดระวังนะครับอย่างนะฮะอย่างเข้มงวดนะนะอุบัติเหตุเนี่ยคนเดียวเนี่ยไปชนฟุตบาทหรือไปอะไรตัวมีอะไรก็สามารถจะทำให้ได้รับผลกระทบดังนั้นญาติเพียงยาคือการใช้รถใช้ถนนต้องระมัดระวังไม่ประมาทนะครับเพราะว่าคนที่หลักคนอยู่ข้างหลังพ่อแม่นะครับญาติสนิทมิตรสหายนะครับก็ต้องนะเสียอกเสียใจนะครับก็บอกว่าอุบัติเหตุรถยนต์เนี่ยเสียหลักล้มเองนะข้างสนามกีฬาตชด.การล้มนะหมวกกันน็อกก็ต้องสวมนะและหลายสิ่งหลายอย่างเนาะขับรถนะไม่ต้องจำเป็นต้องรีบฮะเพราะว่าขับรถแรงเกินไปพอล้มมันก็เกิดอาการหนักนะครับด้วยความรักทงใหญ่จากใจดีเจสุภสิทธิ์นะครับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็เตือนลูกเตือนหลานด้วยนะครับกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเอาข่าวสารตรงนี้มาอัปเดตให้ญาติเพียงญาติญาติได้รับทราบรับฟังกันนะครับทุกเพจฟันเวชภัณฑ์ครับสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์ในช่วงที่สุภสิทธิ์จัดรายการนี้ก็สั่งซื้อเพิ่มเติมมาได้จะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมครับ0836931999ครับ

0: มาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: หลาย
1: ไกลเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได
1: ้หลานมันเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยเพราะตาตังไม่อิ่มเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ
0: ้
1: า
0: ปีกองเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสวัยสว่างสวัยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาถรรพ์นะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ
1: ้แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเน
1: า
0: ะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เด็กเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องก็สั่งก็ไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเนอะ
0: ป้าน้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับที่กล่องของประเจ็ดร้อยบาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
0: สะอาดวงจันทร์อินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
2: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
0: การปวดเมื่อยนะครับ
2: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
0: หายปวดหายปวดเน
2: า
0: ะ
2: จ้ะ20ปากกระปุกกันนะ
0: แล้วโอ้กินแล้วดีเน
2: า
0: ะ
2: จ้าติดตามกินอยู่เลยเนี
0: ่
2: ย
0: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
2: ฉันว่ามันมึนหัวเห็นฟังไว้เห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
0: ครับ
2: มันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
0: เพราะลุงประสาทด้วย
2: จ้ามันจะมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันตาขวาง
0: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
2: จ้า
0: เอาไปทาน
2: ล
0: ู
2: กกัน
0: เอาไปทานลูกกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
2: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี้
0: โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
2: าดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
0: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะเป็น4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้าขอบพระคุณครับ
2: ค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณป้าสะอาดวงจันอิน
3: ค่ะผมไม่ไหวแล้วบอกไม่มีแรง
4: ไม่มีแก้วแฟร์เทียนฉายคอฟฟี่นี่โผล่เพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
3: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกเขาชื่นใจด
4: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
3: เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
4: ดีแล้วเนาะเนา
3: ะ
4: มีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
3: จ้า
4: เนาะ
3: มันปวดเมื่อยมีแรง
4: ผม
3: ไปช่วยดิ
4: ชี้บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
3: ผมหนาขึ้นเนาะ
4: เอ
3: าจริงหนาขา
4: จริงเนาะ
3: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
4: ไม่ร่วงเน
3: า
4: ะ
3: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงหวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
4: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
3: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
4: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
3: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
4: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะ
3: เน่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊คพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
4: โอ้โหสาธุขอบคุณ
3: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให
4: ้ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
3: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
4: 10 กล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี่ไปทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
6: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
5: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
6: ทับน้ำหมู่5
5: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
6: ด้วยกาแฟด้วย
5: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสุภของคุณสุภสิทธิ์อร่อยแม่เทียนฉายคอฟฟี
6: ่อร่อยอร่อยหอมมากเลย
5: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
6: อ๋อซื้อเต้หมูประจำ
5: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
6: เพราะ
5: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดพอเลยนะจ๊ะ
6: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดีเขา
5: จริงด้วยจริงด้วย
6: ฟังทุกวัน
5: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อคลายหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ
7: ขอบคุณพรีเซนเตอร์ของเราเนาะที่ทานแล้วเห็นผลไว้ได้ผลจริงนะขอบคุณที่ให้สัมภาษณ์จากปากจากใจเอาไปทานดีและบอกต่อนะครับทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์สามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999นะครับมีทะเบียนยามีออยมีคุณภาพสูงและปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวปิดเบรกในชั่วโมงแรกครับกับทีมงานณโย่งณพวงณนงกับเพลงที่ชื่อว่ายิ่งแก่ยิ่งกวนจบเพลงแล้วไปพักสักครู่ดื่มน้ำดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กันก่อนชั่วโมงหน้ามีเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม
2: ่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
1: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทาน
2: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงสงเงียม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงสงเงียม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงสวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083 8686 083
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
6: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราช
7: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสม
8: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะเจ้าหน้าที่คุมผู้ต้องหาคดีฆ่า5ศพพัทยาฝากขังด้านญาติผู้เสียชีวิตขอเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญคดีคนหายมากกว่านี้สักครู่มาติดตามค่ะ
10: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
11: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
10: หรอใช้ยากไหมล่ะ
11: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
11: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
10: อืมดีจังโอเคเลย
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จ้ามาเสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ความคืบหน้าคดีการหายตัวของ2พี่น้องชายหญิงชาวรัสเซียและครอบครัวอีก3รายวันนี้ที่สถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวนายธนาเกิดทองหรือป๋องนายธงชัยศรีนินหรือธงพร้อมผู้ต้องหาอีก2รายคือฟลุ๊กและบอนเพื่อดำเนินการฝากขังต่อศาลหลังถูกดำเนินคดีในคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญที่มีผู้เสียชีวิตรวม5รายหลังการสอบสวนตลอดทั้งคืนเจ้าหน้าที่ได้จัดทำประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือและเตรียมเอกสารประกอบคำร้องขอฝากขังโดยผู้ต้องหาทั้ง4ปฏิเสธตอบคำถามสื่อมวลชนเกี่ยวกับแรงจูงใจในการก่อเหตุก่อนถูกนำตัวไปศาลป้าของนายป๋องซึ่งเป็นผู้เลี้ยงดูมาตั้งแต่วัยเด็กได้นำอาหารและน้ำดื่มมาเยี่ยมพร้อมเปิดเผยว่าหากศาลพิพากษาลงโทษก็พร้อมยอมรับตามกระบวนการยุติธรรมและจะไม่ยื่นประกันตัวเนื่องจากไม่มีหลักทรัพย์และเกรงว่าหากได้รับการปล่อยตัวอาจก่อเหตุซ้ำด้านนางตุ๊กตาน้องสาวของผู้เสียชีวิตในคดีพ่อแม่ลูก3ศพเปิดใจทั้งน้ำตาว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเชื่อว่าพี่เขยซึ่งเป็นบุคคลสุดท้ายที่อยู่กับพี่สาวก่อนหายตัวไปน่าจะทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดพยายามโทรหาพี่สาวหลานและพี่เขยอย่างต่อเนื่องแต่ไม่มีผู้ใดรับสายทั้งยังเคยขอให้ตำรวจตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์มือถือเนื่องจากหมายเลขยังเปิดใช้งานอยู่แต่ได้รับแจ้งว่าการดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายและหากไม่มีการสืบสวนคดี2พี่น้องชาวรัสเซียครอบครัวอาจไม่มีวันทราบชะตากรรมของพี่สาวหลานและพี่เขยที่ผ่านมาครอบครัวพยายามทุกวิถีทางในการติดตามตัวผู้สูญหายทั้งการแจ้งความประสานตำรวจและติดต่อให้ผู้บริการเครือข่ายโทรศัพท์แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองเนื่องจากเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญเรื่องคนหายมากกว่านี้ปิดท้ายที่หน่วยเฉพาะกิจราชมนูญจับกลุ่มชาวเมียนมาลักลอบเข้าเมืองในพื้นที่แนวชายแดนตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สอดรวม33คนพร้อมตรวจยึดรถกระบะบรรทุกสัมภาระ1คันคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
3: เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจราชบุรีโดยหมวดเคลื่อนที่เร็วกองกำลังนเรศวรจัดกำลังพลลาดตระเวนและเฝ้าตรวจบริเวณพื้นที่บ้านดอนชัยหมู่6ตำบลแม่ตางอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตรวจพบบุคคลต้องสงสัยจึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบพบเป็นบุคคลสัญชาติเมียนมาจำนวน33คนแบ่งเป็นชาย14คนหญิง17คนและผู้ติดตาม2คนโดยทั้งหมดให้การยอมรับว่าแอบลักลอบข้ามแดนมายังฝั่งไทยผ่านช่องทางธรรมชาติโดยเป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงมีการควบคุมตัวส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอดดำเนินคดีตามกฎหมายและในบริเวณเดียวกันยังพบรถยนต์กระบะ4ประตู Toyota Vigo สีขาวไม่ติดทะเบียนกไก่ต่อเต่า8107พร้อมกระเป๋าสัมภาระหลังกระบะจากการสอบถามไม่มีผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของเจ้าหน้าที่จึงมีการเข้าตรวจยึดรถกระบะดังกล่าวเพื่อตรวจสอบต่อไปเป็นสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
4: เมืองไทยจะร่มเย็นและน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปเพียงแค่คุณไม่คิดร้ายใคร
5: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
6: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
7: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
8: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
9: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ับบทเพลงที่ชื่อว่าหอยยางนะครับหอยยางค่อยๆก้าวเดินไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความรักและการงานนะครับบอกช้าๆได้พราเล่มงามนะครับนั่นเองกับเพลงที่ชื่อว่าหอยยางไพพงศธรส่งมอบให้ญาติเพลงญาติที่รักและเคารพทุกท่านและนำพามิตรรักฝ่ายรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสุภสิทธิ์ขอสวัสดีสุสวยอีกครั้งครับญาติเพลงญาติที่รักและเคารพทุกท่านครับหลังจากฟังชั่วโมงแรกผ่านพ้นไปแล้วบอกกล่าวเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปอย่างครบถ้วนแล้วหลายท่านก็เข้าอกเข้าใจหลายท่านบอกว่าเพิ่งมาฟังกลางรายการก็อยากจะสอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามเพิ่มเติมจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับจดเลยฮะ บอกหลายครั้งนะยายเพียงยายาหลายท่านบอกว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอายุมากแล้วบอกว่าจดไม่ทันสุภสิทธิ์สุภสิทธิ์ส่วนมากจะบอกเร็วบ้างช้าบ้างนะครับก็จดไว้เลยนะครับจดแล้วก็อย่าทำหายอีกนะ เก็บไว้ในสมุดนั่นแหละสมุดหายก็หายกันนะฮะหรือจะจดที่โล่งแจ้งและท่านเอาถ่านหุงข้าวไปเขียนติดข้างฝาไว้ จนญาติสนิทพิสายมาที่บ้านบอกว่าโทรศัพท์ใครเนี่ยหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยคุ้นๆอยู่นะลงท้าย999เนี่ยบอกของดีเจสุภสิทธิ์ลพบุรีนี่แหละจดตัวเล็กๆก็ได้เดี๋ยวข้างฝาเพื่อน 0836931999ไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนภัยบำรุงนาการตาสุภสิทธิ์ไลวิชั่นบางเรื่องการหญิงใช้เวทอไว้กันคนแข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีลูกมีแรงสู้ไม่ถอยหน่อยไม่เป็นประพรมนเพศชายให้เกิดความสมดุลและท่านมีเบาหวานกำลังไขมันครับไปหาแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็มาทานวิตฟูร่างกายด้วยสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์ไลวิชั่นแล้วก็ท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งนะเข้าสู่เวทองแล้วนี่นะครับยังอื่นไม่ต้องพูดถึงนะแล้วก็ท่านหญิงเข้าสู่เวททองวูบวับทางร่างกายและจิตใจเลือดจะไปลมจะมาหรือเลือดหมดแล้วคือประจำเดือนหมดแล้วนั่นว่าวุ่นทางร่างกายและจิตใจโอกาสกระดูกผูกกระดูกพุนสูงมีกระเชยดำเป็นตัวนำและฟื้นฟูร่างกายเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดครับปวดหัวไม่เกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มทานกันเลย2แคปซูลเท่านั้นก่อนนอนกระปุกละ350 บาทนะครับกระปุกสีแดงส่วนรุ่งฟ้าโอสถน้ำบรรเทาการปวดเมื่อยชาปรุงมือปลายเท้ากินข้าวได้นอนหลับนะเป็นยาระบายอ่อนนะครับแล้วก็ปวดเมื่อยตามร่างกายนี่แหละครับโรคเกาต์รุมาตอยบอกว่ากินข้าวได้ลบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกข์ทรมานเมื่อทานรุ่งฟ้าโอสถ3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350 บาทบรรจุถึง60แคปซูลหนักแล้วทาน2ส่วนรวมกันครับราคาเดียวกันครับกระปุกละ350 บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีนะครับและวิซอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนครับเขาบอกเรื่องราวของดวงตามีตั้ง70กว่าโรคหลายท่านเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บหลายท่านเกิดจากอายุอนามมากแล้วหลายท่านเกิดจากการใช้ดวงตานานๆตาได้รับผลกระทบกระเทือนโรคสีวิตคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเป็นโรคอุบัติใหม่จากการใช้สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นานๆแท็บเล็ตนานๆปวดตาถึงสมองทานอะไรก็ไม่หายทานวิซอนหายนะครับ1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันแพ็กเกจยังดีครับทันสมัยด้วยบริษัทเคนจิกุประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ผลิตสุภสิทธิ์ได้รับลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวให้เป็นผู้จำหน่ายมา10ปีแล้วยาเพียงยาน้ำหมึนนับแสนเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังเลยนะครับส่วนกาแฟที่ใช้กาแฟให้ของขวัญกับร่างกายของท่านให้ความสดชื่นให้นะความอร่อยอร่อยนะให้ของขวัญ นะครับให้กำลังแรงใจตัวท่านเองหรือให้กับเพื่อนบ้านแล้วก็ญาติสนิทพิสายที่มาเยี่ยมเยียนกับกาแฟเทียนฉายกาแฟครับเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยุนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสไลใช้สารสเตียรอยด์แกลโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บนะเบาหวานกำดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคได้ดื่มได้ไม่ได้ไปรักษา
จไม่สั่นไม่ปวดหัวมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์จากประเทศฝรั่งเศสมาเคลือบตามข้อตามข่าวดังก๊อบแก๊บปวดเมื่อยก็หายไปมีสารอะไรตัวช่วยในการย่อยอาหารที่ท้องลำไส้ล้างสารพิษในลำไส้ขับเมื่อมันในลำไส้ขับของเสียออกจากร่างกายระบบขับถ่ายดีคุณเพียวลงสนใจสายตาดีผมหนาขึ้นมีแบบเป็นวัสดุการส่งเสริมความจำมีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านทุกกล่องทุกซองทุกแก้วเนี่ยกล่องหนึ่งมีมูลค่าตังถังเช่า110บาทเฮลินจิวสมกลิ่นเป็นยายุวทานอาวินปีและสารสกัดทั้ง24ชนิดระดับทริปเปิลเอเอ3ตัวดื่มทุกวันได้ร่างทองกลับมาแข็งแกร่งแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกหล่อสวยจากภายในสู่ภายนอกเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่วันละ1ซอง2ซอง3ซองตามใจปรารถนาของท่านกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทขอบคุณญาติเพียงญาติยาที่ให้ประสบการณ์สุภาษิตหลายท่านบอกว่าไปทานยุคทันยาดื่มกาแฟมาสารพัดแล้วไปกาแฟเพื่อสุขภาพบอกว่ากล่องละพันก็เคยดื่มมาแล้วบอกว่ามาแพ้สุภาษิตนี่แหละสุภาษิตก็ชื่นใจและสุภาษิตมั่นอกมั่นใจว่าจะผลิตสินค้าทั้งทีให้ได้ดีมีคุณภาพสูงต้องใส่สารสกัดอัดแน่นจัดเต็มควบคุมการผลิตโดยสุภสิทธิ์ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ควบคุมดูแลทุกขั้นตอนมีทะเบียนยามีอย.มีคุณภาพสูงและปลอดภัยสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับโทรมานะครับ0836931999หรือจะไปซื้อตามร้านต่อไปนี้ครับมีจำหน่ายทุกอย่างเลยร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองขายดีทุกวันครับแล้วก็รับคนละครึ่งด้วยร้านเจ๊หมูป่ามกหรือร้านลูกสาวสมบัติเพศสัตว์ป่ามกอ่างทองร้านป้าเพลินหรือป้าโอ่งใกล้วัดตันอินบางปะหันครับร้านสุกิจเพศสัตว์อำเภอพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สังกัลบุรีขายดีทุกวันครับเป็นร้านตัดเครื่องแบบฐานตำรวจอพปรชุดรอดอทุกชนิดใส่แล้วหล่อแล้วเท่แล้วสวยฮะนะตัดที่ร้านนพรัตน์สังกัลบุรีและจำหน่ายของดิบของดีในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพอย่างครบถ้วนร้านสิริชัยเพชรสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านโบเพชรสัตว์โคกสำโรงร้านคังยาชุมชนโคกสำโรงร้านเหล่านี้ขายดิบขายดีขายทุกอย่างของสุภาษิตบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมขายกาแฟดีมากดื่มเองด้วยบอกร่างกายเป็นขาวหมดทุกอย่างเลยสุภาษิตมีอย่างเดียวไม่ขาวเนี่ยทำไมจะให้ขาวได้ แหมมุกลึกจังจริงนะลูกมุกลึกฮะนึกตั้งนานสุภาษิตยิ่งหน้าซื่อๆตาใสๆอยู่ด้วยเอาเป็นว่าเขาเจตรงกันเนาะร้านจิ้งเว้นจันช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีวิสอนนะครับนอกจากนี้สั่งซื้อโดยตรงกับสุภาษิตนะครับ0836931999ทุกสิ่งทุกอย่างมีอย.มีเทมันยาไม่มีสารปลอมปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารเคมีไม่มีสารอันตรายไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารนะครับไม่แสลงอาหารการกินใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นทุกอย่างทานได้อยากทานแต่ของนั้นจะต้องไม่เป็นของเสียของเน่านะไม่แสลงอาหารการกินใดๆนะครับซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดแล้วก็แถมเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อญาติเพียงญาติยาบางส่วนที่สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์เข้ามาคุณอาแซ่อึ้งบอกได้รับการแนะนำจากเพื่อนบอกเอากาแฟไปดื่มแล้วมันดีเลยสั่งกาแฟบ้างตำบลหนองขามอำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณป้าคายพยาบาลและญาติเนาะบอกว่าต้องทานกันน่ะไม่ฉะนั้นร่างกายจะไม่แข็งแกร่งแข็งแรงขาดไม่ได้เลยตำบลดอนสลับห้วยกระเจ้ากาญจนบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สั่งมา2ชุดนะชุดละ5กล่อง 1,000 บาท2ชุดก็ 2,000 คุณลุงพลมาธารลักษ์เนาะยาเพียงยาของสุภสิทธิ์ตั้งแต่โบราณโบราณแล้วล่ะตำบลบ้านอินทผลเมืองอ่างทองสั่งสูตร2รุ่งฟ้าสด6กระปุก 1,400 บาทครับคุณพี่อัญชลชรีพรฉิมสาหร่ายบ้านร่อมพระนครศรีอยุธยาบอกว่าฟังสุภสิทธิ์โดยตลอดกลางวันกลางคืนนะฮะบอกไม่หมุนคลื่นหนีไปไหนเลยฟังแต่สุภสิทธิ์นะฮะชื่นใจฮะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งคุณยายนะคุณแม่ของคุณหนุ่ยอําคุณหนุ่ยมงคลตำบลท่าสารามเพื่อเมืองจังหวัดลพบุรีนะครับกาแฟ2กล่องวิซอน2กล่องสูตร1 2กระปุก
3,000 บาทนะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งบอกว่าซื้อที่ร้านนพรัตน์ด้วยซื้อสุประสิทธิ์ด้วยพี่พยนต์วรรณประกอบตะวันบ้านหม้อพรมบุรีสิงห์บุรีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง1,000 บาทซื้อให้คุณแม่นะครับคุณบุญชูขำวงตะวันอบธมอำเภอสามโก้อ่างทองกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณพี่สุนัยเบืองขวัญใจสั่งให้คุณแม่สมมั่นจิตนะครับถนนหลวงทรงพลตำบลท่าพี่เลี้ยงสุพรรณบุรีอำเภอเมืองสุพรรณบุรีพี่สุนัยเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่ซื่อตรงนะครับบริการดีมีคุณภาพสูงนะตัวแทนประกันชีวิตเรียกใช้พี่สุนัยเมืองขวัญใจนะครับสั่งให้คุณแม่นะวิสันหนึ่งกล่องรุ่งฟ้าสด2กระปุกทั้งหมด 1,600 บาทครับคุณพยาวเชื้อทีมตำบลดอนแสลบห้วยกระเจ้ากาญจนบุรีบอกว่าเคยดื่มกาแฟมาแล้วอะกล่องละพันกล่องละพันทานมาแล้วจากกรุงเทพบอกว่าสู้ของสุภาษิตไม่ได้เลยนะมีโรคประจำตัวแล้วก็บอกทานแล้วดีขึ้นครับพี่วันเพ็ญกอมฤทธิ์ซื้อให้คุณแม่ประจำครับวิสันสี่กล่องสวัสดิ์700บาทตูนบางนางร้าบางประหันพระนครสิทธิยานะครับคุณสมพงษ์บุญมาพันธ์ตูนโพก้าวต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีบอกไม่ดื่มไม่ได้เลยกาแฟทินชัยคอฟฟี่สั่งกาแฟไปคุณป้าชะลอทองพูนตัวช้างตะบนยางใช้โพทองอ่างทองลูกค้าเก่าจะประจำทานทุกอย่างของสุภาษิตเลยสั่งกาแฟเช่นฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่สุรภารักษาเมืองพระพุทธบาทสระบุรีสั่งกาแฟ5กล่องกาแฟเช่นฉายคอฟฟี่5กล่องวิสันหนึ่งกล่องทั้งหมด 1,900 บาทนะครับที่เหลือยกยอดไปประกาศในค่ำคืนนี้แล้วก็ประกาศในชั่วโมงหน้านะครับที่วสป711กิโลเฮิรตซ์นะครับมาเพื่อเพลินเจริญใจกันต่อเลยกับเพลงเพราะๆในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับช่วงที่เขาแห่บั้งไฟและยิงบั้งไฟนะบั้งไฟหมื่นบั้งไฟแสนบั้งไฟล้านเขาเรียกว่าบั้งไฟเนี่ยเพื่อขอฝนนะครับเรื่องราวก็จะผูกเรื่องผูกราวกับนิทานพื้นบ้านผาแดงกับนางไอ้นะครับมาฟังนางไอ้ของอ้ายมนแคนเก่นคุณครับ

0: ยาอะไรนะครับคุณพี่ชาว
1: อ
0: ดสักเจริญยังไม่หมดครับผม
1: โอ้ถ้าอย่างนั้นสองสั่งสักสองชุดน่ะ
0: สองกล่องเหรอนะ
1: สองชุดสองชุด
0: สองชุดนี่คืออะไรแปด
1: กล่องทั้งแถมอ่ะ
0: แปดกล่องทั้งแถมเลยโอ้โหนะ
1: สั่งสองชุดจ้ะ
0: ครับแปดกล่องเลยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย 5,400 โอ้โหไม่หมดง่ายๆนะสุภาษิตแล้วก็
1: อยากจะให้เขาด้วยชุดนึง
0: เหรออ๋อๆๆ5
1: แล้ว
0: ก็ชุ
1: ดนึง
0: 5,400 เนาะแสดงว่ากินดีอ่ะสีตาเป็นอะไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่ชะโอดป่ะพี่พี่ที่พูดกับผม
1: เจริญจ้ะ
0: พี่ชะโอดทรัพย์เจริญเหรอฮะตาเป็นอะไรครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ตาเป็นอะไรเต็มทีเดียว
1: เป็นต้อจ้ะ
0: ต้ออะไรครับ
1: เป็นต้อเป็นฉันเป็นต้อกระจก
0: ครับผม
1: แล้วลูกสะใภ้ก็เป็นต้อเนื้อ
0: ต้อเนื้อปรากฏว่าทานไปแล้วดีขึ้น
1: ฉันทานแล้วจ้ะแต่มันดีขึ้นจ้ะ
0: ทีแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหม
1: ทีแรกเลยก็มันก็มองไม่ชัดนะจ้ะ
0: มองไม่ชัดปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มองชัดเจน
1: ทานไปแล้วมันดีขึ้นจ้ะ
0: ครับมองหันชัดแจ๋วเลยว่างั้นเถอะนะครับครับผมแต่ลูกสะใภ้ล่ะครับที่ลูกสะใภ้ตาเป็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้วเนี่ยอ๋อ
1: เป็นต้อเนื้อจ้ะ
0: เป็นต้อเนื้อพี่เป็นต้อกระจกลูกสะใภ้ต้อเนื้อดีขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ยังไม่เคยกินเลย

0: อบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยเดี๋ยวผมส่งให้เนาะส่งให้เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวขอโทษไปแบบคราวที่แล้วนะครับพี่นะ
1: จ้าจ้า
0: ขอบพระคุณอย่าง
1: มากเลยจ้า
0: ผมต้องขอบคุณพี่แนะนำต่อๆไปด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่
1: จ้าสวัสดีจ้า
2: ที่คุณจินดามณีคุณชนิดานะจ๊ะแฟนคลับตัวจริงทานกาแฟเตียนฉ่ายคอฟฟี่มานี่เป็นร้อยกล่องเลยมั้งได้เลยนะร้อยกล่องเออเป็นไงกาแฟเตียนฉ่ายคอฟฟี่ดีไหมจ๊ะคุณอ่ะ
3: กินดีมาก
2: รสชาติดีนะ
3: รสชาติดี
2: เพราะว่ามีเบอร์รี่บำรุงสายตานะ
3: แล้วผมเข้าไม่ดับ
4: ก็ไม่ร่วง
2: ใช่เพราะว่าเป็นมีสมุนไพรใส่เข้ามาด้วยนะแล้วคุณอยู่ที่ไหนกันจ๊ะเนี่ยอำเภอ
3: โพทอง
2: อำเภอโพทอง
3: ตำบลยางชาย
2: ตำบลยางชายนะจ๊ะคนขยันของตำบลเลยนะเนี่ยมีสามีขับรถมาเอาใจดีไปโน่นแล้วนะจากกันมานานคุณสุประสิทธิ์พูดดีไหม
3: พูดดีมาก
2: ชอบฟังใช่ไหมล่ะ
3: จ้ะ
2: ฟังแล้วสบายใจใช่ไหม
3: ฟังทุกวัน
2: จ้ะขอบคุณนะจ๊ะอ่านจริงไหม
3: จริงจ้ะ
2: นะจ๊ะขอบคุณจ้ะขอบคุณเดี๋ยวส่งเลย
3: แล้วไม่มีเนี่ย
4: ต้องเว้นมาเดือนเดียวเนี่ย
3: แค่นั้นเ
2: ลยเอาได้สิเดี๋ยวมา
3: ส่งมาเลย
2: เดี๋ยวส่งตามมาให้เลยนะขอบคุณนะเอาห้ากล่องนะห้ากล่องขอบคุณนะจ๊ะยินดีรับใช้ร้านเจ๊หมูจ้ะรับใช้นะจ๊ะขอบคุณคุณสุประสิทธิ์มากนะที่ส่งกาแฟมาให้คนสวยรับประทานกันนะให้สดชื่นแข็งแรงแบบนี้นะตาดีสมองดีนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

นักร้องคุณภาพไม้พิรมพรไม้พิรมพรนี่ร้องเพลงได้ไพเราะจับใจมากๆเลยนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมานะครับส่งมอบให้ยัดเพลงเจ้าหยาที่รักและเคารพทุกท่านก่อนหน้านี้บทเพลงแก้ของมนแคนแก่นคูนนะมนแคนแก่นคูนร้องเพลงนางไอของอ้ายส่วนตายระไทยคือผาแดงของน้องนะยัดเพลงเจ้าหยาคงจะเคยฟังประวัติไม่ว่าจะเป็นทางYouTube TV หรือวิทยุสุภสิทธิ์ก็เคยมาเลยเล่าเรื่องราวของผาแดงนางอายมีโอกาสอย่างไรจะเล่าให้ฟังอีกซึ่งใช้เวลายาวมากเลยอาจจะไปเล่าในภาคกลางคืนนะครับก็เพียงเพราะๆนะส่งมอบให้เป็นกำลังจิตกำลังใจสำหรับญาติเพียงญาติของสุภสิทธิ์ทุกท่านหวังว่าจะมีความสุขไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณโทรศัพท์หลายสายนะป้าเล็กบางหันมากนะโทรศัพท์เข้ามาพูดมาคุยแล้วก็ญาติพี่ญาติยายหลายท่านก็โทรศัพท์เข้ามาสั่งซื้อแล้วก็ได้พูดได้คุยกันสอบถามเรื่องราวของสุขภาพเรื่องราวของการดูแลสุขภาพแล้วเอาไปทานกันเนี่ยยุกยาผีพันเสริมพันและกาแฟเทนชัยคอฟฟี่เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างหลายท่านก็ชื่นชมบอกว่าของดีราคาถูกมีอยู่จริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสุภสิทธิ์ขอให้ท่านมั่นใจได้เลยว่าเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นอยากท่านได้ทานนะทุกสิ่งทุกอย่างเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2ร่วมฟ้าโอสถกาแฟทินชัยคอฟฟี่วิสันดูแลดวงตาจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลุ้นเราก็แถมโทรมานะครับ0836931999เขาบอกคนเราเนี่ยมี2สิ่งด้วยกันอย่าบอกใครว่าเราเป็นโรคภัยแค่เจ็บอะไรแต่สุภสิทธิ์นะฮะฟังเรื่องราวของญาติพี่น้องญาติแล้วบอกได้เพื่อเป็นการดูแลนะครับเพราะสุภสิทธิ์ก็ร่ำเรียนมาทางแพทย์แผนไทยด้วยเภสัชกรรมแพทย์แผนไทยและก็เวชกรรมแพทย์แผนไทยก็พอมีความรู้บ้างนะครับแล้วก็สามารถแนะนำและเข้าอกเข้าใจตัวสุนภัยแต่ละชนิดนะครับนั่นคือทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องนะการขึ้นทะเบียนยาการตรวจแบบเข้มข้นนะการผลิตจากโรงงานได้มาตรฐานและก็ต้องสะอาดปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อยาผิงยาวไปทานแล้วมีแต่ดีกับดีมิเป็นอันตรายแต่ประการใดนะครับมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นจากกระทรวงสาธารณสุขเขาถึงจะอนุมัติเป็นทะเบียนยามีอย.มานะครับยาเพียงยามันอกมันเจ็บได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปทานแล้วมีแต่ดีกับดีและก็ปลอดภัยนะครับสุภสิทธิ์นะมีเขาบอกคนเราห้ามบอกกับคนอื่นนะแต่บอกกับสุภสิทธิ์ได้บอกว่าห้ามบอกไม่มีเงินนะห้ามบอกกับใครเขากลัวเดี๋ยวเขาหนีเขากลัวยืมเงินเขาห้ามบอกว่ามีโรคภัยแค่เจ็บหนักๆมาบอกสุภสิทธิ์หรือบอกคุณหมอนี่บอกได้นะครับเดี๋ยวจะได้จัดยาให้ถูกนะฮะแล้วก็มีเรื่องจริงที่ญาติผิงญาติต้องเข้าอกเข้าใจนะครับเขาบอกว่า 1. อย่าไปโรงพยาบาลในวันจันทร์ถ้าไม่จำเป็นเพราะคนจะไปเยอะมากนะครับ 2. อย่ายืมเงินคนรู้จักเกิน2ครั้งนะครับเดี๋ยวเขาไม่ครบด้วยนะครับ3อย่าไว้ใจคนบนโลกใบนี้ยกเว้นครอบครัวของคุณอาจจะไม่ใช่ทุกครอบครัวก็ได้นะฮะแต่คุณไว้ใจดีเจสุภสิทธิ์เนาะ4คนแปลกหน้าจะกลายเป็นเพื่อนคุณเมื่อเขามีผลประโยชน์ครับ5เพื่อนของคุณอาจกลายเป็นคนแปลกหน้าเมื่อผลประโยชน์หมดไปหรือไม่ก็ยอมหรือไม่ก็ไม่ยอมคืนเงินที่เขายืมคุณไปนะเขาจะแปลกหน้าทันทีทันใดและ6สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคือสุขภาพสุขภาพดีอะไรก็ดีไปหมดครับแล้วก็ต่อด้วยเงินต่อด้วยความสัมพันธ์นี่คือข้อคิดที่สุภสิทธิ์นำมาฝากญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับชั่วโมงหน้าครับ15:00 น.จนถึง16:00 น.ที่วสป.711กิโลเฮิรตซ์สำหรับคลื่นนี้เจอกันในค่ำคืนนี้3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับชั่วโมงนี้ท่านอยากได้อะไรครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้ก็สอบถามสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ทุกสิทธิ์ทุกอย่าง0836931999
1999ก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยลำไยไหทองคำกับเพลงที่ชื่อว่าผู้สาวขาเลาะครับขอท่านมีความสุขทั้งวันนะครับเพื่อเพลินเจริญใจไปท่องเที่ยวไปไหว้พระไปทำอะไรก็แล้วแต่เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับครับสุภาษิตลาไปก่อนนะครับอย่าลืมช่วงหน้าวสป.711 กิโลเฮิรตซ์ครับสวัสดีครับ

0: ำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม
2: ่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ083-8686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
1: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
2: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083-8686-083
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 081-290-1691
6: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราช
7: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสม
8: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะอธิบดีปภ.กำชับจัดสอบสัมภาษณ์ข้าราชการปภ.ปี69ระหว่างวันที่1ถึง3สิงหาคมนี้กรรมการสอบต้องโปร่งใสมุ่งคัดสรรข้าราชการเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติสักครู่มาติดตามค่ะ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าในช่วงวันที่1ถึง3สิงหาคมนี้ปภ.ได้กำหนดให้มีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยจะเป็นการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานประจำปีพ.ศ. 2569ณอาคารรักตักกนิษฐ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกรุงเทพมหานครโดยในวันที่1สิงหาคมจะเป็นการสอบสัมภาษณ์วันแรกซึ่งในช่วงเช้าจะเป็นการสอบของตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการเจ้านักขออภัยค่ะเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและนายช่างโยธาปฏิบัติงานขณะที่ในช่วงบ่ายจะเป็นการสอบตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการส่วนในวันที่2ถึง3สิงหาคมนั้นตลอดทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายจะเป็นการสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการด้วยเหตุนี้ตนจึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ทุกคนดำเนินการสัมภาษณ์ด้วยความโปร่งใสเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคัดสรรข้าราชการเข้ามาทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติพร้อมนำพาองค์กรไปสู่การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรมปิดท้ายที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่31กองกำลังผาเมืองบุกตรวจยึดยาบ้า8ล้านเม็ดของเครือข่ายโล่งแซ่ลีที่ซุกซ่อนอยู่ในป่าช้าในเขตอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายคุณชัชวาลวังทิยองรายงานค่ะ
7: การตรวจยึดยาเสพติดในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด3กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดร่วมกับทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่31กองกำลังผาเมืองนำกำลังเข้าตรวจภายในป่าช้าบ้านซาวาหมู่ที่3ตำบลสันทรายงามอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายพบรถยนต์กระบะสีน้ำตาลติดป้ายทะเบียนจังหวัดเชียงรายจอดอยู่บริเวณท้ายกระบะบรรทุกสิ่งของเต็มคันรถโดยมีผ้าใบปิดคลุมไว้อย่างมิดชิดแต่ไม่พบตัวเจ้าของรถเจ้าหน้าที่จึงทำการเปิดผ้าใบคลุมกระบะรถออกพบยาบ้าจำนวน27กระสอบรวม8ล้านเม็ดบรรทุกอยู่ในกระบะท้ายรถจึงทำการตรวจยึดไว้จากการขยายผลในเบื้องต้นทราบว่ายาบ้าทั้งหมดเป็นของเครือข่ายโล่งแซ่ลีถูกลักลอบขนลำเลียงมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านข้ามชายแดนแม่น้ำโขงบริเวณช่องทางธรรมชาติในพื้นที่ตำบลม่วงยายอำเภอเวียงแก่นจากนั้นใช้รถยนต์กระบะลำเลียงมาซุกซ่อนไว้ในป่าช้าเขตอำเภอเทิงเพื่อรอผู้ร่วมขบวนการมาขนลำเลียงเข้าสู่ตัวจังหวัดชั้นในต่อไปชัชวาลวังทิยองรายงาน
8: กล่องอาหารขวดแก้วเป็นขยะรีไซเคิลกระดาษชำระขยะทั่วไปส่วนเปลือกไข่ผลไม้เป็นขยะเปียกหน้ากากอนามัยยาฆ่าแมลงเป็นขยะอันตรายแยกขยะให้ถูกวิธีลดของเสียลดโลกร้อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ไทย GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาแอนออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาแอนออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาแอนออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาแอนออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาแอนออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาแอนออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาแอนออนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาแอนออนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดร่วงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
4: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
5: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย

TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GigiCap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดโรงทวารหนักตราดาก้า0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สาว
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะน้องแชมป์
0: โอ้โหคิดถึงจังเลย
1: มากเลยอ่ะ
0: โอ้โห
1: ไหนกันนะ
0: โอ้โหพี่อยู่กรุงเทพบ้างอยู่ลพบุรีบ้างโอ้โหหลายที่เลยจ้ะพี่
1: โอ้โหไปทั่วเลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ได
1: ้จังหวัดหรือยังล่ะ
0: โอ้โหพี่ผมกำลังเก็บอยู่ว่าจะให้ครบ76จังหวัดนะเน
1: า
0: ะสวัสดีครับคิดถึง
1: เลยใช่ไหมเราจะได้มีร้านค้าทั่วไปเนาะ
0: ใช่ขอบคุณมากมากคิดถึงจังเลย
1: แต่ว่าต้องเชนไปไหนเนาะอะไรเงี้ย
0: โอ้โห
1: หายไปนาน
0: หายไปนานก็มีถ่ายทอดด้วยพี
1: ่ฟังข่าวเดิมอยู่มันน่าผลแล้วหรือเ
0: นาะแม่เกรงใจแต่มาละพี
1: ่
0: กล
1: ับ
0: มาละ
1: ไม่เป็นไร
0: ผมกลับมาประจำการเลยครับ
1: ถ้าเป็นเทปวันนั้นแสดงว่าน้องเห็นไปไกล
0: อ
1: ๋
0: อไปไกลใช่ไหมพี่แต่หัวใจใกล้กันเนาะพี่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่คิดถึงกันตลอด
0: คิดถึงกันตลอดขอบคุณนะครับพี่จะได้รับของ
1: ตกไหมอ่ะได้รับแล้วจ้าน้องเชนขอบคุณมากมาก
0: ได้ขอบคุณนะพี่นะผมยินดีมาก
1: ใจด้วยสีชอบเลย
0: ผมก็เดาเอาว่าพี่น่าจะชอบ
1: สีฟ้าชอบสีฟ้าอยู่แล้ว
0: สีฟ้าใช่ไหมพี่โอ้ถูกใจถูกใจ
1: สีฟ้าปอห่มสีฟ้าสีฟ้าหมดทั้งบ้าน
0: แม่วันนี้ผมดีใจมากเลยแม่เข้าใจแล้วพี่ชอบพอดีเลยแม่ดีใจจังเลยจ้ะวันนี้ปลื้มใจเลยอุ้ยลุ้นว่าพี่จะชอบไหมเน
1: า
0: ะ
1: ได้ครับได้
0: ก็เป็นแฟนตัวยงของมนเทวันนะครับ
1: ผมเต็มบ้านแล้ว
0: ผมเต็มบ้านเลยพี่นะเดี๋ยวเตรียมหนาวแล้วเนี่ยเตรียมหนาวแล้ว
1: เตรียมหนาวแล้วใช่ไหม
0: เตรียมหนาวเราช่วงนี้มันท้ายๆเลยเนาะพี่เนาะ
1: พอดีไซส์พี่พอดีเลยไง
0: ครับ
1: ผม
0: นี่เวลาขับรถไปต่างจังหวัดได้พี่เป็นกำลังใจพี่บอกว่าหน้านี้ต้องยกให้เขาฝนนั่นเนาะ
1: ใช่แล้วหน้าฝนก็ต้องยกให้เขาหน้าหนาวก็ต้องยกให้เราน
0: ั่นแน่นะโอ้โหถ้ามีคนกอดก็โอเคนะพี่นะ
1: ไม่กอดผ้าห่มดีกว่าก
0: อดผ้าห่มดีกว่าเ
1: นี่ยไม่เอา
0: ครับผมเอาพี่สาววันนี้เราเป็นแชมป์นะเราขอเพลงอะไรดีจ้าพี่มาวันนี้จ้ะ
1: คิดถึงคนไกลก็แล้วกัน
0: วันนี้เป็นเพลงคิดถึงคนไกลนะครับ
1: ของเซกาเน
0: า
1: ะ
0: เซกานะพี่นะเซกานะครับพี่สาวมอบให้หน่อยนะจ้ะ
1: ป้าเล็กทุกป้าเล็ก
0: ครับผม
1: พี่หนุ่มสันบุรีพี่หนุ่มเสนาพี่หนุ่มเสาไฮพี่หนุ่มหนองเสือ
0: ครับ
1: พี่ตุ่นมาไหมอันนี
0: ้พี่หนุ่มบ้านตุ่นไม่มาจ้ะพี่ของเขานุ่นอยู่เย็นจ้ะ
1: เ
0: ดี๋ยวหลงโซนใช่ไห
1: มไม่หลงถามแล้วก่อนว่าเขาฟังได้เปล่า
0: เราต้องยับยับถามก่อนนะว่าถึง
1: เผื่อเขาจะไปยึกยักกันเรายังมาได้เลยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยเราฟังไม่ได้เราก็มาได
0: ้ครับอันนี้วงบอกว่าเราเป็นเซียนนะเนี่ยเซียนหน้าใหม่นี่นะ
1: เราไปลิงก์เราก็ไปได้หมดเลย
0: ลิงก์ไปได้หมดใช่ไหมพี
1: ่ยังไม่กล้าไปทางภาคอีสานเกรงใจเขาเดี๋ยวไปแย่งซีนเขาหมด
0: โอ้มาเลยพี่แกล้งเหงาเนาะโอ้โหโทรให้ทันเขานะพี่
1: แกล้งเหงาอ่ะไม่เหงาแล้วคนเนี้ย
0: ครับผม
1: ไม่เคยเหงาสักวันหนึ่ง
0: ไม่เคยเหงา
1: แม้แต่เวลาหลับยังไม่มีกลางวัน
0: ครับพี่เนาะทำบุญใหญ่ก็
1: วันเล็กทุกวันเล็ก
0: จ้าจ้าเน
1: า
0: ะ
1: พี่จำเนียร
0: ครับ
1: มิตรใหม่อยุธยา
0: จ้า
1: พี่มาไร
0: สันบุรี
1: อาหารพี่อ้น
0: พี่อ้นพี่อ้วน
1: พี่อ้วน
0: น้องแยมนะครับ
1: แยมมาไหม
0: น้องแยมเหรอยังไม่มาเลยจ้ะเนี่ยช่วงนี้
1: นานแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เนาะกินขนมปังขาดแยมอยู่เนี่ยเนาะพี่เน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวทำแยมไม่ให้มันหมดพอดีเลยน้องเชน
0: เอาจริง
1: มันไม่มีแล้วมันวายไปหมดเลย
0: วายแล้ว
1: ใช่มันวายไปแล้ว
0: ครับพี่สาว
1: เชอรี่แต่ช่วงนี้ไม่ทันนกอ
0: ่
1: ะนกจัดการของเราหมด
0: แล้วนกจัดการเกลี้ยงเลยใช่ไหมพี่แม่
1: ใช่ไม่ทันกวนเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ทันนกไม่ทันนกเลยเน
1: า
0: ะพ
1: ี่เชอรี่ก็อร่อยใช
0: ่ครับผมจ้าพี่อ่ะต
1: ่อคิดถึงหญิงเนาะ
0: เออพี่หญิง
1: อะไรจะได้คุยกันไม่ได้คุยกันนานแล้วไม่ได้ส่งเสียงกันนานแล้ว
0: ใช่พี่หายไปเลยเน
1: า
0: ะพี่หญิงเน
1: า
0: ะ
1: ดีกันหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรเงี้ย
0: ถ้ามีโอกาสก็ส่งเสียงบ้างนะพี่หญิงกุ๊ก
1: เนาะใช่สักนิดสักหน่อยเน
0: า
1: ะ
0: เนาะจ้ะฟังนิดฟังหน่อย
1: ใช่ใครไม่ส่งเสียงจะถือว่าไปไหนนะ
0: เน
1: าะต้องแอบส่งเสียงกันมาเขาดำน้ำมาเขายังมากันเลยนะ
0: เขายังมากันเลยนะ
1: โอเคทุกเสียงทุกสายได้ครบเลยลืมใครก็ให้ทุกเสียงทุกสายเลย
0: จ้า
1: พิเศษให้น้องเชนนะคะแล้วก็น้องคอนโทรลทุกคืนเลยนะคะ
0: ครับจุ๊บๆเลยนะนี่นะ
1: โอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวรับสายก่อนเนาะ0 9 4 7 5 8 9 2 9 2 2นะครับจากท่านของยอหอมราชรสนะสวัสดีครับฮัลโหล1 2 3พี่น้องฮัลโหลอ้าวไม่ได้ยินนะมาสายว่างแล้วนะครับนะทักทายแฟนเพลงทุกเสียงทุกสายเลยสวัสดีครับผ่านทาง AM สตอรีโอนะฮะจอทรลบุรีจังหวัดฐานบกในคลื่นความถี่1197นะครับโอ้โหน้องเจนหายไปนานแฟนเพลงถามบอกว่านี่ครับน้องเชนเขาหายไปไหนเนี่ยมาแล้วนะ0947589292นะครับมาแล้วเนาะจากดาก้าด้วยจ้าสวัสดีจ้า
2: สวัสดีจ้าน้องชายสุดล้อ
0: โอ้โหคิดถึงกันบ้างไหมล่ะจ้าเนี่ย
2: โอ้โหเราไม่เจอกันเป็นอาทิตย์เลยอะ
0: เนาะโอ้โหเป็นอาทิตย์แล้วเนาะแม่ครับ
2: พี่ไม่ค่อยจะดีจะ4วันนะที่น้องเชนจัดวันท้ายพี่ก็ฟังอยู่เด้อพี่ไม่มีแรงโทรอ่ะ
0: อ๋อไม่มีแรงโทรแล้วได้ไปวัดไหมเนี่ยพี่
2: ฮะ
0: ไปวัดไหมจ๊ะเนี่ยเข้าพรรษาเนี่ย
2: โอ้ยเอาพี่จะบุญมาฝากน้องชายสุดหล่อด้วยพี่ไปสามวันโน้น
0: สาธุสาธุครับพี่เนาะวันพระใหญ่อ่ะเนาะติดกันเลยอ่ะเนาะ
2: พี่ไปวันเทศกิจของพระเจ้าอยู่หัวด้วยเนาะในหลวงเนาะ
0: โอ้ดีจังเลยพี่
2: อืมแล้วก็วันใส่บาตรใหญ่เนาะพระใหญ่เนาะ
0: ครับใส่บาตรใหญ่ด้วย
2: วันข้าพรรษาเนาะ
0: ครับคนเยอะไหมพี
2: ่ก็วันแรกเอ้ยวันสองก็คนเกือบเต็มศาลา
0: โอ้เยอะเน
2: า
0: ะ
2: ว
0: ัน
2: แรกก็ถวายพระพรก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะประมาณก็ถึง30คนระหว่างก็ไม่รู้
0: ครับพี
2: ่ก็วัดพี่เป็นสำนักสงฆ์ไงน้องเชน
0: เป็นสำนักสงฆ์ใช่ไหมพี่ได้
2: ใช่แล้วก็แบบมันไม่ใช่วัดใหญ่เนาะก็คนก็พอประมาณเนาะ
0: เนาะไม่ไกลจากบ้านแล้วอยู่แถวท่อแท้ใช่ไหมพี่
2: ฮะ
0: ไม่ได้ไกลจากบ้านเนาะสำนักสงฆ์อะเนาะ
2: ก็ไม่ไกลจะประมาณกับครึ่งโลเนาะ
0: ครึ่งโลอ๋อโอเคอยู่เนาะแหมรถไม้ก็เมื่อกี้ดังฟู่ชนะพี่อยู่ตรงไหนกันเนี่ย
2: ก็อยู่ตรงนี้แหละพี่ขายของอยู
0: ่โอ้โหเอาวันนี้มีอะไรบ้างจ๊ะเนี่ยโอ้โห
2: มีกล้วยมีมะม่วงมีหน่อไม้ดองมีถ่านมีเชื้อไฟ
0: อุ้ยมีหน่อไม้ดองด้วยเหรอโอ้โห
2: วันหลังน้องเชนถ่านมาตรงนี้แวะหาพี่มึงซีพีจะให้ของน้องเชนน้องเชนไม่ยอมแวะเลยอ่ะ
0: โอ้โหทีน้องชายไม่ไปแล้วของหลากหลายใช่นะ
2: เอาพี่ขอเพลงหน่อย
0: ครับเอาได้หลายเพลงมาเลยพี่เพลงอะไรจ๊ะ
2: อ๋อได้หลายเพลงเหรอเอาไอ้เหนื่อยเหลือเกินของคำนอด
0: เพลงประจำตัวเนาะไอ้เหนื่อยเหลือเกินเพราะขายมะม่วงดองเนี่ย
2: แล้วก็เอาชีวิตต้องสู้ของเจนๆนะเน
0: า
2: ะ
0: ต้องสู้ถึงจะชนะพี
2: ่นั่นแหละเพราะว่าชีวิตของพี่เนาะ
0: ครับผมถึงจะชนะชนะแล้วเนาะตอนนี้ชนะแล้ว
2: ถ้าชนะไม่ได้ก็ไม่ได้หัวรอดนะน้องเชน
0: ใช่เนาะพี่เน
2: า
0: ะ
2: ผ่านมาเยอะพี่อ่ะ
0: ครับผ่านมาเยอะเจ็บมาเยอะอันนี้เป็น
2: เจ็บมาเยอะปวดมาเยอะ
0: เนาะนักมวยเก่าป่ะเนี่ยเนาะคุณสมจิต
2: แล้วก็เพลงของน้องเชนน่ะ
0: ครับพี่
2: น
0: ้องฟู
2: กี่คืนน่ะน้องเชน
0: โอ้โหคืนเดียวจ้ะพี่ช่วงนี้คืนเดียวเลยแต่ว่าฟัง9 10จังหวัดเลยนะ
2: อ๋ออาจารย์ก็จะให
0: ้
2: หมดทุกจังหวัดเลยเนาะ
0: จ้ะ
2: พี่รักทุกคนแฟนเพลงน้องเชนถึงพี่จะฟังไม่ได้พี่ก็คิดถึงนะ
0: ครับขอบคุณมากๆเลยจ้า
2: พี่ก็คิดถึงน้องเชน
0: ขอบคุณ
2: เยอะๆด้วยเพราะไม่ได้คุยกับน้องเชนมาเป็นอาทิตย์แล้วเน
0: า
2: ะ
0: เป็นอาทิตย์แล้วเหมือนกันเลยเนาะครับไม่ได้ออกหลายที่เลย
2: นะให้น้องคนโทนด้วยนะพี่เจตให้น้องชายสุดหล่อพี่เด้อ
0: ครับพี่ฟิล์มคนโทนขอบคุณมากๆนะครับพี่น้อง
2: สวัสดีจ้ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับนะฮะสวัสดีทักทายกันนะแฟนเพลงนะครับคิดถึงจังเลยนะครับนะแฟนเพลงที่ลพบุรีบ้านเราสวัสดีครับอยุธยาสุพรรณบุรีอ่างทองชัยนาทสิงห์บุรีนครสวรรค์นครปฐมอุทัยธานีกาญจนบุรีแล้วก็โคราชบางพื้น

ตำบลเมืองเภสัชนะครับอยู่ลพบุรีโอ้จะจอดตรงไหนดีวะเนี่ยโอ้โหเนาะรถก็เยอะจริงๆลพบุรีเราถ้าฝนตกนะโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนะครับผมถึงก็บอกว่าให้คนที่ขับรถให้ผมนะบอกว่าขับไปก่อนเลยเดี๋ยวผมลงไปเดินนะตากฝนลงไปเลยอ่ะนะครับแล้วจะเจอกับพี่นพพี่วิโอ้ยดีใจกอดกันเกลียวเลยนะคิดถึงพ่อนานๆจะได้เดินสายเพราะว่าหยุดยาวนะครับหยุดยาวก็ถือโอกาสที่จะได้ไปพบปะร้านขายยาด้วยนะครับแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทุกท่านนะครับก็หาแฟนเพลงอะไรอย่างนี้นะครับนะบางบ้านที่ผมเคยไปก็แวะไปหานะครับเนาะเออนะแล้วก็ผมไปแถววัดอะไรนะวัดอะไรนะผ่านวัดหลายๆที่นะนั่นก็คิดถึงนะครับนะวันนั้นรู้สึกว่าจะผ่านวัดหนองบัวขาวหรือเปล่าผมว่าคนขับรถมันบอกว่าผ่านนะเขาบอกว่าใช่ไหมเนี่ยผมก็ไม่รู้คิดถึงป้าเล็กขนมหวานด้วยจ้าสวัสดีจ้าป้าเล็กนะครับป้าเล็กสุพรรณบุรีด้วยจ้าป้าเล็กอ่างทองนะครับแล้วก็ป้าแขกนะป้ามนพี่จำเนียนนะสวัสดีครับพี่อ้อนนะครับพี่หนุ่มเสนาพี่หนุ่มสันบุรีพี่หนุ่มหนองเสือนะครับทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่ฟังน้องเชนนะพี่อ้วนอยุธยานะอ้วนชัยนาทนะพี่มาลัยสันบุรีแล้วก็พี่สาวโพทองโอ้คนนี้สุดยอดนะครับทาน GG Cap New Life เป็นประจำเลยนะขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ไม่มีโปร วันนี้ไม่มีโปรนะครับโอเคนะโปรโมชั่นก็จะจัดเป็นช่วงๆนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณน้าก็ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยบางท่านก็รอโปรอยู่เสาร์อาทิตย์ส่งของทยอยส่งไปแล้วนะครับช่วงนี้ของอาจจะถึงแฟนเพลงช้าสักหน่อยนะครับเพราะว่ามันหยุดยาวนะครับพอติดมันหยุดยาวเนี่ยพวกขนส่งเอ่ยพวกของที่เราสั่งเนี่ยนะครับบางทีเขาก็อาจจะแบบเยอะออเดอร์เยอะแล้วเขาแบบส่งแพ็คกันไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าส่งทีก็ส่งพร้อมกันทั่วประเทศเลยนะคุณผู้ฟังนะว่าต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับเพราะว่าคนงานก็ลากลับบ้านด้วยนะครับคนแพ็คพนักงานแพ็คของวันนั้นอยู่กัน2คนนะครับมีคนหนึ่งนะครับชื่อพี่นินะครับพี่นิและอีกคนหนึ่งชื่อน้องเชนนะครับก็กลายเป็นผมกับพี่นิเนี่ยเป็นคนแพ็คของให้แฟนเพลงนะครับปกติจะมีกัน4คนนะครับเออมี4คนนั้นเหลือ2คนแล้วก็เลยแพ็คกันแบบอุลหุกเลยตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสองนะครับแพ็คของกันทั่วประเทศโอ้โหตาที่จะถลนออกมาจากเบ้านะผมนี่กาแฟหมดไป3แก้วนะครับก็แพ็คของให้แฟนเพลงนะทักทายนะครับคิดถึงคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคิดถึงพี่มิ้นใหม่อยุธยาด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้านะคิดถึงทุกท่านเลยลืมกันไม่ได้นี่นะเอ้ยวันนี้หายไปไหนเนี่ยน้องพี่สงสัยเขาจะคิดว่าเอ้ยสงสัยเป็นเทปมาอะไรอย่างงี้นะนี่รายการสดนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับอ่ะก่อนที่เราจะเข้าข่าวแบบเต็มรูปแบบนะครับก็ขออนุญาตมอบสายตาดีให้กับแฟนเพลงก่อนนะครับวันนี้ใครที่ฟังวิทยุกับน้องเชนนะครับนะช่วงบ่ายๆแบบนี้ผมขออนุญาตอยู่เป็นเพื่อนแฟนเพลงนะครับใครที่บอกว่าเออตาเรามัวเนาะช่วงนี้ตาฝ้าตาฟางนะครับตาพร่าตามัวนะจอประสาทตาเสื่อมเครื่องคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นจอตานะครับเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินเนี่ยก็อย่าลืมที่จะทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตานะครับกันด้วย GG Cap New Light นะครับน้องเชนอยากให้คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GG Cap New Light นะขวดสีแดงๆฝาสีทองๆนะครับของแท้ก็ต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองอยู่ข้างบนนะครับ GG Cap New Light นะครับสายตาดีขวดละ900บาทนะฮะวันนี้ถ้าเราฟังวิทยุนะครับแล้วตาของเราเนี่ยมีอาการเหมือนที่น้องเชนบอกตัวนี้แฟนเพลงสบายใจหายห่วงได้เลยเหมือนที่พี่สาวโบทองเขาโทรมารีวิวให้นะครับว่ากินดีมากๆทุกคนที่ซื้อไปทานเนี่ยนะครับแฟนเพลงเราทุกท่านเนี่ยบอกพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ากินดีมากๆเพราะเขาทำไมครับก็เป็นทะเบียนยา G544/59 เป็นยาสมุนไพรถนอมดวงตาให้กับแฟนเพลงกินแล้วตาชัดแจ๋วๆเลยแบบเร่งด่วนอะบูสเตอร์โดสเร่งด่วนนะครับพอเราอายุเยอะขึ้นตาเรามันก็จะเริ่มเสื่อมสภาพพูดตรงๆเนาะนะครับทีนี้ผมเนี่ยไม่ได้มาหลอกขายฝันนะกินแล้วต้องหายกินแล้วต้องดีนะครับน้องเชนมนเทวันโฆษณามาเป็น10ปีแล้วนะครับ10กว่าปีแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับมันเลยเวลาที่จะมาหลอกลวงกันแล้วมันจะโอ้โหมันจะ15ปีแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นกระรอกก็เลี้ยงกระรอกก็เชื่องเลยอยู่ด้วยกันนอนในอกตลอดแล้วถ้าเป็นเมียก็โอ้โหลูก4แล้วเนาะกินขนาดนี้ฟังกันมาขนาดนี้ไม่มีที่จะหลอกลวงนะครับ GG Cap New Life ขออย่างเดียวก็ขวดละ900บาทจะมี30แคปซูลกินได้เดือนหนึ่งอำเภอเมืองลพบุรีบ้านเราซื้อที่ไหนจ๊ะถ้าอยู่ในเมืองลพบุรีซื้อได้ที่ร้านบนเมืองเภสัชเดี๋ยวฟังข่าวเสร็จก็ไปซื้อไปหยิบไปจับได้ที่ร้านบนเมืองเภสัชอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะครับส่วนที่อำเภอป่าโมก
จังหวัดอ่างทองป่าโมกต้องไปซื้อร้านป้าหมู

นะลูกสาวสมบัตินะตลาดป่าโมกอ่างทองเวลาซื้อยาเนี่ยต้องซื้อกับคนใจบุญนะครับป้าหมูเนี่ยทำบุญเก่งมากไปปฏิบัติธรรมเอ่ยไปนั่นไปนี่ใส่ชุดขาวอีกแล้วสักพักใส่ชุดขาวอีกแล้วนึกว่าป้าเขากินเจนะตอนแรกป้าหมูนะคนใจบุญซื้อที่ร้านลูกสาวสมบัตินะครับตลาดป่าโมกอ่างทองนะครับนะ GG Cap นิวร้อยอยู่ที่ร้านลูกสาวสมบัตินะถ้าอยู่ที่อำเภอเมืองลพบุรีพี่วิกับพี่นพเขาก็ทำบุญเก่งอาม่านะครับก็ได้ที่ร้านบนเมืองเพศสัตว์อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะทีนี้แฟนเพลงที่อยู่ที่อยุธยานะครับอยู่ที่สุพรรณบุรีอ่างทองชัยนาทสิงห์บุรีนครสวรรค์นครปฐมอุทัยธานีโคราชอยู่ไกล นะครับทีนี้เราอยู่ไกลอยากจะกิน GG Cap New Light เนี่ยฟังรายการกับน้องเชนนะครับแฟนเพลงที่จะสามารถโทรศัพท์มาสั่งได้เลยนะครับตอนนี้นะครับทุกคนเขากลับมาทำงานกันหมดแล้วนะครับหยุดวันหยุดยาวผ่านไปแล้วเสาร์อาทิตย์ก็เริ่มทำงานกันนะครับก็ยาวนะสั่งซื้อ GG Cap New Light สายตาดีกันได้ที่เบอร์นี้นะครับคุณผู้ฟังโทรมาได้ที่เบอร์นี้นะคุณลุงคุณป้า0947619922นะครับย้ำอีกครั้งนะสั่งซื้อ GG Capนิวไลท์บำรุงสายตานะครับ0947661นะ9922ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนะครับนึกถึง GG Cap นิวไลท์นะคุณผู้ฟังจดจำสักเล็กสักน้อยของแท้ที่ต้องขวดสีแดงๆนะครับฝาสีทองแล้วก็ต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองอยู่บนฉลากด้วย GG Cap New Light การันตีคุณภาพเป็นหมอข้างกายคุณผู้ฟังเลยสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของดวงตาโดยเฉพาะเลยนะครับผมอยากให้ทุกท่านที่ฟังรายการเนี่ยตาดีเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยนะครับอย่างวันหยุดยาวที่ผ่านมาเราไปทำบุญลูกหลานกลับมาบ้านนะครับเขาเอาของมาฝากเนี่ยเรามองเห็นหน้าตาลูกหลานเราเป็นยังไงตาเราดีไงนะครับสดชื่นสุขภาพก็ดีแล้วมันช่วยบำรุงสมองด้วยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมีเขาเรียกความรู้สึกที่สดชื่นแล้วก็เฟรชตลอดเวลาดวงตามองชัดตลอดด้วย GG Cap New Light นะครับสายตาดีขวดละ900บาทนะพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะครับจะเข้าสู่ประเด็นข่าวนะครับนะนะก็ต้องขออภัยด้วยผมไม่ได้มาออกรายการหลายวันนะครับคุณลุงคุณป้าน้องเชนขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับก็เดินทางหลากหลายมากเลยนะครับนะก็มีทำข่าวทำอะไรนะครับมีข่าวต่างๆนะครับก็ตามนี้นะครับติดตามได้ในเพจเชมโมทวัน FC มาดูข่าวแรกนะครับผมก็ผ่านไปแถวตลาดสำเพ็งเหมือนกันนะตอนนั้นอยู่กรุงเทพนะครับตลาดสำเพ็งเนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่ามันขึ้นชื่อเรื่องของสกุชชี่นะครับคุณป้ารู้จักไหมจ๊ะ อะไรชี่ๆนะน้องเชนนะอะไรชี่นะลูกกาแล็กซี่โอ้ไม่ใช่ป้าสกุชชี่จ้ะไหนๆนะคุณลุงคุณป้าใครที่ไม่เคยรู้จักยกมือสูงๆให้น้องเชนดูได้ไหมจ๊ะเนี่ยโอ้อย่ายกจริงนะน่ะเดี๋ยวเขาคนข้างๆเขาหาว่าบ้าหรือเปล่าเนี่ยนะห้ามยกวางมือลงก่อนนะครับผมแซวเฉยๆคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอารู้จักสกุชชี่ไหมจ๊ะขออนุญาตนะครับนะถ้าพูดภาษาไม่ไพเราะพ่อพริ้งผมแค่อัตลดของข่าวนะขออนุญาตนะครับคุณลุงคุณป้าครับสกุชชี่เนี่ยนะครับไอ้นี่มันร้องจังเลยมันเครื่องอะไรวะเนี่ยปิดมันไปเลยเอาร้องตู้ดึกอยู่นู่นคนจะอ่านข่าวสกุชชี่คือของเล่นจ้ะของเล่นที่คนเด็กๆเขาเล่นแล้วมันบีบนึกออกไหมมันมีรูปเค้กเป็นรูปขนมปังเป็นรูปเค้กเป็นรูปชีสเป็นรูปคล้ายๆกับเป็นก้อนขนมปังแล้วบีบแล้วมันจะคลายตัวมันเหมือนเป็นฟองน้ำอะนะครับบีบปุ๊บมันจะยุบลงไปแล้วมันก็คลายออกมามีเป็นรูปเนยบ้างมีเป็นรูปเค้กรูปอะไรซาลาเปาขนมปังมันเป็นของเล่นกินไม่ได้แต่กลิ่นมันหอมมากพอเอามาดมเนี่ยมันหอมเลยนะกลิ่นเหมือนกับขนมปังจริงๆกลิ่นเหมือนกับเนยชีสครีมจริงๆเลยคือหอมมากเด็กๆชอบมากแล้วเรียกว่าสกุชชี่เป็นของเล่นที่กำลังดังสมัยผมเด็กๆไม่มีผมไม่มีโอกาสได้เล่นเพราะมันเพิ่งมามีช่วงนี้สมัยน้องเชนถ้าเอาแบบใกล้เคียงที่สุดเลยนะครับรุ่นที่คุณลุงคุณป้าซื้อให้ผมแล้วกันแต่ผมเหมือนเป็นลูกเป็นหลานลุงกับป้านะคุณน้าคุณอาที่ฟังรายการผมอยู่คุณลุงคุณป้าซื้อให้ผมที่วัดมันเป็นแป้งมันนึกออกไหมแป้งมันแล้วมันก็ไปใส่ในตุ๊กตาแล้วมันเป็นตุ๊กตาที่มันคล้ายๆเป็นหนังลูกโป่งแล้วมันบีบได้ไหมนั่นผมเล่นแค่นั้นสมัยก่อนอันนั้นคือเป็นแป้งมันข้างในเพราะถ้ามันแตกออกมาเป็นแป้งสีขาวออกมาเลยนะครับอันนั้นที่ผมบีบสมัยก่อนนั่นแหละตุ๊กตาล้องเชนรุ่นผมนะครับ
ขาเรียกว่าอะไรรุ่นผมมาเจน X หรือเจน Y ก็ไม่รู้นั่นแหละเจน X มั้งก็ที่แบบเราอันนั้นคือสกุชชี่สมัยก่อนโบราณนะที่แบบเราไปบีบนะครับแล้วมันมีแป้งมันข้างในแต่สมัยนี้มันทันสมัยมันเป็นแบบโอ้โหนุ่มหอมมีกลิ่นมีอะไรแบบอุ้ยหุ้ยนะทีนี้สมอเนี่ยเขาไปปูพรมไงนะครับเพราะว่าไอ้พวกสกุชชี่เนี่ยถ้ามันไม่ได้มอกอมันเป็นสารก่อมะเร็งนะครับเขาบอกอย่างนั้นเพราะมันเหม็นแล้วมันเป็นสารก่อมะเร็งโลหะหนักสมอปูพรมตรวจตลาดสำเพ็งนะครับวันนั้นผมผ่านสำเพ็งก็มีขายกันหลายร้านเลยส่วนมากก็จะเป็นสกุชชี่นี่แหละนะครับนะบางคนก็นั่งแท็กซี่ไปเพราะไม่รู้จักผมเป็นคนต่างจังหวัดนะครับแท็กซี่ก็บอกว่าหนูจัดเลยนะโอกาสของหนูแล้วนะ 4-5 ถุงใหญ่เลยนะลูกวันนี้คุณพ่อคุณแม่พามาซื้อสกุชชี่ที่สำเพ็งนะซื้อไปเลย 4-5 ถุงใหญ่นะลูกอย่างนั้นเลยอ่ะใช่ไหมเพราะถือโอกาสตักมาต่างจังหวัดมาทีเขาว่างั้นนะครับใช่ไหมทีนี้สมอเขาปูพรมเพราะรู้ว่าเด็กๆเล่นนะครับของเล่นพวกนี้มันอยู่ใกล้ชิดเด็กๆนะที่ตลาดสำเพ็งนะครับไปยึดสกุชชี่ไร้มอกก็คือมันไม่มีมาตรฐานละนะกลัวว่าจะเป็นสารก่อมะเร็งแล้วก็โลหะหนักเพราะว่าเด็กๆจะเอาไปเล่นเด็ก3ขวบ4ขวบไปบีบไปดมไปบี้ไปยับไปยุบไปยิบ10ขวบบ้าง9ขวบอะไรเงี้ยมูลค่าตั้ง1ล้านบาทภัยเงียบแฝงสารก่อมะเร็งและโลหะหนักเตรียมที่จะดำเนินคดีกับผู้จำหน่ายและผู้นำเข้าทุกรายที่ฝ่าฝืนนะครับตอนนี้ต้องยอมรับว่าที่สำเพ็งสกุชชี่ดังจริงๆครับนายเอกนิติรมยานนท์นะครับเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอนี่ชื่อเต็มของเขานะเข้าข่าวแล้วนะคุณลุงคุณป้าครับเข้าข่าวแล้วนะอยู่กัน3ชั่วโมงไม่ต้องห่วงนะบ่าย3หกโมงเย็นนะครับสินค้าควบคุมตามที่สมอก็บังคับก็พวกสกุชชี่อะไรเนี่ยควรจะมีมาตรฐานนะครับไปตรวจสอบนะมันเยอะมากใช่ไหมโอ้โหคุณลุงคุณป้าครับในท้องตลาดนี่คือเยอะมีการแสดงเครื่องหมายมอกบ้างไหมนะครับมันต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของผู้บริโภคอย่างที่ผมบอกว่าเด็กๆอายุ3ขวบ4ขวบ5ขวบใช่ไหมแล้วที่สำเพ็งก็จะมีทั้งคนต่างชาติเยอะเลยทั้งแขกทั้งอินเดียทั้งอะไรเขาก็ซื้อไปขายที่ประเทศเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีความปลอดภัยนะครับไม่ใช่ว่าจะสักแต่เอาแต่เงินนะครับเหมือนผู้ผลิตต่างๆเนี่ยขายยงขายยาก็เหมือนกันเนี่ยยาก็ต้องมีมาตรฐานมีทะเบียนยาไม่ใช่ไปเอายาเล่เก้มาขายกินแล้วไม่เห็นผลแล้วมาหลอกลวงเขาเนี่ยเอาแต่เงินพวกนี้บาปกรรมตายไปต้องไปชดใช้เขานะครับเรื่องจริงเหมือนกันเนี่ยทำพวกเกี่ยวกับพวกเนี้ยของเล่นสกุชชี่ก็ต้องมีความปลอดภัยไม่งั้นเด็กๆเอาไปเล่นไปอมไปจับไปบีบเนี่ยมันเป็นสารก่อมะเร็งนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยก็ไปดูกันหลายๆร้านนะพบว่าสกุชชี่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเป็นหมื่นๆชิ้นเลยนะก็มันก็แน่นอนอยู่แล้วผมก็เคยผ่านมันจะเป็นไปได้ไงว่าทุกร้านจะมีมาตรฐานนะใช่ไหมมันดูไปดูดิมันก็มีไม่มีมาตรฐานนั่นแหละดูแล้วอ่ะบางที่เขามีบางที่ไม่มีนะมูลค่าความเสียหายก็ล้านกว่าบาทนะครับนะมีบางร้านนี่เป็นธุรกิจแบบลักษณะทั้งจำหน่ายแล้วก็นำเข้าเลยอีก5รายก็เป็นผู้จำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่สมอเขากำหนดไว้ต่างๆนานานะครับทีนี้มันอันตรายแบบไหนอ่ะผมจะเล่าให้ฟังนะครับคุณลุงป้าเวลาไปซื้อสกุชชี่ให้เด็กๆเล่นเนี่ยมันเป็นรูปเค้กใช่ไหมครับเป็นรูปเนยเป็นรูปขนมปังต้องซื้อที่มันมีมาตรฐานมอกนะครับเลขาธิการสมอกล่าวเพิ่มเติมแบบนี้ผมอยากให้รายการช่วงนี้เป็นรายการที่มีประโยชน์กับคุณผู้ฟังที่สุดนะครับมากกว่าการฟังเพลงแล้วก็ฟังข่าวนะพูดแบบเหมือนหลานเล่าให้ฟังว่าป้ากับลุงจะซื้อของเล่นให้เด็กเล่นนะป้าต้องดูว่ามีมาตรฐานนะเพราะว่าสกุชชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานมันเสี่ยงต่อไอ้เขาเรียกว่ามีสารตกค้างครับลุงกับป้าสารประกอบอินทรีย์ระเหยนะครับกลุ่มพวกสารกลุ่มพาทาเลตนะเขาเรียกพาทาเลตภาษาอังกฤษเป็นสารก่อมะเร็งนะป้ากับลุงนะสารพาทาเลตพาทาเลตเนี่ยนะครับคือมันรบกวนการทำงานของระบบต่อมไร้ท่อบางชนิดถุงออกแบบมาให้ลักษณะคล้ายอาหารและมีสารแต่งกลิ่นซึ่งเพิ่มความเสี่ยงที่เด็กจะเอาเข้าปากด้วยเกิดอันตรายกันเข้าไปใหญ่เลยแล้วก็ภาวะทางเดินหายใจอุดตันเพราะว่ากืนไม่ได้มันเป็นของเล่นมีสารพิษนะครับ ทีนี้สัมผัสหรือว่าสูดดมเนี่ยต่อเนื่องอาจจะทำให้ระบบทางเดินหายใจและกระตุ้นการเกิดภาวะภูมิแพ้อีกทั้งคุณสมบัติของวัสดุที่อมความชื้นยังเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราด้วยไอ้สกุชชี่มันสะสมความชื้นอยู่แล้วเพราะเวลาบีบแล้วมันโดนเหงื่อจะเหงื่อมือเราเนาะมันก็เหนียวๆแบบสกปรกอ่ะนะครับถ้าเด็กแบบไม่ได้ล้างไม้ล้างมือแล้วมาเล่นไปจับดินจับหินมาเล่นแล้วก็เชื้อโรคก็อยู่ที่สกุชชี่ก็มาดูดมาอมโอ้ยต้องระวังหน่อยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือเราไม่ได้โลกสวยว่า
ของเล่นทุกอย่างอ่ะมันก็มีทั้งความสกปรกแล้วก็ความที่ไม่สะอาดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องล้างเราเป็นผู้ปกครองนะครับสิ่งสำคัญเราเป็นผู้ปกครองเนาะเราก็ต้องดูตั้งแต่ต้นเลยว่าเราซื้ออะไรให้ลูกเราเล่นแล้วมันจะมีผลกระทบอะไรต่อลูกเราบ้างถ้าซื้อของแท้ไม่มีปัญหานะครับว่างๆเราก็เอาไปล้างให้เด็กบ้างนะครับฉีดแอลกอฮอล์บ้างอะไรบ้างเอาที่แบบว่ามันอ่อนโยนต่อผิวเด็กล้างน้ำล้างสบู่ให้มันสะอาดหน่อยเพราะว่าเด็กเนี่ยมันคือคำว่าเด็กเนาะมันจับดินแล้วมันก็หยิบข้าวเหนียวเข้าปากเลยนึกออกไหมมันอยากกินข้าวเหนียวหมูปิ้งมันก็เอามือมาปั้นข้าวเหนียวมือมันเล็บมันยังดำอยู่เลยไปจับดินจับอะไรมันไปเล่นเศษดินเศษหินอย่างอยู่ทะเลไปเล่นทรายอย่างเงี้ยนะครับหิวข้าวก็แม่แกะกุ้งให้กินก็เอามือยัดเข้าปากเลยทั้งกินทรายเข้าไปด้วยเคี้ยวดังแกรกอันนั้นคือเด็กไงต้องบอกว่าเราเป็นผู้ปกครองเราต้องระวังนะครับก็ต้องดูแลลูกๆเราให้ดีนะไม่งั้นเดี๋ยวมันเป็นมะเร็งขึ้นมาก่อให้เกิดโรคเป็นท้องเสียอะไรโอ้โหแย่เลยเนาะแล้วก็เสียงานเสียการลูกๆ ก็ทรมานต้องไปเจาะมือไปแอดมิดไปเสียบน้ำเกลือทรมานเด็กนะครับอะไรป้องกันได้ก็ป้องกันนะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยววันจันทร์เขาก็เปิดเรียนกันอีกเราก็ดูด้วยกันลูกใครป่วยๆก็เอาไว้บ้านนะไม่ต้องเอาไปโรงเรียนนะครับเราเป็นพ่อแม่แล้วก็ต้องเขาเรียกว่ามีจิตสาธารณะเพราะลูกเราป่วยเนี่ยเราเอาไปโรงเรียนให้คุณครูป้อนยาให้ลูกก็เอาเชื้อโรคไปติดเพื่อนๆอีกมันก็วนอยู่ในนั้นสุดท้ายก็กลับมาลูกเราแล้วตัวเรานั่นแหละพ่อแม่ก็จะติดลูกนะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าลดการแพร่กระจายของภาวะโรคติดต่ออย่างเช่นไข้หวัดใหญ่โควิดนะครับต่างๆนานานะโรคอีสุกอีใสอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยลูกไปอีสุกอีใสยังให้มาเรียนน่ะมันก็ติดเพื่อนดิฮะเอาลูกใส่เสื้อแขนยาวให้ลูกอ่ะกลัวลูกเรียนไม่ทันเข้าใจแต่เราต้องรวมจิตรวมใจกันแล้วคิดถึงคนอื่นด้วยแล้วเอาแต่ลูกเราได้ไหมไม่ได้นะครับนะฮะอ่ะก็ว่ากันไปตามเนื้อข่าวนะครับมาดูเรื่องราวข่าวต่อมานะครับบางคนบอกโอ้โหไม่ได้ฟังน้องเชนนานไว้พอแหมพอฟังเนี่ยหายอยากเลยมั้ยเนี่ยนี่นะอัดเต็มๆเลยนะอะไรเนี่ยโจรไปขโมยอะไรเนี่ยที่ได้ไปนั่นคือทองปลอมว่างั้นนะอ้าวเวรกรรมมั้ยล่ะนะเวรกรรมตามทันเลยไม่ต้องไปรอชาติไหนละชาตินี้ที่ได้ไปนะทองปลอมนั่นน่ะโจรขโมยกำไรข้อเท้าหนูน้อยวัย7เดือนโอ้โหเนาะชั่วจริงๆ7เดือนขโมยของเด็กแล้วผู้สื่อข่าวรับร้องเรียนจากร้านค้าในพื้นบ้านที่ไหนวะนี่นะอำเภอเมืองบุรีรัมย์บอกว่าทำไมครับถูกคนร้ายแอบเข้ามาก่อเหตุขโมยภายในร้านนะแล้วก็ต้องการแจ้งเตือนผู้ประกอบการประชาชนให้แบบเราต้องระวังเนาะเพราะมีคนมาขโมยทองข้อกำไรข้อเท้าเด็กมันอายุเป็นผู้ชายประมาณสักอายุ 25-30 นี่แหละใช้ผ้าคลุมหัวมาเลยมาเป็นมุสลิมป่ะเนี่ยไม่รู้นะคลุมหัวมาอ๋อไม่ใช่มันเป็นโจรนะมาถึงได้หยิบกำไรข้อเท้าเด็กคู่นึงเลยจุ๊บนะซึ่งเป็นเหรียญ50ตังค์ชุบทองอ๋อนะครับก็วางอยู่บนเคาน์เตอร์แล้วหนีไปเลยช่วงแรกยังไม่รู้ตัวว่าถูกขโมยแล้วก็ทั้งกลับไปที่ร้านพบว่าตะกร้าบนเคาน์เตอร์มันตกลงมาแล้วก็มีรอยเท้าภายในร้านเต็มไปหมดเลยก็เลยใจกระตกตกใจตรวจสอบดูทรัพย์สินอะไรหายบ้างวะเนี่ยโอ้โหโดนขโมยแน่สุดท้ายก็คือกำไรข้อเท้าของลูกหายไปตรวจสอบดูภาพกล้องดูอะไรนะโอ้ยพวกนี้มันขโมยไอ้พวกโจรนี่วันมันไม่คิดทำอะไรเนาะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับเนาะพี่น้องเนาะวันจ้องแต่จะเอาแต่ของคนอื่นมาเป็นของตัวเองทั้งที่มันก็มีครบ32ประการทำไมมึงไม่ไปทำอาชีพเก็บของเก่าขายหรือว่าไปทำอะไรทำไมวะต้องมาทำอะไรให้โดนจับมันบ้านะครับไอ้คนพวกนี้นะลูกชิ้นปิ้งก็ปิ้งขายสิวะเออนะครับยังไม่ได้ลองทางดีเลยทำทางชั่วแล้วและพวกเสพยานี่มันบอกเสพยาเครียดไม่มีตังค์ต้องเสพยาเออมึงเอาตังค์เนี่ยมาซื้อยาถามหน่อยสิเออเอาตังค์นั่นแหละเก็บไว้แล้วไปทำมาหากินนะมันคนเราเหมือนที่วิธีคิดนะครับมันทำร้ายตัวเองโดยที่แบบเอาข้ออ้างมาพูดคนบางคนนะมันชั่วไม่ต้องพูดซะดีกว่าอ้าปากกูก็เห็นลิ้นไก่แล้วจริงๆครับใช่ไหมเหตุการณ์นี้กลายเป็นตาหอนเตือนใจผู้ปกครองนะครับว่าโจรในปัจจุบันนี้เนี่ยขโมยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นของจริงของปลอมดังนั้นทางที่ดีที่สุดหลีกเลี่ยงให้เด็กสวมใส่เครื่องประดับเวลาไปเดินต่างๆหรือว่าไปไหนนะครับนะถ้ามันเป็นเขาเรียกว่ามันล่อตาล่อใจนะเพื่อความปลอดภัยของลูกน้อยนะครับโอเคไหมเป็นข่าวเป็นคราวนะครับใจความสำคัญคือไม่มีอะไรหรอกครับเด็กๆคุณอย่าไปใส่เครื่องประดับให้เขาเวลาเขาไปเล่นบ้านบอลไปเล่นเดินตลาดวัดเดินงานวัดเดินอะไรใส่เสื้อกล้ามไปเลยกางเกงในตัวเดียวอ่ะดูที่มึงจะเอาก็เอา
นะครับถ้าใครขโมยกางเกงในเด็กเยี่ยวใส่หน้าเลยบอกลูกเบ่งฉี่ใส่หน้ามันเลยนะครับเออไอ้กระจูออกมาเล็กๆเนี่ยฉีดใส่หน้ามันเลยหมั่นไส้นะขโมยกางเกงในอ่ะไม่ต้องแต่งตัวให้ลูกแบบอันนั้นดูแบบโอ้โหร่ำรวยใส่ทองมาอย่างกับตู้ทองเคลื่อนที่นะครับผมคนนึงครับไปไหนไม่เคยใส่ทองเพราะไม่มีทองจะใส่นะครับเออมึงหาตังค์ใจค่าฐานนี้ได้ก่อนเถอะค่อยจะใส่ทองทุเรศรวยไม่จริงผมไม่กล้าโชว์นะครับบอกให้รู้นะเออจริงๆครับผมพูดจากใจเลยเนี่ย นะก็เดินเดินไปนะบางคนบอกว่าเออน้องเชนดูมีตังค์ยังเลยลูกนะฮะใส่โอ้โหข้อมือนะทองใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ครับสแตนเลสฟ้าจะผ่าตายไปไหนไม่รู้เลยนึกในใจนะเอออย่างนั้นนะครับคือถ้าเราไปไหนเราแบบช่วงนี้อันตรายทองคำก็บาทละ60,000กว่าอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไม่ต้องใส่หรอกครับถ้าอยากจะใส่จริงๆก็ทองปลอมนะครับมีแล้วทองชุบอันนั้นหายไปก็ไม่เสียดายแต่ก็เอาเรื่องกันนะไอ้เส้นใหญ่3บาทแม่ง600กว่าบาทนะ5-600ซื้อกรุงเทพเป็นพันนะจริงๆนะครับซื้อบ้านนอกคอกนาอย่างเรายังพอทนเนาะซื้อกรุงเทพนี่พอเลยทองปลอมนะนี่พูดถึงทองปลอมนะเออนะครับทองปลอมก็เวลาใส่ก็เขาบอกให้เอาแป้งโรยมีวิธีมาให้แล้วตอนนี้ต้องใส่ทองปลอมกันแล้วพวกเรานะครับเอาแป้งโรยๆมันจะได้แบบไม่ลอกง่าย แป้งเด็กไม่รู้ฟ้าจะผ่าหรอนะเอากระถาประมนมานะประมนเนาะพุทธังร้อยยอดประมนจ๋าพุทธังปิดสวิตทำมังถอดปลั๊กสังกังปิดแก๊สพอจะช่วยได้โอเค15:53 นะครับอยู่ในรายการข่าวด่วนภูธรรายการสดกับน้องเชนมนเทวันนะครับคุณลุงคุณป้าคุณนายคุณอานะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงแล้วกันนะครับฟังสิ่งดีๆที่น่าสนใจจาก GG Cap New Light รวมถึงย่อหอมราชรสนะครับราชรถรักคุณแก้ลงวิงเวียนหน้ามือตรายปวดท้องขึ้นเหนียนอาเจียนอย่าหอมราชรถช่วงนี้พักเบรกฟังสปอร์ตทางฐานีสักครู่ครับ

0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ083-8686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
1: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
0: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083-8686-083
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
4: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร085-517-9025 085-517-9025 ทางเลือกใหม่
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับสรมนธรรมรัตน์ค่ะตำรวจนครบาลแจ้งมาตรการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรกับการต่อภาษีรถย้ำเป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมไม่ได้มุ่งหวังให้ประชาชนเสียค่าปรับสักครู่มาติดตามค่ะ
6: เสียวฟันน่ะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: พลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและหัวหน้างานจราจรกล่าวถึงกรณีมาตรการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรกับกรมการขนส่งทางบกในการต่อภาษีรถยนต์ใช้กับใบสั่งที่ออกตั้งแต่วันที่1สิงหาคม69เป็นต้นไปและมีการแสดงความคิดเห็นในสังคมอย่างกว้างขวางว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลขอเรียนสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนว่ามาตรการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสร้างวินัยจราจรและส่งเสริมให้ผู้กระทำผิดรับผิดชอบต่อการกระทำของตนอันจะนำไปสู่ความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนโดยรวมมาตรการดังกล่าวมิได้เกิดจากบันทึกข้อตกลง MOU เพียงอย่างเดียวแต่มีฐานอำนาจตามกฎหมายโดยเฉพาะพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ.2522มาตรา141ทับ1ซึ่งกำหนดให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งที่ค้างชำระกับการดำเนินการด้านทะเบียนรถและพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ.2522ที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกเครื่องหมายการขออภัยค่ะแสดงการเสียภาษีประจำปีส่วนบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกเป็นเพียงกลไกสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้การดำเนินการตามกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและโปร่งใสมิใช่การสร้างหน้าที่หรือบทลงโทษขึ้นใหม่แต่อย่างใดทั้งนี้กรณีดังกล่าวไม่ได้บังคับใช้ผู้ที่มีใบสั่งค้างชำระก่อนวันที่1สิงหาคมแต่จะนับตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปเมื่อผู้ขับขี่โดนใบสั่งถ้า15วันไม่ชำระตำรวจจะส่งใบแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ถูกใบสั่งหากอีก15วันยังไม่ชำระอีกตำรวจจึงจะแจ้งข้อมูลไปที่กรมการขนส่งทางบกต่อไปต่อที่กระทรวงสาธารณสุขสั่งการหน่วยงานในพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศยกระดับการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากช่วงวันที่1ถึง6สิงหาคมนี้คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
6: นายแพทย์สมฤทธิ์ จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าแม้ตอนนี้ภาพรวมปริมาณฝนจะลดลงบ้างแต่พื้นที่ภูเขายังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องดินอิ่มน้ำต่อไปและที่ต้องจับตาพิเศษคือช่วงวันที่4ถึง6สิงหาคมนี้ฝนจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกระลอกโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนและภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกประกอบกับในช่วงเวลาเดียวกันทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรโดยจากแนวโน้มดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขจึงได้สั่งการด่วนให้สถานพยาบาลทุกสถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมรับมือขั้นสูงสุดโดยได้เน้นย้ำ3มาตรการสำคัญโดยประการแรกคือการสำรองระบบไฟฟ้าน้ำออกซิเจนยาเลือดและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอสำหรับการใช้งานอย่างน้อย72ชั่วโมงประการที่2คือการเตรียมทีมแพทย์ทีมควบคุมโรครวมถึงทีมเยียวยาจิตใจพร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีส่วนประการที่3คือการเข้าไปช่วยดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่ต้องใช้ออกซิเจนหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องรับยาต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะไม่พลาดยาและการรักษาในยามฉุกเฉินทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขยืนยันสถานการณ์ปัจจุบันว่ายังมีรายงาน2จังหวัดที่อยู่ในระดับเฝ้าระวังสูงหรือพื้นที่สีส้มคือจังหวัดพะเยาและยะโสธรแต่เบื้องต้นสถานพยาบาลทุกแห่งยังสามารถเปิดให้บริการตามปกติและยังไม่มีรายงานระบบไฟฟ้าหรือน้ำประปาขัดข้องแต่อย่างใดวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: ปิดท้ายที่ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่ง

0: ดีโฉมใหม่ GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cab New Light ถนอมดวงตา GG Cab New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGG Cab New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GG Cab New Light สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเท้าแอนอนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมดิซินฟาร์มาจำกัด
4: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
5: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะสนใจสั่งซื้อสมุนไพร TTCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริสโรงทวันหนักตราดาก้า0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: ยุของเราคนท้องถิ่นเสียงได้ยินจากจิตใจให้สุขสันต์ให้เสียงเพลงให้ความรู้อยู่ร่วมกันเรายึดมั่นในท้องถิ่นยินดีเอ่ยคุณฟังครับและนี่คือรายการข่าวด่วนภูทรนั่นเองนะฮะจะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์จะพบกัน15 นาฬิกาไปจนถึง18 นาฬิกานะครับอยู่กัน3 ชั่วโมงนะครับแป๊บๆนะครับก็เหลืออีกแค่2 ชั่วโมงนิดๆไม่ถึงละชั่วโมงครึ่งๆก็จะหมดเวลากันไปนะครับวันนี้ก็เข้าชั่วโมงที่2กันแล้วนะครับไม่ต้องห่วงครับผมเตรียมไว้แล้วคือบางคนก็คงงงว่าเอ๊ะทำไมวันนี้น้องเชนเนี่ยไม่พูดถึงหวยเลยนะครับเพราะผมกำลังทำคลิปทำลางกับมันอยู่นะครับผมจะลองดูซิว่าวันนี้ผมจะไม่พูดเรื่องหวยอ่ะผมจะถูกไหมสุดท้ายแม่งก็ไม่ถูกอยู่ดีนะครับปล่อยมันนะฮะแต่ว่าแม่ผมถูกครับนะโอเคนะนะดีใจกับเขาด้วยนะครับ69นะครับแกซื้อไว้นะครับก็โอเคดีใจด้วยนะแม่นะ69เย็นนี้ใจแกเลี้ยงหมูกระทะนะครับแต่ผมขอออกรายการก่อนนะครับคนแถวเพราะผมไม่ถูกคนแถวรอบตัวผมก็จะถูกนะครับแฟนเพลงก็อาจจะถูกนะครับนะขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ไม่ถูกก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่ามันมีทุกงวดเจอกันอีกทีวันที่16นะครับมีทุกงวดอ่ะมันถูกจนได้อ่ะเล่นไปเถอะสำคัญก็คือว่าลงทุนระยะยาวนะครับเดี๋ยวได้ทีได้ตูมเดียวรู้เรื่องเลยนะครับเออนะฮะค่อยๆซื้อนะครับไม่ต้องรีบรางวัลที่1แหมเสียงกระเสารางวัลนะที่1นะครับอ้วกแตกอ้วกแตกเลยทีเดียวเชียวรวยจนอ้วกอ้วกแตกเลยเนี่ยนะโอ้ยผมซื้ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอากลางบัญชีหนังหมามาโชว์แฟนเพลงลพบุรีอยุธยาสุพรรณอ่างทองเชนน่ะสิน้องเชนว่างั้นครับมันอยู่ไหนวะโอ้โหมันไม่ยอมให้ดูซะ เดี๋ยวหลุดเป๋ากันตรวจพร้อมๆกันเลยมาถูกไม่ถูกเดี๋ยวรู้ซื้อไว้หลายชุดนี่มาชุด2ใบ1ชุด2ใบ2ชุด5ใบ1และอีกชุดนึง2ใบมาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยว่าผมเนี่ยนะครับจะเป็นผู้โชคดีหรือผู้โชคร้ายนะนะแต่ผมก็ยินดีที่ผมได้ช่วยรัฐบาลนะครับโอเคไหมเพราะเขาจะได้เอาไปช่วยมูลนิธิต่างๆเงินของผมเล็กๆน้อยๆนะครับ5ใบผมซื้อ550ต่อเข้ามาเขาขาย600ชุด2ใบ200หมดนะครับทั้งหมดงวดนี้ก็เท่าไหร่น้องเชนนะครับไม่บ้านนี่ชอบเล่นหวยนะครับ5 6 7 8 9 10 1,000 กว่าบาท 1,000 นิดๆรู้แล้วว่าทำไมไม่มีตังค์อ่ะเพราะมาเล่นหวยนี่แหละนะครับมาพูดเล่นครับนะบางคนเขาก็ซื้อให้นะครับ5ใบที่ผมซื้อเนี่ย721681คว้างทิ้งหัวหมาได้เลยนะครับชุดที่2ที่ผมซื้อเนี่ย932479นะครับนี่ก็คว้างนี่หัวหมาได้เลยนะครับชุดที่3ที่ผมซื้อเนี่ยนะสะดุ้งกันใหญ่เลยนะชุดที่2เค้าโกหกปะโถถ้าถูกก็จะมานั่งอย่างนี้เหรอไอ้932472เนี่ยมันเป็นเลขที่คนไม่ถูกก็ว่าอุบาทแต่คนที่ถูกก็ว่าดีเพราะมันเป็นเลขรางวัลที่1ครับงวดนี้932479ไหนไปดูในกระเป๋าหน่อยสิมีใครบ้างมาหอมหน่อยสิชื่นใจหน่อยสิอู้อย่าลืมลูกเขยคนนี้นะครับอู้จะนวดให้แม่ยายทุกวันเลยเนี่ยนะไปทำมาหากินเลยนอนอย่างเดียวเลยนะผมเคยสัญญากับถวยเทพไว้ว่าถ้าผมถูกหวยรางวัลที่1ผมจะแก้ผ้านอนกลางบ้านไม่หลับแบบหลับแบบไม่ทำอะไรเลยกลางทุ่งเลยฟ้าผ่าตายก็ไม่สนใจนะครับนอนกลางแก้ผ้าอยู่กลางนานะครับเออจริงๆนะขอสักทีทั้งวันที่1เนี่ยมันเป็นยังไงนะนี่ผมจะตั้งใจจะเอา30ล้านนะเนี่ยสุดท้ายไม่ได้สักบาทเลยช่างมันนะครับต่อไปผมซื้ออะไรวะเนี่ย947531ทิ้งนะครับสุดท้าย510105ไม่มีเลยนะครับไม่ถูกสักงวดไม่ถูกนะโอเคไม่เป็นไรวันพระไม่มีหนเดียว2ตัวล่าง69นะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับแม่อินฟินิตี้ซะด้วย69สยิวกิ้วกุ้มกำนะครับแม่69เลยนะ2ตัวมีแม่ค้าเข้ามายัดใส่มือให้แต่เราไม่เอาโอ้พอซื้อไอ้ชุดนี้แล้วไงล่อไปพันกว่าบาทแล้วหมด69ไม่ยอมเอาเสียดายจังเลยนางกินส้มตำอยู่เขาเอามาให้ก็ไม่เอาตังหมดแล้วก็ซื้อไอ้พวกนี้หมดไปแล้วไง1,000แล้วก็ถือว่าเยอะแล้วไม่เอาแล้วนะครับโอ้โหเอามาดูครับสรุปรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1สิงหาคม2019เลขที่ออกรางวัลที่1 932479นะครับโอเคไหม2ตัว69
1: ก้าวบนก้าวล่างเลยนะจ๊ะแม่สวยสวยนะสวยจริงๆมันกินไม้ทิ้งซะเลยงังๆกัดไม้ทิ้งซะเลยนี่ฮะเออบางคนมาฟังรายการผมไม่นานยังไม่เข้าถึงผมยังรู้จักผมน้อยนี่นะผมเคยกินไม้แล้วนะเวลาไม่ถูกหวยอ่ะกินก็กืนเข้าไปเลยอ่ะนะเออนะหัวเราะกันอีกแล้วพูดเล่นจ้ะนี่คุยอย่างก็ฟังไงอยู่แค่คน2คนแล้วนี่ฟัง90จังหวัดแล้วเนี่ย9หรือ10จังหวัดเอ้าเลขหน้า3ตัวมาลองดูที่ลอตเตอรี่สิครับใครซื้อลอตเตอรี่ไว้เลขหน้า3ตัวจะมี2ชุดก็จะมี413นะแล้วก็672อ่ะจ้ะอันนี้เลขหน้า3ตัวนะเขาให้รางวัลละ 4,000 น้องเชนถูกทีนึงที่วัดใหญ่น้องเชนเคยถูกรางวัลที่5ที่วัดใหญ่ชัยมงคลนะครับแล้วก็ล่าสุดวัดใหญ่พิษณุโลกน้องเจนก็ถูก2ตัว3ตัวหลังนะครับ86ตอนนั้นมันมีอะไร86อ่ะน้องเจนได้นะครับแต่งวดนี้เลขหน้า3ตัวก่อนเนาะงวดนี้เลขหน้า3ตัวอีกทีนะ413แล้วก็672เลขท้าย3ตัวรางวัลละ 4,000 บาท2รางวัลก็จะมี154นะครับ54นี่ออกบ่อยมากนะ54เนี่ยผมถูกรางวัลที่5ที่วัดใหญ่ชัยมงคลก็คือเลข5445นี่แหละวันนั้นมีรถเบนซ์เลี้ยวเข้ามานะครับไอ้วันนั้นไม่รู้เป็นอะไรวันที่ผมถูกหวยอ่ะคือผมไม่กล้าก้าวลงจากรถไม่รู้เป็นไรเพราะอยู่อยุธยาไงนะครับแล้วผมเกิดพิษณุโลกผมก็มีความรู้สึกว่าผมผูกพันนะครับกับสมัยก่อนที่ประเทศไทยก็รบกับพม่านะครับเพราะเกิดพิษณุโลกก็ว่าเป็นทหารพระนเรศวรทั้งนั้นแหละเป็นผู้ชายที่เกิดที่พิษณุโลกก็มักจะเป็นอาหารของพระนเรศวรทีนี้วันนั้นไม่รู้เป็นอะไรไม่ยอมก้าวลงจากรถมันเหมือนมันกลัวอะไรบางอย่างหรือว่าเป็นแพนิควะเนี่ยสุดท้ายก็ก้าวลงไปเลยเหยียบพื้นแผ่นดินแล้วก็ยกมือไหว้ท่วมหัวว่าเรามาถึงวัดใหญ่ชัยมงคลผมก็เดินไปที่แผงลอตเตอรี่เลยนะครับเพราะมันทางเข้าวัดมันจะมีเขาขายหวยไงก็ไม่รู้จะซื้อเลขอะไรพอดีมีรถเบนซ์คันนึงมันเลี้ยวเข้ามาพอดีเลยเว้ยคนมันจะถูกนะเลี้ยวเข้ามาที่วัดพอดีแล้วตีวงฟ้าบเข้ามาเลยผมก็เลยคิดว่าเอออยากจะได้เบนซ์มาขับบ้างว่าชีวิตนี้ยังไม่เคยนั่งเบนซ์เลยซื้อสักหน่อยวะเลข54มั้ง45ของเข้า2ตัวเลย45ทะเบียนนะจำได้ทุกวันเนี้ย45ผมซื้อเลย45ถูกแม่งรางวัลที่5เลยวันนั้นนะครับวันนั้นก็มีอยู่ใบเดียวด้วยนะลองคิดดูสิคนจะถูกก็ซื้อใบเดียวก็ถูกจริงอย่างที่เขาว่านะครับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ไม่เคยถูกอีกเลยสงสัยบุญแม่งจะหมดละต้องสร้างใหม่นะครับทุกวันนี้พยายามใส่บาตรเลยนะครับนะบอกว่าพระให้พร2เด้งนะนะเอาเลขท้าย3ตัว154แล้วก็039นะครับ154แล้วก็039ใครที่สามารถย้อนอดีตได้ก็จดที่น้องเชนพูดไปแล้วก็ย้อนกลับไปเมื่อวานย้อนไป31มิถุนายน31เลยนะมิถุนายนใช่มั้ยเอ้ยไม่ใช่ดิ31กรกฎาคมเมื่อวานน่ะไปย้อนกลับไปเร็วแล้วเดี๋ยวค่อยซื้อไปหาเลยเนี่ย932479เนี่ยได้ถูกรางวัลที่1เลยไปย้อนกลับไปเลยรีบย้อนใครย้อนเวลาได้บ้างยกมือนะเราไปหาซื้อเลขนี้นะครับ ผมเคยคิดนะว่าทำไมเราไม่รู้ก่อนวะถ้าเรารู้ก่อนเราซื้อเราคงไม่ลำบากกันเนาะนี่เนาะเออนะครับแม่ผมนี่นะอยากให้ทุกคนเนี่ยถูกหวยรางวัลที่1จริงๆแฟนเพลงผมเอามาเรียงในห้องส่งแล้วจะเอาไมค์ให้พูดกับทุกคนเลยว่ารู้สึกยังไงครับลุงรู้สึกยังไงครับป้ารู้สึกยังไงครับลุงรู้สึกยังไงครับป้านะครับเออนะฮะแม่

่อยช่วยซื้อหน่อยเลขอะไรนะ5ใบผมเดี๋ยวดูดิเนี่ยอะไรเนี่ย932479เนี่ยอู้เลขอะไรก็ไม่รู้5ใบผมอะนะมันถูกที่ไหนละ932479อะจะบ้าอะไรนี่รางวัลที่1แล้วนะที่พูดอะนะครับโอ้ย81อะไม่ได้กินหรอกก็ผมซื้อเพราะว่าผมชอบ8เลข8ไงนะครับผมชอบเลข8มากนะก็เอามันมีอยู่ใบเดียวมันมีชุดนี้ก็ค่อยช่วยเอาก็เอาวะ600ขอ550ได้ไหมพี่ผมแบ่งให้ผมอยากขายผมก็ซื้อเข้ามาเนี่ยนะครับสุดท้ายก็ไม่เป็นไรช่วยพี่เข้าไปพี่เขาก็ได้นิดหน่อยนะครับ พูดถึงหวยแล้วเสียงเริ่มกระเซาแล้วมันช้ำใจจริงๆเลยรู้ไหมเนี่ยว่าต้องกำกืนฝืนจัดรายการขนาดไหนเวลาไม่ถูกหวยหวยแดกเนี่ยความรู้สึกมันอึดอัดนะเหมือนอกหักเข้าใจไหมเออนะเหมือนแบบว่าแม่จะได้กอดสาวอยู่แล้วนะดันมาโดนไอ้หนุ่มนั่นชิงตัดหน้าซะนี่ว่างั้นนะนะแม่ประมาณนั้นเลยโอเคนะครับอ้าวมาดูเรื่องราวข่าวต่อดีกว่าอัปเดตเป็นสถานการณ์ล่าสุดเดี๋ยวนี้นะบัดดลนี้นะครับนี่นะมาแหมไม่มีหวยชนะข่าวนี้ไม่มีหวยเลยสงสัยคนเขียนข่าวมันไม่ถูกนะเอามาดูครับข่าวต่อมาเข้าข่าวช่วงที่2ครอบครัวผู้เสียชีวิต3ศพรับโกรธแค้นป๋องกระทงนะครับข่าวดังเนี่ยเออนะเรื่องราวเป็นยังไงครับครอบครัวผู้เสียชีวิตพ่อแม่ลูกไปร่วมสังเกตการฝากขังผู้ต้องหายอมรับว่ายังรู้สึกโกรธแค้นมากแล้วต้องการที่จะเรียกร้องนะครับให้ดำเนินคดีถึงขั้นประหารชีวิตให้ตายกันไปเลยนะครับเชื่อว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่สำนึกกับสิ่งที่มันทำลงไปหรอกนะเรื่องราวเป็นยังไงครับมารู้พร้อมกันญาติครอบครัวผู้สูญเสียมีทั้งพ่อแม่ลูกร่วมไปสังเกตการฝากขัง4โจรชั่วผู้ต้องหานะครับคือคนแรกไอ้ป๋องครับแล้วไอ้ธงไอ้บอลแล้วไอ้ฟุกนะครับเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับไอ้พวกนี้ทำเสียชื่อคนดีหมดเลยคนชื่อป๋องชื่อธงชื่อบอลชื่อฟุกเขาดีๆทั้งนั้นน่ะมี4เนี่ยไอ้4เดซาดเนี่ยก่อนหน้านี้ครอบครัวพยายามตั้งข้อสงสัยถึงสาเหตุการหายตัวไปของทั้ง3คนนะครับนะช่วงแรกเข้าใจว่าเอ๊ะจะเป็นปัญหาภายในครอบครัวหรือเปล่าต่อมาคิดว่าเป็นเรื่องหนี้สินนอกระบบมารู้ว่าอ๋อมันเคยกู้เงินนอกระบบมา 5,000 แล้วคนปล่อยเงินกู้ก็มาสอบถามญาติๆเนี่ยแถวเนี้ยว่าพบเห็นผู้เสียชีวิตหรือเปล่าหลังจากการขาดติดต่อไปหลายวันแต่ก็ไม่คิดว่าจะมาจากสาเหตุดังกล่าวกระทั่งมาทราบข้อเท็จจริงว่าถูกผู้ต้องหาเนี่ยนะครับได้ฆ่าฝังดินทั้ง3คนเลยนะครับโอ้โหมันโหดเหี้ยมจริงๆดูคนจะลุมกระทืบมันตายนั่นน่ะนะครับคนจะลุมประชาทันมันน่ะนะมันฆ่าเขาฝังดินเลยวะเนี่ยโอ้โหเพราะว่าต้องการทรัพย์สินไปใช้ในคดียาเสพติดว่างั้นนะเฮ้ยถามจริงๆก็สมองเองไม่รู้หรอว่ายาเสพติดไม่ดีตำรวจเขาจับไม่รู้อ่ะแล้วไปยุ่งทำไมไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทำไมคนเรานี่แปลกนะครับผมบอกให้รู้นะว่าอะไรไม่ดีเสือกทำนะผมพูดเลยนะคนอะไรดีๆไม่ทำเว้ยทำแต่ที่มันไม่ดียอมรับว่ายังรู้สึกโกรธแค้นและสะเทือนใจกับเรื่องนี้ต้องการเรียกร้องให้ดำเนินคดีแม่งถึงขั้นประหารชีวิตไปเลยตายตกตามกันไปเพราะเชื่อว่าผู้ก่อเหตุมันไม่มีทางสำนึกกับสิ่งที่ทำลงไปว่างั้นนะครับเป็นข่าวเป็นกราวครับครอบครัวผู้เสียชีวิต3ศพรับโกรธแค้นป๋องธงนะมันมี4คนไม่เหรอป๋องธงบอลฟุกไม่เหรอใช่ไหมเออนะแม่นะครับใครที่เราไม่รู้จักเราก็จะได้รู้จักเนาะเพราะเราฟังวิทยุนะครับทำไมเป็นข่าวเราก็ไม่รู้จักมันสักคนนะมันใครก็ไม่รู้นะแล้วก็รู้พร้อมกันนะครับข่าวต่อมาจาก GG Cap New Light สายตาดีขวดละ900บาทนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังวิทยุกับน้องเชนแล้วมีอาการตาฝ้าตาฟางนะครับตาพร่าตามัวครับจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นจอตานะครับเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินก็สามารถที่จะทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GG Cap New Light นะจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GG Cap New Light จดๆจำๆของแท้ขวดแดงฝาทอง900บาทซื้อได้ที่ไหนบ้างนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะครับตัวนี้ก็เป็นทะเบียนยากินแล้วคุณผู้ฟังตาชัดแจ๋วๆเลยหายปั๊บเลยแหละอำเภอเมืองลพบุรีคุณผู้ฟังวิ่งไปซื้อร้านบนเมืองเภสัชนะขี่รถเครื่องไปซื้อได้ก
ใกล้บ้านเนาะ

ร้านบนเมืองเพสันอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีถ้าอยู่ที่อำเภอป่าโมกอ่างทองบ้านเราก็ซื้อที่ร้านป้าหมูจ้ะลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกขอบคุณพี่โทษนะครับขอบคุณคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาทุกท่านที่ทานกันเป็นประจำขอบคุณพี่มณีด้วยครับนะ GG Cap New Light สายตาดีขวดละ900บาทนะครับนะที่ป่าโมกอ่างทองนะครับขอบคุณพี่สาวโพทองด้วยนะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายมากๆเลยนะจ๊ะอ่ะโอเคก็อยากกินดีน้องเชนก็กินนะกินทุกวันทีนี้ถ้าอยู่ไกลครับเราอยู่อยุธยาสุพรรณอ่างทองชัยนาทสิงห์บุรีนครสวรรค์นครปฐมอุทัยธานีโคราชเนี่ยนะครับอย่างลุงเบิ้มเนี่ยนะไอ้แกอยู่สระบุรีก็สั่งนะครับอยากจะกิน GG Cap New Light นะครับก็โทรมาสั่งได้ที่เบอร์นี้เลยครับ0947619922นะครับย้ำอีกทีนะครับ0947619922นะครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีครับนึกถึง GG Cap New Light คุณผู้ฟังก็จดจำจำของแท้ในขวดสีแดงนะครับฝาสีทองทองแล้วต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองบนสลักนะครับใครที่เคยมีขวดอยู่แล้วเนี่ยสามารถสแกน QR Code ข้างขวดให้ลูกหลานสั่งผ่าน LINE ได้สั่งผ่าน Facebook ได้ไม่ต้องโทรก็ได้สามารถสแกนสั่งผ่านไลน์พิมพ์ชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรเข้าไปในไลน์ให้ลูกหลานทำให้นะพิมพ์ไลน์สั่งผ่านไลน์ก็ได้สั่งผ่านเพจ Facebook ก็ได้โทรง่ายๆบ้านเราก็โทรเอาเนี่ยแหละนะครับมีหลายช่องทางแล้วก็ซื้อร้านขายยานะครับยาไม่ดีมาขายร้านขายยาได้เหรอนะยาดีน่าจะลงร้านขายยาต้องมีทะเบียนมีถูกต้องนะครับเออนะขายมา10กว่าปีแล้วบางคนยังถามอยู่เลยว่ากินแล้วจะปลอดภัยไหมว่างั้นนะเออรีบกินเถอะตาจะได้ไม่บอดนะจริงๆก็ต้องอย่างนั้นเลยนะครับมัวช้าเดี๋ยวก็บอดแล้วกินอะไรก็ไม่หายแล้วนะครับแล้วน้องเชนนี่ขายยานะเป็นคนที่แบบผมสุดๆเลยนะมีจรรยาบรรณในเรื่องของเหมือนเราเป็นคนที่อยากจะมอบสิ่งดีๆให้แฟนเพลงใครที่ตาบอดเนี่ยผมไม่ขายให้นะผมบอกไว้ก่อนผมกำชับลูกน้องทุกคนของผมเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่รับสายแฟนเพลงทุกท่านทุกภาคทุกอำเภอว่าใครที่แฟนเพลงโทรมาบอกว่าตาเขาบอดแล้วไม่ต้องขายให้เพราะว่ากินแล้วไม่หายนะครับให้กินยังไงก็ไม่หายแล้วเพราะตามันบอดไปแล้วนะครับอันนี้ต้องเสียใจจริงๆนะครับอาจจะเป็นของแถมอย่างอื่นไปให้นะครับแต่ว่ายาไม่ขายให้แล้วครับเพราะว่าตาบอดแต่ถ้ายังเห็นแสงมองได้มันมัวมันฝ้าฟางกินได้ครับตาบอดแล้วกินอะไรก็ไม่หายแล้วนะครับแล้วขออนุญาตจริงๆนะครับและยาของเราเนี่ยผลิตยากมันใช้สูตรพิเศษนะครับขอเก็บไว้ให้กับคนที่ยังมองเห็นแล้วตามัวจริงๆนะครับถ้าใครตาบอดแล้วกินไม่หายแล้วว่าเสียดายเงินเก็บตังค์ไว้เถอะนะครับเออ มาดูข่าวต่อมานะครับเรื่องราวเป็นยังไงเนี่ยเพิ่งเคยเจอตาทรพีนี่แหละวะทำไมเป็นคุณตายไปข่มขืนหลานเนี่ยนะอายุเท่าไหร่แก56ง่ายข่มขืนหลานและลูกตัวเองว่างั้นนะโอ้คนอุบาทนะเกิดมาไม่เคยพบเคยเจอนี่นะที่ไหนวะเนี่ยเกิดเหตุสลดทำให้ต้องตั้งคำถามเลยครับคุณลุงคุณป้าว่าเกิดอะไรขึ้นในสังคมไทยวะเนี่ยทุกวันนี้จริงๆมันมีมานานแล้วเนาะแต่สมัยก่อนมันไม่ได้มีแบบโซเชียลหรือวิทยุโทรทัศน์ให้ดูแบบทุกวันนี้เนาะไอ้พวกตายพวกอะไรชั่วๆเนี่ยตายายชั่วๆเนี่ยในมันมีเยอะนะในสังคมมันจะมีทั้งคนดีและคนชั่วปะปนกันไปแต่ให้มีคนดีมากกว่าถือว่าโอเคนะครับเจ้าหน้าที่ครับเขาบอกว่าช่วยเหลือหลานสาวคนนึงอายุ15ปีถูกตาแท้ๆข่มขืนเนี่ยคิดดูซิเนี่ยเออไอ้ตานี่เป็นอะไรวะหลานตัวเองต้องมีหน้าที่ดูแลพามันไปโรงเรียนพาข้ามถนนซื้อขนมให้มันดูแลมันอนาคตมันจะได้ดีชีวิตมันเป็นยังไงเราต้องตายก่อนมันอยู่แล้วไม่ห่วงเหรอว่าหลานจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีเราเป็นผู้ปกครองคอยดูแลมึงจับทำเมียซะนี่เหลือเชื่อคนบางคนมันน่าตบหัวคว่ำจริงนะครับเอออยู่ในสถานะเป็นคุณตานะข่มขืนนะครับเด็กสาวนี่เผยว่าแม่ของเธอก็เคยถูกตาที่เป็นพ่อแท้ๆข่มขืนเหมือนกันว่างั้นนะฮะแม่นะถูกตาข่มขืนด้วยโอ้โหอะไรวะน่ะขอดูหน้าหน่อยโอ้โหมาหาโจรเลยมึงใส่เสื้อสีน้ำเงินอีกเอ้าเช็ดหน้าเขาเอ้าผ้าชุบผ้าขนหนูสีเหลืองมึงอะเปื้อนขี้เอาอ่านซะข้อหาเป็นยังไงชัดเจนไหมตบสักทีวะโอ้ยมึงนี่มันชั่วจริงๆนะผิวก็ดำโจรนะมึงอะนะโอ้โหอะไรจะขนาดนี้วะเนี่ย
หลังญาติพาเยาวชนหญิงอายุ15ปีแจ้งความที่สภ.กันทรลักษณ์ครับว่าถูกตาแท้ๆข่มขืนตั้งแต่ยังเรียนอยู่ชั้นป.6นะโถทั้งป.6ก็เท่าไหร่ป่ะ11 12เนาะ11ขวบยังเด็กอยู่เลยอ่ะตำรวจชุดสืบสวนนะครับนำกำลังไปจับกุมมันชื่อทองเรียนนะครับอายุ56แล้วเป็นคนอะไรเนี่ยหนองย่าลาดอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษทำเสื่อมเสียชื่อเสียงมันเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดกันทรลักษณ์แล้วในข้อหาอะไรครับข่มขืนกระทำชำเราโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน13ปีซึ่งไม่ใช่ภรรยาของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามนะเจอมันอยากจะถามว่าทำเพื่ออะไรวะมึงมีอารมณ์ขนาดนี้เลยเหรอไม่รู้เลยว่าใครเป็นลูกเป็นเต้าเป็นครอบครัวเลยเหรอคนหรือหมาเนี่ยนึกในใจเนาะหมานี่มันเอากันเองนะแม่เอาลูกคนเนี่ยเขาเกิดมาเนี่ยให้มีมือมีพระมีไหว้พระไหว้พรมมีปากไว้สวดมนต์นะเราเหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าชาติอื่นเห็นไหมชาติคนนะไอ้นี่ทำตัวชาติหมาเพจต้นอ้อเป็นหนึ่งครับโพสต์เรื่องนี้เพิ่มเติมมาเผยความเป็นจริงน่าสลดก่อนหน้านี้แม่ของเยาวชนอายุ15ปีก็เคยถูกตายคนนี้ไอ้ดำเนี่ยแท้ๆเนี่ยเป็นพ่อข่มขืนนั่นนี่นะแม่ยังโดนนะลูกจะไปรู้ไม่รอดหรอกโอ้ตายถ้าสมมุติว่าเราเป็นแม่เราเคยโดนไอ้นี่ข่มขืนเราต้องป้องกันลูกเราแล้วนะเราไว้ใจไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับยอมรับเป็นเรื่องจริงด้วยเกิดเหตุสมัยที่แม่ยังเป็นวัยรุ่นเลยนมยังไม่ขึ้นตอนนั้นแม่หนีออกจากบ้านไปมีครอบครัวทีนี้พอมีลูกสาวก็เอามาให้ยายเลี้ยงก็อยู่กับมันด้วยนะครับแม่ก็โดนข่มขืนอีกโอ้นะครับสุดท้ายมาข่มขืนลูกตัวเองอีกเวรกรรมแท้ๆขณะที่ไอ้ตาชั่วเนี่ยนะครับนะยอมรับทุกข้อกล่าวหาเลยก็กูก็ไม่ได้หนีไปไหนอ่ะกูข่มขืนกูก็จับกูไปซะได้ของฟรีแล้วของสดกูชอบอยู่แล้วว่างั้นนะคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายเลยนะครับไอ้ทองเรียนก็ไปฝากขังที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วนะครับเดี๋ยวมันก็ออกมาอีกออกมาก็ข่มขืนอีกผมว่านะครับโอ้ยโทษเบาๆนะอยู่สักเล็กสักน้อยไปเขาตุ๋ยตูดสักหน่อยก็หายบ้าก็ออกมาข่มขืนเขาอีกนะครับเวรกรรมแท้ๆคนในสังคมต้องมองว่าคนที่เป็นอย่างนี้นะครับบางทีมันป่วยจิตหรือว่ามันมีอะไรผิดปกติทางระบบความคิดนะสำหรับผมมองเป็นเคสหนึ่งว่าคือเราเหมือนเป็นแพทย์เป็นหมอนะดูแล้วว่าคนนี้เขาเป็นคล้ายๆกับเป็นพวกจิตเวชจิตเภทนะครับคนปกติเขาไม่ได้ข่มขืนคนในครอบครัวใช่ไหมครับเขาต้องดูแลนะฮะต่างๆนานาก็ดูแลให้ดีนะครับเราเป็นผู้ปกครองอะไรเงี้ยนะครับบางทีต้องปรึกษาหมอนะว่าผมมีอารมณ์อยากจะมีอะไรกับหลานตัวเองเนี่ยมันต้องแก้ไขยังไงเขามียาให้กินนะครับไปปรึกษาเขามีจิตบำบัดว่าดึงให้คุณกลับมาสู่ทางที่ถูกต้องอ่ะนะครับคุณไปเสพสื่อลามกจกเปรตเยอะเกินเปล่าไปดูหนังสือโป้ไปดูคลิปโป้ในมือถือเปล่าหรือว่าคุณไปเห็นเด็กๆมันอาบน้ำแล้วคุณคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เหรอมันลูกหลานคุณนะครับน่ะต่อให้มันมีนมมีเต้าขึ้นมาคุณก็เป็นลูกหลานคุณต้องดูแลมันไม่ใช่ไปเอามันเป็นเมียคุณบ้าเปล่าเนี่ยเราเป็นผู้ชายนะเราต้องรู้ฐานะเราเป็นอะไรสิมันต้องหักห้ามใจมันต้องรู้นะครับเราจะไปเห็นอะไรก็เอาหมดเพราะว่าเราแล้วเราจะเหมือนเราไม่ต่างจากหมาเลยอย่างนั้นน่ะใช่ไหมนะครับขออนุญาตนะครับเอ้าอีกสักข่าวแล้วกันเรื่องราวเป็นยังไงครับโจรคนนี้ครับขโมยหมู3ชั้นคุณผู้ฟังแม่งแพงนั้นน่ะทำไปเรื่องเล่นทำไปเล่นไปนะหมู3ชั้น แพงแล้วเว้ยผมไปซื้อนะโอ้โหตอนเช้าไปตลาดจะให้แม่ทำจับฉ่ายอ่ะซื้อมา50บาทได้เท่านี้หมู3ชั้นน่ะโอ้แม่ค้าร้านข้าวมันไก่สุดเซ็งเลยย่านปากเกร็ดนนทบุรีอ้าวปากเกร็ดง่ายร้านค้านำส่งหมู3ชั้นนะครับมาวางไว้กับถูกโจรตีเนียนเดินมาดูลาดเราเอื้อมมือหยิบขโมยหมู3ชั้นเลยว่างั้นนะโอ้โหทำไงวะน่ะก็วงจรปิดหน้าร้านโกลือข้าวมันไก่นะครับเฮ้ยผมเคยกินโอ้เนี่ยคุณนะเนี่ยอยู่โรงพยาบาลวะตรงข้ามโรงพยาบาลวิภารามเนี่ยปากเกร็ดอ่ะผมเคยไปนะช่วงก่อนเด็กๆไปประกวดอะไรกันที่ปากเกร็ดอ่ะเขาเรียกว่าอะไรปากเกร็ดว่ามันเป็นห้างอ่ะนึกไม่ออกไอ้ตรง5แยกปากเกร็ดอ่ะนะประกวดไอ้นพมาศหรือว่าประกวดนางสาวไทยว่ารุ่นเด็กๆจำชื่อไม่ได้คุณผู้ฟังครับผมเคยกินร้านนี้เนี่ยผมว่าตอนนั้นร้านยังไม่เปิดนะครับมีชายคนหนึ่งอายุ 35-40 ปีผมสั้นๆสวมเสื้อยืดสีแดงมือซ้ายถือถุงใส่ของทำทีทำท่าเดินมาแล้วก็มันฉวยโอกาส
หยิบหมู3ชั้นเลยในถุงอ่ะไป2โลก็ประมาณ240บาทโอ้โหตายแล้วก่อนที่ร้านค้าเขามาส่งวางไว้บนรถเข็นแล้วมันเดินหยิบหนีไปเลยนะครับมันเป็นปอบเปล่าวะเนี่ยมันชอบกินของสดเปล่าถ้ามันเป็นไข้หูดับตายซะเลยนี่เจ้าของร้านข้าวมันไก่บอกว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับนำวัสดุมาวางไว้หน้าร้านเนี่ยพวกวัตถุดิบตนก็ลงมาเตรียมเปิดร้าน7โมงแต่ลงมาเมื่อวานเอ้ยหมูหายเว้ยว่างั้นนะตกใจเลยก็เลยโทรไปสอบถามร้านค้าที่เขามาส่งบอกว่าพี่วันที่มาส่งหมูยังเนี่ยบอกโอ้ยผมไปวางให้เช้าแล้วเออมันไม่มีเอาไม่มีได้ไงโดนขโมยแล้วมั้งดูกล้องสิมีกล้องไหมเปิดกล้องดูปั๊บเข้าให้ถูกขโมยเลยนะผมเปิดร้านมา3ปีก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยจริงๆให้ตายสิวะจึงคิดว่าคนร้ายเนี่ยซุ่มดูลาดเลาไว้หลายวันแล้วมันมาดูมาเอาหมูไปขายต่อทั้งนี้กับเจ้าของร้านข้าวมันไก่ก็บอกว่าหากเป็นคนตกยากคนจรจัดมาขอดีๆผมก็ให้อยู่แล้วเออคุณไปใจคนใจดำนี่ให้อยู่แล้วนี่มาขอดีๆสิวะเอออยากจะให้ขโมยนี่มันทำแบบนี้เนี่ยนะฮะต้องดำเนินคดีที่สภ.ปากเกร็ดเลยเพื่อให้ตำรวจเอาเป็นอย่างหน่อยวะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปไหนขอดูภาพในกล้องพี่หน่อยพี่ในภาพในกล้องมีไหมครับมันชัดไหม ขออนุญาตครับมีภาษาไอ้อ้อชัดครับอย่างนี้โดนแน่นอนนะครับชัดๆเลยนะหยิบไปวับนะเสื้อสีแดงซะด้วยนะผมทรงอะไรก็ไม่รู้แม่งโมฮอคบอกเนี่ยเฮ้ยคนไทยคนพม่าเนี่ยมึงก็จะวับเข้าให้เสื้อแดงนี่เนียนนะเออเอาละโดนช้อนแกงแน่งานเนี้ยเป็นข่าวเป็นคราวครับภาพชัดเจนนะเห็นหน้าชัดครับอ้าวข่าวต่อมาจากยาหอมราชรสนะแก้ลมมีเวียนหน้ามือตะลายปวดท้องคลื่นเหียนเนี่ยเจียนนึกถึงยาหอมราชรสเลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วเขาซื้อที่ไหนบ้างไงยาหอมราชรสน้องเชนนะครับแต่อยู่ที่ชัยนาทนะครับร้านสุภชัยนะครับแล้วก็โชติเวศนะครับอำเภอเมืองชัยนาทนะครับนะซื้อได้ตามร้านขายยาที่ผมประกาศเลยยาหอมราชรสรักคุณจริงๆเลยจ้ะนะจ๊ะถ้าอยู่ตาคลีนครสวรรค์ร้านมานะเภสัชนะจ๊ะยาหอมราชรสรักคุณนะครับกินดีมากเลยตัวเนี้ยขวดนึงก็นะครับแหมไม่แพงเลยกินดีนะแก้ลมวิงเวียนหน้ามือตาลายปวดท้องคลื่นเหียนอาเจียนถ้าใครอยากจะได้ก็โทรสั่งน้องเชนก็ได้จ้านะสั่งพร้อม GG Cap ก็ได้ราคาไม่เท่าไหร่นะครับ0947619922นะครับ0947619922ข่าวต่อมาโอ้โหเอาอะไรดีวะเนี่ยมันน่าอ่านมันน่าถ่ายทอดหลายข่าวเลยวันหวยออกนี่ข่าวแม่งดุเด็ดเผ็ดมันมากเลยโอ้โหอะไรกันนักหนานี่นะนี่สั่งน้ำแล้วไม่จ่ายนี่เจอกันเยอะวันนั้นพี่โลกเจอทั้งอำเภอเลยนะเจอทั้งจังหวัดเลยนะมันมาสั่งข้าวแล้วมันก็ไม่เอาคุณลุงป้าครับเพื่อนผมก็โดนน่ะนะไม่โรคจิตอะไรไม่รู้สั่งของแล้วไม่จ่ายตังค์แล้วแม่งก็หายไปเลยบอกว่าเป็นทหารด้วยนะเออบอกให้ออกบินไว้เดี๋ยวจะเอาบินไปอะไรมันให้เราออกบินเพื่อมันจะเอาบินไปลดภาษีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วมันไม่มาเอาของไงเข้าใจมั้ยไอ้นี่ก็หนุ่มจิตเวชสั่งน้ำแล้วไม่จ่ายเงินสิ่งหนีชนรถมอเตอร์ไซค์เลยนะครับอ๋อเป็นโรคจิตหิวน้ำเหรอไปอยู่ทะเลทรายมาใช่มั้ยเนี่ยฮะบางปะกงฉะเชิงเซาบันทึกภาพนายพงศธรอายุ25ปีที่นั่งคล่อมรถสั่งน้ำดื่มบริเวณมอเตอร์ไซค์อยู่หน้าร้านค้าพ่อค้าเอาน้ำไปส่งให้กับเร่งเครื่องยนต์หลบหนีสุดท้ายก็ไปชนกับมอเตอร์ไซค์ของใครก็ไม่รู้นะเป็นเยาวชนอายุ17นะครับแหมกำลังป้อสาวเลยพี่นี่มอเตอร์ไซค์พี่อย่างเท่เลยนะพี่ออกมาใหม่ๆเลยน้องบึ้มยังไม่ทันโชว์สาวเลยล่อสักควันขมควันตลบเลยโอ้อะไรวะน่ะเจ็บสาหัสเลยส่วนไอ้พงศธรที่ขโมยน้ำเขากินเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยเบื้องต้นถามก็ให้การวนไปวนมานะมาทำไมแถวนี้อะฮะผมก็อ๋อซื้อมาแล้ว2ถุงว่างั้นเหรอเออแล้วกินน้ำแล้วสดชื่นไหมสีแดงมีแรงเดินว่างั้นฟังไม่รู้เรื่องพูดแล้วเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวถามจริงๆถ้ามึงเป็นใครเนี่ยผมเป็นเพื่อนกับนารูโตะรู้จักไหมพลังเวทอะหุ้ยแปลงร่างพลังเวทนารูโตะแล้วก็เป็นเพื่อนกับโดเรมอนด้วยอ๋อมึงเป็นโดบิตะเหรออ๋อ
นั้นในกระเป๋าได้หยิบออกมามีกัญชาไหมมีทั้งกัญชามีทั้งฝิ่นมีหมดอะทุกอย่างอะยาบ้าเฮโรอีนคุณอยากได้อะไรอะโคเคนก็มีนะเออนะครับนะมีแม่มีหลายอย่างผมเป็นเพื่อนกับนารูโตะโดเรมอนโดเรมี่ใจแอนชิซุกะโดบิตะมีหมดเลยนะครับอันนี้คือตัวละครที่อยู่ในเรื่องโดเรมอนนะครับคือพูดง่ายๆว่ามันบ้านะครับมันบ้าครับมีอาการป่วยเป็นโรคจิตเวชนะครับเพราะก่อนที่สติจะฟั่นเฟือนแม่เปิดการ์ตูนโดเรมอนให้ดูนะฮะอังอังอังโอ้เดวไดไฟดูดบ้าไปเลยพ่อเอามือไปแย่ปลั๊กไฟนะครับระหว่างที่นายบาราทีปอายุ59ปีคนเป็นพ่อมารับตัวที่โรงพักเนี่ยมีหญิงสาวเจ้าของมอเตอร์ไซค์เข้ามาแจ้งความบอกว่าถูกไอ้บ้าเนี่ยไอ้ญาติโดเรมอนเนี่ยนะที่มาจากโลกอนาคตเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามอยู่ๆมันก็ขี่ไล่ตามแล้วพยายามจะกระชากตัวหนูนะโอ้ตายแล้วบอกว่ามันอยากได้หนูเป็นแฟนเอออยากได้เธอมาเป็นแฟนอยากควงแขนจูบเนื้อใครอะไรของมันวะเนี่ยโอ้โหเบื้องต้นตำรวจนะนายวัฒน์ครับรับตัวกลับไปบำบัดที่เป็นผู้ป่วยแล้วตอนนี้นะเอาอะไรไปบำบัดซะเดี๋ยวมันจะไปหาว่าใครไปโดเรมอนดิแม่เป็นข่าวเป็นคราวครับคุณฟังครับ16:54เดี๋ยวพักเบรกกันสักแป๊บหนึ่งช่วงหน้าพบกันช่วงสุดท้ายของรายการข่าวด่วนภูธรนะครับพักกันแป๊บหนึ่งครับ

0: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงสงเงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงสงเงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงสวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
3: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
4: หอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
5: คุณกำลังฟังจันทลอ AX
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
8: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
9: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
8: หรอใช้ยากไหมล่ะ
9: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
9: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
8: อืมดีจังโอเคเลย
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
11: คิดถึงยัง
8: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
11: ้คิดถึงยัง
8: บอกก็ได้คิดถึง
11: โอ้ยไม่ได้ถาม
8: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
11: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
12: ฮะ
11: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153ทำที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
12: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธกส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส.
7: เจ้าหน้าที่เจอ2ศพพี่น้องรัสเซียฝังดินมัดมือไพ่หลังก่อนขุดพบอีก3ศพพ่อแม่ลูกที่โดนป๋องทงฆ่าปิดปากแล้ววันนี้ตำรวจคุมแก๊งฆ่าฝังดินทั้ง4คนฝากขังศาลจังหวัดพัทยาขณะที่ป๋องก้มหน้านิ่งส่วนทงปล่อยโฮขอโทษผู้เสียชีวิตอ้างถูกบังคับให้ทำตำรวจแจ้งหลายข้อหาหนักเพจดังเปิดแชทสาวแฉป๋องพฤติกรรมอันตรายชอบบังคับดูคลิปฆาตกรรมเคยถูกบังคับให้ไปนอนในหลุมขู่ฝังทั้งเป็นเผยชีวิตถูกข่มขู่และคุกคามมาโดยตลอดนายกอนุทินลั่นคดีฆ่ายกครัวชลบุรี2รัสเซียต้องรับโทษสถานหนักชี้ทำลายความเชื่อมั่นเหมือนฆ่าคนไทยทั้งประเทศครอบครัวฮลุนโซโล่โพสต์แจงข้อเท็จจริงเรื่องติดต่อกระทรวงการต่างประเทศยันไม่มีการเปิดบริจาคเผยความตั้งใจมีเพียงประการเดียวทำทุกวิถีทางนำร่างน้องกลับไทยวอนหยุดแชร์ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนอนุทินนำคณะเยี่ยมชมแปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำที่อำเภอเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในพื้นที่เริ่มวันนี้1สิงหาคม69เป็นต้นไปเข้มต่อภาษีรถหากพบใบสั่งจราจรค้างชำระจะไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริงส่วนบชน.ชี้แจงมาตรการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรกับการต่อภาษีรถย้ำเป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมสร้างวินัยจราจรและคุ้มครองสิทธิประชาชนตำรวจไม่ได้มุ่งหวังให้ประชาชนเสียค่าปรับกรมอุตุเตือนทั่วไทยรับมือฝนตกหนักร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากผบ.ตร.เซ็นอนุมัตินายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจลาออกมีผล1สิงหาคมนี้ท่ามกลางกระแสตั้งแท่นสอบวินัยร้ายแรงปมชั้น14ศาลจังหวัดสวรรคโลกพิพากษาจำคุกคนละ1ปี2ผัวเมียคดีลักลอตเตอรี่รางวัลที่1ของป้าขยันชาวจังหวัดสุโขทัยงวดวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเลข173770แต่ศาลให้รอการลงโทษ2ปีพร้อมปรับคนละ 10,000 บาทและสั่งทำงานบริการสังคม24ชั่วโมงรวมทั้งรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติข่าวดีสำหรับคนเดินทางเรือโดยสารไฟฟ้าไทยสมายโบ๊ทเปิดรับชำระค่าโดยสารด้วยโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้ครบทั้ง3เส้นทางเริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง30กันยายน69สลดภูเก็ตลูกสะใภ้เหี้ยมคลั่งทะเลาะแม่ผัววัย74หนักคว้ามีดฟันตัดหัวดับคาบ้านก่อนหลบหนีซ่อนตัวในห้องน้ำเพื่อนบ้านเห็นแจ้งตำรวจรวบทันควันกรมควบคุมโรคให้ผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงตรวจหาเชื้อ HIV ฟรีปีละ2ครั้งเพื่อป้องกันการส่งต่อเชื้อรู้ผลได้ในวันเดียวพร้อมตั้งเป้ายุติปัญหาเอสในปี2573ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1สิงหาคม2569รางวัลเลขหน้า3ตัว413672รางวัลเลขท้าย3ตัว154039รางวัลเลขท้าย2ตัว69และรางวัลที่1หมายเลข932479
13: ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ฉมใหม่ GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cab New Light ถนอมดวงตา GG Cab New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGG Cab New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GG Cab New Light สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเท้าแอนออนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
4: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
5: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรทาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

มีคุณค่าต้องช่วยกันรักษาผู้ใดทำลายป่าผู้นั้นทำลายชาติครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับช่วงนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการข่าวด่วนภูธรอยู่กับผมน้องเชนมนเทวันหรือว่าดีเจเชนมนเทวันนะครับทักทายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาแฟนเพลงทุกเสียงทุกสายอีกรอบหนึ่งนะครับช่วงนี้ชั่วโมงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยครับนะที่ติดตามรับฟังกันเป็นประจำเสมอมาเลยทีเดียวเชียวนะรายการสดของเรานะครับถ้าหากว่ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอามาณโอกาสนี้ด้วยนะครับถ้ามีภาษาไม่ไพเราะเพาะพริ้งนะครับมีคำว่าสมัยเก่านะมึงกูเพาะแบบมันเอ้ยอ้าโอ้เว่คำพูดคำหยาบอะไรก็ขออภัยคุณลุงคุณป้าด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็ยังเป็นลูกเป็นหลานแล้วพูดไม่เพราะก็ไม่สมควรนะครับก็นะครับขอโทษแทนนะทุกคนมากๆเลยนะครับรวมถึงบางทีรุ่นของผมนะที่ออกรายการทั้งวิทยุโทรทัศน์ทีวีอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับนะอ่ะโอเคช่วงนี้มันช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วผลงานเพลงก็ค้างกันไว้เยอะของพี่หนุ่มเสนาผมก็ไม่ลืมนะอีเซล41กับคิดฮอดทุกคนวันนี้น่าจะได้สักเพลงเนาะเอาคิดฮอดทุกคนแล้วพี่หนุ่มเนาะดีมั้ยเออนะครับเพราะอีเซลมันยาวนะพี่หนุ่มนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะเปิดให้พี่นะครับมันยาวไงนะจริงๆจะเปิดแต่ช่วงแรกแล้วผมเพิ่งเจอคิวเพลงของเก่าที่เราขอกันไว้ของลพบุรีนะครับก็มีของพี่หนุ่มเสนาคนเดียวนะที่ค้างนะของพี่มิ้นท์ใหม่ยุธยาหรือว่าของแฟนเพลงผมก็เปิดครบหมดแล้วนั่นเองนะครับนะโอเคนะอ่ะวันนี้ก็จะมีเพลงเพราะๆในรายการตามที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการกันเข้ามานะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามรับฟังนะครับนะพรุ่งนี้ก็พบเจอกันอีกทีเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งแล้วก็บ่ายสามถึงหกโมงเย็นกับผมน้องเชนมนเทวันนั่นเองนะฮะ บางคนบอกว่าเอ้าขอเพลงเข็ดแล้วลพบุรีด้วยอาจารย์น้องเชนโอ้เอาเลยเพลงนี้เหรอต้นฉบับเลยใช่ไหมเข็ดแล้วลพบุรีว่างั้นนะผมไม่เข็ดแต่ผมชอบนะลพบุรีบ้านเรา นะครับอ่ะนะเมื่อสักครู่นี้ก็คนลพบุรีของคุณหนูมิเตอร์ก็เพราะมากเลยครับร้องทำให้คิดถึงนะครับอำเภอต่างๆสถานที่ต่างๆของลพบุรีบ้านเราเนาะโอเคนะครับช่วงนี้ฟังกันหลายจังหวัดด้วยกันขอบคุณแฟนเพลงทุกท่านไม่ว่าจะเป็นลพบุรีอ่างทองชัยนาทสิงห์บุรีอยุธยาสระบุรีนครสวรรค์นครปฐมอุทัยธานีนะครับโคราชบางพื้นที่กาญจนบุรีบางพื้นที่ที่ฟังเราถึงครับนะก็ AM สตอรีโอนะครับจอทรลพบุรีจังหวัดทหารบกในคลื่นความถี่1197นั่นเองนะครับครับคุณลุงคุณป้าครับก่อนที่จะไปฟังข่าวเป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วก็ผลงานเพลงก็เพราะตามที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการนะครับก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ให้แฟนเพลงด้วยนะครับโดยเฉพาะคนที่วันนี้ตามองไม่ค่อยชัดนะครับตาฝ้าตาฟางนะครับตาพร่าตามัวนะจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตาเบาหวานขึ้นจอตานะกลัวตาจะบอดเนาะเป็นต่อเนื้อต่อลมต่อกระจกต่อหินนะอย่าลืมทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตานะครับด้วยยา GG Cap New Line นะตัวนี้จดทะเบียนยาเลขที่G544/59 เป็นยาสมุนไพรถนอมดวงตาให้กับแฟนเพลงนะทะเบียนยาเลยนะครับ G544/59 ถ้าทะเบียนยาจะขึ้นต้นด้วย G เป็นยาแผนโบราณนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น

เลยตรงข้ามเซเว่นเลยนะตลาดบนเมืองนะครับวันนั้นไปโอ้โหที่จอดรถหายากฝนก็ตกบึ้มโอ้ยเนาะนะครับถ้าอยู่ที่ป่าโมกอ่างทองซื้อ GG Cab New Light ที่ร้านลูกสาวสมบัติป้าหมูครับตลาดป่าโมกอ่างทองนะครับ GG Cab New Light เป็นแคปซูลนะครับเป็นแคปซูลนะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะบำรุงสายตาแล้วกินแค่วันละ1แคปซูลก่อนนอนก็เพียงพอแล้วนะครับบางคนอยากจะเบิ้ลก็ยินดีครับเช้าเม็ดเย็นเม็ดเลยก็ยิ่งดีกันไปใหญ่เลยนะครับแต่ขวดนึง900บาทจะมี30แคปซูลนะครับก็กินเพื่อตาชัดแจ๋วๆของเราแล้วก็บำรุงสายตาถนอมดวงตาป้องกันต้อนะครับ GG Cab New Light นะขวดแดงฝาทอง900บาทนะทีนี้แฟนเพลงเราฟังอยู่หลายจังหวัดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอยุธยาสุพรรณอ่างทองชัยนาทสระบุรีนครสวรรค์นครปฐมอุทัยธานีสิงห์บุรีนะครับโคราชนะเราอยากจะกิน GG Cab New Light ตัวนี้เนี่ยแฟนเพลงที่ก็สามารถโทรศัพท์มาสั่งก็ได้เดี๋ยวน้องเชนจะส่งไปที่บ้านนะครับเก็บเงินปลายทางค่าส่งฟรีไม่มีค่าส่งนะส่งฟรี900บาทเท่ากับร้านขายยาสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้นะครับ0947619922นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GG Cab New Light บำรุงสายตานะครับ0947619922ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนะครับนึกถึง GG Cab New Light ได้เลยนะครับนะถ้าใครที่แบบว่าไม่อยากเสียตังค์ฟรีผมแนะนำให้กินตัวนี้เลยนะครับทีเดียวรู้เรื่องเลยนะครับไม่ต้องไปสุ่มผิดสุ่มถูกเนาะถ้ามีตังค์เยอะจะกินหลายๆยี่ห้อก็ไม่ว่านะจัดไปเลยทุกยี่ห้อที่ขายตามท้องตลาดแต่ถ้ามีเงินจำกัดGG Cab New Light ขวดเดียวก็โอเคแล้วรู้สึกตาเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆนะแฟนเพลงโทรมาชมกันนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อน้องเชนกินแล้วดีขึ้นดีขึ้นเลยเนาะลูกบอกครับผมยินดีมากๆเลยนะครับให้ทุกท่านมีสุขภาพดวงตาที่แข็งแรงนะพอหายแล้วก็ไม่ต้องเอาอะไรให้ผมนะบางคนบอกว่าดีใจเหมือนได้ชีวิตใหม่เลยได้ดวงตาใหม่อยากจะส่งของมาให้ผมว่าไม่เป็นไรนะครับฟังรายการผมเป็นประจำก็ชื่นใจแล้วจ้ะแล้วก็รอฟังเดี๋ยวมีโปรโมชั่นมีของแถมอะไรน้องเชนจะได้จัดส่งไปให้เนาะเราเป็นดีเจเราเป็นผู้ให้นะครับไม่ใช่เป็นผู้รับมากกว่าต้องเป็นผู้ให้มากกว่านะครับนะส่วนแฟนเพลงก็นะครับขอให้มีความสุขกับทุกๆช่วงโอกาสนะครับแล้วก็วิธีใช้ชีวิตก็อย่าประมาทนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับรถเนี่ยช่วงนี้คนขับรถบนท้องถนนเยอะแยะเลยเนี่ยฟังวิทยุกับน้องเชนที่จทรเราฟังไกลนะครับแล้วก็ทั้งอยู่บ้านทำกับข้าวแล้วก็อย่าประมาทเตาแก๊สเครื่องไมโครเวฟสายไฟในสายไฟเก่าๆระวังนะครับพวกไฟฟ้าลัดวงจรมือเปียกจับเครื่องทำน้ำอุ่นอย่างเงี้ยลื่นในห้องน้ำขับรถเร็วๆนะครับอันตรายจริงๆนะครับนะแล้วก็อย่าไปเหยียบพวกตะปูระวังด้วยมันอยู่ในพงหญ้าบ้างเขตก่อสร้างถ้าไปไม่ได้ก็หลีกเลี่ยงทางแบบนั้นเพราะรถเราอาจจะโดนตะปูต้องไปเสียเวลาปะยงปะยางบางทีโดนเยอะๆนี่ก็โอ้โหต้องเปลี่ยนยางกันเลยนะนะครับก็ระวังหน่อยแล้วกันเนาะขับรถบนถนนต่างๆก็อย่าไวนะครับก็มีป้ายจับความเร็วตลอดบางคนนี่กลัวว่าจะไม่ไวโอ้ยทำอย่างก็มึงไปรีบขนาดนั้นจะถึงไวอ่ะนะครับมันก็ไวกว่าการไม่ถึงชั่วโมงกันน่ะรีบเหลือเกินบางคนขับปาดหน้าไปปาดหน้ามามันจะโชว์มันขับรถเก่งหรือไงวะผมเห็นแล้วอุบาทบอกตรงนะครับมึงโชว์ทำไมเนี่ยเดี๋ยวตายขึ้นมาเดือดร้อนพวกกูอีกใช่ไหมรถติดยาวเลยกว่าจะทำคดีประกันจะมายกรถเคลมโอ้โหพอดีบันเทิงนะขับช้าๆถึงเหมือนกันน่ะถึงว่าเป็นพวกวัยรุ่นรถแว้นอะไรพวกเนี้ยแล้วต้องท่อดังๆมอเตอร์ไซค์อ่ะแป๊ดเอาไว้พ่อนฟังนะหนวกหูจริงๆเลยโอ้โหขี่บนท้องถนนเอาละบางทีเรากำลังฟังเพลงทุนเนาะพี่ฝันจะสร้างรังรักสักหนึ่งหลังแปงผ่านหูไปมันอะไรของมันวะน่ะแทบจะเอาเทปคาสเซ็ตปาหัวมันเลยบางทีนึกในใจนะบอกโอ้ยนึกว่ามันเท่เหลือเกินท่อดังเนี่ยมันต้องให้คนดูทั้งหมู่บ้านมันเท่มึงขับเงียบๆไม่เป็นนะครับต้องดังๆไอ้พันที่แบบตื่นทั้งบ้านไอ้คนพวกนี้นะถ้าจับได้เนี่ยนะครับผมแนะนำว่าไม่ต้องให้มันเข้าคุกหรอกให้มันอยู่ในบ้านแล้วเอามอเตอร์ไซค์ของมันนั่นแหละแล้วก็หาแบบนี้สัก4คันน่ะนะครับบิดตอนที่มันนอนน่ะเดี๋ยวพอมันหลับตอนไหนมันต้องหลับจนได้ถ้ามันไม่หลับเอายานอนหลับให้มันกินแล้วเราเปิดเลยสตาร์ททีเดียวแม่ง4คันแล้วบิดให้มันฟังเลยแป๊แม่โบแม่โบบูบูยิงท่อเลยปังปังแม่บูให้แม่งฟังมันชอบนะครับเอาหูไว้ใกล้ๆหูมันนะครับนะผมชอบไม่ใช่เหรอนะชอบก็แบ่งกันฟัง

นะเออนะนะครับมันชอบท่อดังๆเนี่ยต้องปิดให้มันฟังนะครับมันจะได้รู้ว่าเออความรำคาญของคนอื่นเป็นยังไงบางทีคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเขาอุ้มลูกอุ้มหลานเนี่ยพ่อแม่ของเด็กไปทํางานโรงงานเนี่ยเขาอุ้มแล้วอุ้มอีกกว่ามันจะหลับมึงมาเบี่ยงแป๊ะเด็กตื่นร้องอุ้มใหม่รีสตาร์ทใหม่หมดเลยกว่าจะได้นอนก็ปาไปตีสามตีสี่พอดีแล้วไม่ต้องนอนตีห้าตื่นทำงานกันแล้วล้างถ้วยล้างชามเตรียมขายของแล้วไม่คิดถึงความลำบากของผู้อื่นคนแบบนี้น่าประณามนะครับต้องบอกนะเอออ่ะหวยครับบางคนบอกว่าขออีกทีได้ไหมจ้าน้องเชนนะครับเอาอีกทีเหรอพี่รางวัลที่หนึ่งออกเลขอะไรนะหนูบอกว่า932479ครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอารางวัลที่หนึ่งวันนี้นะครับ1 สิงหาเนี่ย932479นะสองตัวท้ายก็69นะคุณแม่ผมถูกนะครับ69แกซื้อไว้ไม่รู้กี่ใบนะก็ยินดีนะครับแฟนเพลงมีใครถูกบ้างไหมถูกก็ขอแสดงความยินดีใครไม่ถูกไม่เป็นไรจ้ะวันพระไม่ได้มีหนเดียวนะครับก็เดี๋ยวก็มาเกี่ยวหวยมันออกทุกวัน16 กับ 1ใช่ไหมอุ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกทั้งชีวิตนี่จะไม่ถูกอ่ะขอให้เล่นไปเถอะแต่อย่าเล่นเยอะเอาได้แบบขำๆอย่างน้องเชนก็ไม่ควรนะเป็นพันนะน้องเชนซื้อเห็นไหมเนี่ยนะครับมันก็อย่างที่ว่าผมอาศัยว่าเราไปต่างจังหวัดก็เสี่ยงโชคเสี่ยงอะไรไม่ได้มีเงินมีทองหรอกแต่เป็นคนชอบซื้อนะครับและไอ้ห้าใบเนี่ยเขามาขอให้ช่วยซื้อจริงๆไม่ได้อยากซื้อหรอกผมงวดนึงก็จะประมาณไม่เกิน300-400คนแต่วันนี้เล่นเยอะเว้ยเพราะไปต่างจังหวัดมันหยุดยาวใช่ไหมหยุดตั้งแต่วันอังคารมาเลยอะวันจันทร์วันอังคารก็หยุดยาวก็ผ่านจังหวัดไหนก็ซื้อเก็บไว้ไงแล้วก็ลืมไปว่าซื้อกี่ใบพอมาดูโอ้รอเป็นพันเลยวะเออลืมนะครับลืมนะดีนะมีตังเติมน้ำมันกลับบ้านนะไม่งั้นกลับไม่ได้นอนลพบุรียาวๆไม่ได้กลับมาพิษณุโลกแล้วลพบุรีก็เหมือนบ้านผมนะเออนะมีป้าอยู่นั่นนะนอนบ้านป้าเลยป้าบอกไม่กลับบ้านนะน้องเชนผมซื้อหวยหมดแล้ว ไม่มีตังเติมน้ำมัน แซวป้านะเออป้าอยู่ในเมืองเลยจ้ะลพบุรี ครับยิ่งถึงจ้ะน้องเชนก็เป็นคนลพบุรีน้องเชนเคยไปอยู่ลพบุรีปีหนึ่งเนี่ยนะครับจำได้นะฮะสมัยเด็กๆแต่มันเปลี่ยนไปเยอะแล้วอะเมื่อก่อนมันไม่ใช่อย่างเงี้ยเนาะเออเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะผมไปก็จะจำไม่ค่อยได้แล้วเพราะอยู่พิษณุโลกเป็นหลักนะครับอ่ะเลขท้าย2ตัว69นะดูในกระเป๋ามีใครซื้อว่าเลขเนี้ยเลขสยิวอ่ะ69อ่ะนะครับเออนะอ่ะโอเคมาดูเรื่องราวข่าวกันต่อนะครับก่อนที่เราจะไปเปิดผลงานเพลงชุดสุดท้ายในรายการวันนี้จะมีเพลงคิดฮอดทุกคนของพี่หนุ่มเสนาพี่หนุ่มก็ลืมไปแล้วมั้งนะขอแล้ว ECLC1 นะขอเป็นวันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะพี่เนาะคิดถึงคนไกลนะครับหนุ่มเซกาของพี่สาวบางกระทุ่มหวานๆแล้วก็ไอ้เหนื่อยเหลือเกินนะคำมอดของพี่นงแล้วก็ต้องสู้ถึงจะชนะของจนจะมอบไปกับแฟนเพลงทุกเสียงทุกสายนะครับฟังข่าวก่อนอีกสักหน่อยแล้วกันนะเนี่ยมันมีข่าวที่เป็นประเด็นแฟนเพลงคงจะทราบกันแล้วเขาบอกว่าอะไรให้นั่งในห้องเก็บกระเป๋าอ้าวแล้วทำไมให้ไปนั่งในนั้นนะพนักงานลั่นอยู่ได้ไม่ตายหรอกว่างั้นนะเอามึงก็อยู่สิเอามึงไปอยู่เลยใครวะเนี่ยรถทัวร์เหรอมันของบริษัทอะไรวะหนุ่มอัดคลิประบายถูกพนักงานรถทัวร์ให้นั่งในห้องเก็บกระเป๋าใต้ท้องรถนะครับแม่ผมอยากจะเจอพนักงานคนนี้จังเลยแล้วผมจะให้มันนั่งนะถ้ารถเต็มก็ไม่ว่าโอเคแต่มันพูดอย่างนี้ได้ไงนะผมจะเป็นคนขับเองครับใส่ไปใส่มามันอ้วกไปเลยให้มันนั่งในห้องสัมภาระเลี้ยวซ้ายได้หักซ้ายเอี๊ยดหักขวาเอี๊ยกระเป๋าตีหัวบุ้งบังบุ้งบังนั่งได้ไม่ตายหรอกว่างั้นนะเออจะชวนมึงมาเล่นผีถ้วยแก้วเนี่ยมาผู้สื่อข่าวได้รับคลิปวิดีโอจากนายเก่งอายุ27 ปีเป็นคนศรีสะเกษอ้างว่าถูกพนักงานรถทัวร์ไม่ยอมบอกด้วยบริษัทอะไรบอกว่าจัดที่นั่งให้ไปนั่งในห้องเก็บสัมภาระว่างั้นมันนั่งได้เหรอโอ้โหเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกนะพระเจ้าช่วยกล้วยทอดมันนั่งได้เหรอในห้องที่แกใส่กระเป๋าข้างล่างอ่ะเออนั่งได้ไม่ตายหรอกมาจากอำเภอสำโรงทาบสุรินทร์มุ่งหน้าพานทองชลบุรีโอ้โหอย่างไกลอ้วกแตกอ้วกแตนซะละมั้งว่าเมารถนะมั้งน่ะทำไมนั่งรถเหมือนอยู่คุกมืดเนอะแอนดูดูเฟรนเลยกูติดคุกมืดออกเดินทาง2 ทุ่มมืดตึ๊บตนตกใจและอึดอัดมากๆเลยเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีทั้งกระเป๋าทั้งกลิ่นควันรถน้ำยาจากภายนอกกระเด็นเข้ามาไม่รู้น้ำยาอะไรบ้างก็ไม่รู้โอ้โหนะแล้วเป็นรถป.1หรือป.2มีขี้ไหลมาหัวมันเนี่ยไม่รู้เลยท
ถ่ายคลิปไว้ให้ผู้สื่อข่าวดูเนี่ยโอ้ยเนาะพี่ก็นั่งมาเนาะนายเก่งบอกนายเก่งว่าไงเนี่ยบอกผมเดินทางจองตั๋วนะพนักงานแจ้งว่าเป็นรถเสริมว่างั้นอ๋อรถเสริมใช่ไหมแล้วที่นั่งรถเป็น VIP จึงเข้าใจว่าเออจะมีที่นั่งตามปกติแต่พอขึ้นรถกลับพบว่าที่นั่งเต็มอ๋อเต็มใช่ไหมเออแล้วไงวะเนี่ยพนักงานจึงพาไปนั่งในห้องเก็บสัมภาระใต้ท้องรถเลยนะครับเหรออ๋อที่นั่งพิเศษสำหรับพี่คนเดียวนะนอนหลับหยับสบายขยับไปปุ๊บเจอยมพบาลนะสอบถามว่านั่งได้จริงไหมเนี่ยพนักงานบอกว่าอยู่ได้ไม่ตายล็อกว่างั้นนะฮะพนักงานแม่งพูดอย่างนี้นี่อบรมมาดีแล้วเนี่ยนะสอบถามว่านั่งได้จริงเหรอพี่ผมถามจริงเขาเนี่ยอยู่ได้อยู่ได้แล้วผมถามว่ามันจะอันตรายไหมเนี่ยได้รับคำตอบไม่ตายหรอกกลัวนั่นแหละไปมุดมุดเข้าไปโอ้โหนี่เป็นโหดยังว่าเป็นครูฝึกเก่าวะเนี่ยทำให้รู้สึกกังวลถึงขั้นถ่ายคลิปเลยส่งข้อความเสียงเสียเลยนะครับบอกว่าถ้าพี่ตายก็ตายในห้องสัมภาระนะจ๊ะเออนะนี่โดนทั้งน้ำยาอะไรไม่รู้กระเด็นควันเหม็นโอ้โหควันถ้อยเสียแจ้งรหัสปลดล็อกมือถือเรียบร้อยถ้าเขียนพินัยกรรมได้จะเขียนเลยนะนะครับนะทำไงดีวะเนี่ยตั้งใจว่าจะบริจาคอันทะด้วยหรือเปล่าวะเนี่ยนะอันนี้หมายถึงน้องเชนนะไม่ใช่เขานะโอ้โหเอาไปทำไมไรไข่เน่านะทางด้านของนายนางสาวพรอายุ36ปีเป็นพี่สาวของนายเก่งบอกว่าเดิมทีเนี่ยหนูก็ตั้งใจว่าจะให้น้องชายจองตั๋วรถอีกบริษัทหนึ่งอยู่แล้วเพราะหนูเอะใจนะเอ๊ะแต่ก็สุดท้ายตั๋วมันเต็มก็เลยให้เขานั่งเนี่ยบริษัทเอกชนนี่แหละกระทั่งประมาณสักเกือบ3ทุ่มเนาะหนูกำลังจะนอนละน้องชายส่งข้อความมาปลดล็อกโทรศัพท์อะไรให้หมดเลยก่อนส่งคลิปวิดีโออ้างว่าถูกให้นอนให้นั่งอยู่ในห้องเก็บสัมภาระใต้ท้องรถทัวร์ทำให้ตัวรู้สึกตกใจและเป็นห่วงมากเพราะว่าเกิดมาชาตินี้ยังไม่เคยเห็นใครนั่งในนั้นเลยแล้วก็หวังว่าชาติหน้าคงจะไม่เคยเห็นใครแบบนี้มองว่าไม่ใช่จุดที่ผู้โดยสารควรจะนั่งเนาะหากเกิดอุบัติเหตุอาจจะเป็นอันตรายผมฝากถึงผู้ประกอบการว่าหากรถเต็มคุณก็ควรจะแจ้งผู้โดยสารแบบตรงไปตรงมาใช่ไหมไม่ควรรับผู้โดยสารเกินความเสี่ยงเช่นนี้นะครับไอ้กระเป๋ารถเมล์ใครนะมันชื่ออะไร พนักงานรถเมล์มันก็คงห่วงว่ากลัวว่าจะไม่ได้กลับบ้านนะนะมันก็อุตส่าห์จัดให้บอกว่า เดี๋ยวตกรถนะนี่อุตส่าห์หาที่ให้ยังบ่นเฮ้อรำคาญเว้ยว่างั้นนะบ่นได้ไงเนี่ยอุตส่าห์จัดให้นั่งรู้งี้เกาะล้อไปก็ดีว่างั้นนะมันกูสาหวังดีนะครับนะแต่คนจะตายก่อนนะเข้าใจไหมทีหลังถ้ามึงจะให้นั่งอย่างเงี้ยมึงชิงทองเลยนะถ้าทนได้จนถึงเป้าหมายชลบุรีปุ๊บกูแจกทองคำบาทหนึ่งกูจะนั่งอย่างเรียบร้อยเลยจริงๆทนได้แต่นี่ไม่มีอะไรให้เป็นแบบเป็นชิ้นเป็นอันนึกออกไหมวันนี้จัดโปรโมชั่นครับผมใครนั่งใต้รถที่ขายสัมภาระได้แจกทองคำหนึ่งบาทแท้ๆเลยไปขายที่ห้างทองได้เลยนะแต่คุณต้องนั่งในห้องสัมภาระนะครับพอถึงปลายทางปุ๊บประตูเปิดเอาไปเลยทองคำหนึ่งบาทกูจะนั่งอย่างเรียบร้อยที่สุดเลยนั่งวิปัสสนากรรมฐานเลยจริงๆนี่ไม่มีอะไรให้เลยอ่ะใช่ไหมรอวันตายบอกตรงเหม็นทั้งน้ำควันรถทั้งอะไรโอ้โหเสียงก็ดังหึมมึมบึ้มไอ้หนูนี่เก่งแล้วเนี่ยเก่งถ้าเป็นคนอื่นแล้วแพนิคแดกไปแล้วเนี่ยนะเป็นข่าวเป็นคราวอยู่ได้ไงวะน่ะโอ้โหน่าจะไปฝึกเป็นคอปปาโกเนาะไปเป็นแบบทหารพวกเรนเจอร์ว่ามันอยู่ในห้องแคบๆอย่างนี้ได้แล้วทนดีวะเป็นข่าวเป็นคราวอยู่27ปีนายเก่งเนี่ยเนาะน้องเก่งอนาคตไกลเนี่ยหนูไปฝึกเป็น007ไปลูกไปอยู่ได้ขนาดนี้แล้วไม่มีอะไรทำหนูได้แล้วลูกก็นั่งในห้องเก็บสัมภาระโอ้โหนี่ไปเป็นสายลับได้เลยเนี่ยนะห้องเก็บสัมภาระยังนอนมาแล้วอะแหมอ่ะโอเคเป็นข่าวเป็นคราวหรือเวลาเล็กๆน้อยๆนะครับเปิดเพลงใช้นี่กันไปเนาะนะครับอ่ะเห็นผลงานเพลงก็ประกาศไปแล้วนะครับจากลากันด้วยผลงานเพลงชุดสุดท้ายในรายการนะครับจากทางด้านของนะครับยาหอมราชรสรักคุณจริงๆเลยจ้ะแก้ลมวิงเวียนหน้ามือตรายปวดท้องคลื่นเหียนนะเจียนยาหอมราชรสที่ชัยนาทก็ซื้อได้เมืองเลยนะโอเคนะครับรวมถึงนครสวรรค์ก็ซื้อได้ทุกที่เลยตาคลีก็มีนะครับทุกที่เลยนครสวรรค์อำเภอเมืองก็ซื้อได้นะครับดาก้าบรรเทาที่สิรงทวารขับถ่ายไม่เลือดออกติ่งเนื้อยื่นเจ็บทรมานอุจจาระแข็งนึกถึงดาก้าจัดโปรอยู่2ขวด500บาทนะดาก้าทะเบียนยา G453/2บรรเทาการท้องผูกที่สิรงทวารนะจากลาด้วยผลงานเพลงชุดสุดท้ายในรายการนะขอให้ท่านโชคดีมีความสุขแล้วก็มีเงินใช้กันมากๆนะครับสวัสดีครับ

0: ื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
1: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
3: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเป็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
5: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
6: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม
0: ่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง

ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ฆ่าฉันอย่างเลือดเย็นชื่อเพลงว่าฆ่าฉันให้ตายหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็รักเขาแต่เขาไม่รักตัวเองเธอฆ่าฉันเลือดเย็นชื่อเพลงว่าฆ่าฉันให้ตายจากรุธวรชัยครับเรื่องนำมาฝากคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของข่าวคนคนสังเกตเพลงจบก็ต้องเข้าข่าวกันแล้วครับเรื่องราวของข่าวที่เราได้นำเสนอให้กับคุณผู้ฟังครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับขอบคุณกับทางด้านของภูผาวิปโรครับตอนนี้มีโปรโมชั่นแล้วของแถมหมดแล้วหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าอย่ารอช้านอกจากภูผาวิปโรแล้วยังมีทางด้านของดีไทยด้วยนะครับที่จะสมนาคุณท่านซื้อ2ขวดแถมภูผาวิปโร1ห่อเลย
2: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าววรุมบระคีนกบีทรูทสวรสหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข้าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิปโปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิปโปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร081-780-5575 081-780-5575
0: ครับโปรโมชั่นของแถมหมดแล้วหมดเลยครับมีจำนวนจำกัดสำหรับทางด้านของดีไทยดีไทยสำหรับทางด้านของเครื่องดื่มสมุนไพรที่ผสมสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายซื้อ2ขวดที่น้องๆขวดน้ำปลาเลยล่ะแถมภูผาวิปโร1ห่อใหญ่ครับโทรเข้าไปได้เลยที่081-780-5575รีบซื้อก่อนของแถมจะหมดซื้อ2ขวดแถมภูผาวิปโร1ห่อห่อใหญ่เลยนะครับ081-780-5575ครับเราไปประเด็นข่าวครับจากทางไทยรัฐบอกอนุทินบินด่วนไปชลบุรีครับก็ต้องบอกว่า2คนร้ายที่ฆ่า2ชาวรัสเซียต้องรับโทษสถานหนักเนื่องจากมันกระทบกระเทือนต่อภาพลักษณ์ของประเทศนายกบินด่วนไปชลบุรีเตรียมตามเคสฆ่า2พี่น้องชาวรัสเซียลั่นต้องไปดูกับตาตัวเองซัดอัปมงคลฆ่าคนไทยทั้งประเทศกระทบความเชื่อมั่นยืนยันต้องลงโทษให้หนักพ้นคุกติดยาแล้วยังมาก่อเหตุอีกนะครับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเดินทางไปยังจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามคดีฆ่าพี่น้องชาวรัสเซียและฆ่ายกครัว3ศพโดยมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีจะไปร่วมแถลงข่าวสรุปคดีลงไปสร้างความมั่นใจเนื่องจากเป็นคดีสะเทือนขวัญที่กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศซึ่งก็ท่านบอกว่าเหตุฆาตกรรมชาวรัสเซียวันนี้แม้มีเรื่องมงคลแต่ก็มีเรื่องอัปมงคลที่คนไทย2คนทำเรื่องเสื่อมเสียทำให้ประเทศไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงคนต้องไปดูกับตาตัวเองว่าทำไมมันช่างโหดร้ายได้ขนาดนี้มันไม่ได้ฆ่าแค่ชาวต่างชาติหรือฆาตกรรมคนไทยด้วยกันเอง3ศพเท่านั้นแต่มันฆ่าคนไทยทั้งประเทศทำให้สิ่งที่เราจะสร้างความไว้วางใจกับต่างชาติถูกทำลายด้วยคนที่ดูแล้วไม่มีสติสัมปชัญญะเพิ่งจะออกจากคุกติดยาและก่อคดีแล้วก่อคดีอีกช่วงบ่ายตั้งใจจะไปพบส.ส.สุพรรณบุรีแล้วพาไปดูพื้นที่สุดท้ายไม่ได้แล้วต้องไปที่ชลบุรีเพื่อสร้างความมั่นใจกลับมาคนที่ทำลายประเทศขณะนี้ต้องรับโทษสถานหนักให้มันสะสมกับเวรกรรมที่มันก่อไว้กับผู้ก่อร้ายและประเทศไทยต้องทำให้มั่นใจว่า จะไม่มีการอำนวยความสะดวกหรือช่วยเหลือใดๆรวมถึงหาทางให้ได้รับโทษสถานหนักโดยเร็วจึงขอกราบอภัยที่ไม่สามารถไปสุพรรณได้ครับก็ไปชลบุรีก่อนเนี่ยนะแหมเป็นอะไรที่ต้องบอกว่ามันโหดร้ายจริงๆนะครับและล่าสุดนี้ก็ทางด้านของเจอศพอีก3ศพนะครับที่ว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยนะครับไอ้ป๋องกับสมุนหรือหัวโจกไอ้ทงครับนำ3ลูกไล่แก๊งธมินบุกปล้นบ้านฆ่ายกครัวจ่อยิงทีละคนก่อนโยนร่างฝังดินในหลุมเดียวกันล่าสุดจับได้ครบทีมตำรวจชี้แจงข้อหาหนักฆ่าฝังดิน2พี่น้องชาวรัสเซียพันตำรวจโทชัดชัยสุรเชษฐพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ก็นำทีมลงเนินเขามาบฟักทองรอดใต้ถนนทางหลวงหมายเลข2เอาหมายเลข7มอเตอร์เวย์ไปฝั่งถนนแล้วเดินต่อเข้าไปในป่ามะพร้าวซึ่งจุดฝังร่าง2พี่น้องชาวรัสเซียราวประมาณสัก 300-400 เมตรซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกันจุดดังราวนายป๋องหรือนายธนาเกิดทองวัย53ปีมันน่าไปเกิดใหม่นะไอ้ป๋องเนี่ยเกิดทองเนี่ยนะครับแล้วเจ้าธงชัยหรือเจ้าธงศรีนินวัย39 43กับ39ให้การยอมรับว่า6กรกฎาคมได้ก่อเหตุสังหารพ่อแม่และลูกสาวรวม3คนแล้วไปฝังดินอยู่ที่บริเวณดังกล่าวระหว่างที่คุมตัวผู้ต้องหาทั้ง2คนไปชี้จุดฝังร่างเหยื่อครอบครัวดังกล่าวปรากฏว่าในธงซึ่งเป็นคนรับหน้าที่ขุดดินในวันนั้นเกิดจำไม่ได้โดยอ้างว่าฝังไว้นานแล้วแต่จำได้ได้เพียงว่าแนวต้นมะพร้าวซึ่งจุดดังกล่าวมีต้นมะพร้าวเรียงกันว่ากันครับมีต้นมะพร้าวเรียงกันจุดดังกล่าวที่มีต้นมะพร้าวเรียงกันเนี่ยอยู่4ต้นเจ้าหน้าที่ขุดบริเวณแนวต้นมะพร้าวต้นแรกแต่กลับไม่พบแต่พอขยับไปแนวต้นมะพร้าวต้นที่2ขุดลึกไปเพียงเม็ดเดียวก็พบร่างผู้เสียชีวิตอยู่ในสภาพเน่าเปื่อยแล้วเหลือเพียงเนื้อหุ้มกระดูกจากนั้นขุดลึกลงไปประมาณเม็ดครึ่งก็พบผู้เสียชีวิตนอนทับกันอยู่อีก3ศพในหลุมเดียวกันโดยทั้ง3ศพเป็นพ่อแม่ลูกกันซึ่งได้หายตัวไปอย่างลึกลับจากบ้านพักในตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงชลบุรีญาติไปแจ้งความหายจากบ้านไว้ที่สภ.ห้วยใหญ่เมื่อ7กรกฎาคมที่ผ่านมาแหมดูความโหดร้ายของมันนะครับศพแรกเป็นร่างของนางสาวชินาภาวงสาววัย18ปีถัดไปเป็นร่างของนายวิเชียรวงสาวผู้เป็นพ่อวัย53สภาพมีกุญแจมือล็อกอยู่ที่มือทั้งสองข้างและร่างสุดท้ายอยู่กันก้นหลุมคือนางสาวฉันธนาฉันอินวัย50สภาพมีเชือกผูกข้อมือทั้งสองข้างเช่นกันกองพิสูจน์หลักฐานนำเครื่องตรวจสอบโลหะมาทำการสแกนร่างของผู้ตายพบว่าในร่างของนางสาวชินาวนิชาภามีตะกั่วลูกกระสุนฝังอยู่2นัดนายวิเชียร มีตะกั่วลูกกระสุนฝังอยู่1นัดนางสาวฉันธนามีตะกั่วลูกกระสุนฝังอยู่1นัดสันนิษฐานว่าพ่อแม่ลูกทั้ง3คนถูกอาวุธปืนยิงถึงแก่ความตายอย่างไรก็ตามตำรวจต้องนำร่างส่งชันสูตรที่สถาบันนิติเวชอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อตรวจสอบสาเหตุการตายที่แท้จริงต่อไประหว่างที่ทีมกู้ภัยกำลังนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากหลุมปรากฏว่ามีญาติผู้เสียชีวิตที่มาร่วมสังเกตการถึงก็ร้องไห้โฮไปล้มพับทีมกู้ภัยต้องรีบเข้าปฐมพยาบาลอย่างเร่งด่วนนางสาวตุ๊กตาน้องสาวของนางสาวฉันธนาเปิดใจทั้งน้ำตาว่าหลังจากพี่สาวพี่เขยหลานสาวหายตัวไปครอบครัวพยายามเชื่อว่าอาจไปทำธุระหรือไม่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ชั่วคราวแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายวันไม่มีการติดต่อครับจึงเริ่มผิดสังเกตเพราะปกติพี่สาวจะโทรแจ้งครอบครัวทุกครั้งหากเดินทางไปไหนมาไหนแต่พอเดินทางไปตรวจสอบที่บ้านพบว่ารถยนต์รถจักรยานยนต์แล้วทรัพย์สินต่างๆยังอยู่ครบไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือลื้อค้นครอบครัวจึงช่วยกันเดินค้นหารอบบ้านและบริเวณป่าหลังบ้านแต่ก็ไม่พบเบาะแสแต่ก็เริ่มเอะใจภายหลังว่าเมื่อพบว่ารถจักรยานยนต์ Honda Wave ได้หายไป1คันยิ่งทำให้ตนรู้สึกแปลกใจตลอดระยะเวลาเกือบ1เดือนครอบครัวยังคงนำอาหารไปให้สุนัขที่บ้านพร้อมโทรศัพท์หาพี่สาวหลานและพี่เขยอย่างต่อเนื่องแต่ไม่มีใครรับสายอีกทั้งยังเคยขอให้ตำรวจตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์มือถือแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าใดๆจนทั้งทราบข่าวว่าคดีของ2พี่น้องชาวรัสเซียยังมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก3คนถูกนำมาฝังอยู่ใกล้ๆกันเลยตัดสินใจเดินทางมาตรวจสอบและสุดท้ายก็พบว่าเป็นครอบครัวของพี่สาวจริงๆนางตุ๊กตาน้องสาวบอกหากไม่มีการสืบสวนคดี2พี่น้องชาวรัสเซียถึงนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาและขยายผลจนพบจุดฝังศพครอบครัวอาจไม่มีวันทราบชะตากรรมของพี่สาวหลานและพี่เขยพร้อมยืนยันมาตลอดเวลาที่ผ่านมาครอบครัวได้พยายามทำทุกทางในการติดตามตัวผู้สูญหายทั้งการแจ้งความประสานตำรวจและติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์แต่ไม่สามารถดำเนินการ ได้ด้วยตัวเองเนื่องจากเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนอกจากนี้ตำรวจสามารถติดตามผู้ก่อเหตุได้เพิ่มอีก2คนซึ่งร่วมก่อเหตุคือเจ้าป๋องและเจ้าทงเนี่ยนะไอ้ป๋องไอ้ทงในการฆ่ายกครัวครั้งนี้ทราบชื่อว่านายชัดนนท์แป้นเอี่ยมหรือฟุกวัย24นายอัศดางชวงหรือบอนวัย25โดยในวันเกิดเหตุในป๋องเป็นหัวโจกนำทีมลูกสมุนรวมทั้งหมด4คนเข้าไปในบ้านหลังดังกล่าวครับมีผู้ร้ายตัวผู้ต้องหาเพิ่มอีก2คนคือนอกจากไอ้ป๋องไอ้ทงแล้วก็มีนายชัดชนันแป้นเอี่ยมหรือฟุกวัย24กับนายอัศดางชวงหรือบอนวัย25ครับไอ้เจ้าป๋องเนี่ยเป็นหัวโจกนำทีมลูกสมุนทั้ง4คนเข้าไปในบ้านหลังดังกล่าวโดยอ้างตัวเป็นตำรวจเข้าไปตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดซึ่งขณะนั้นนายวิเชียนและนางสาวชนธนาอยู่บ้านกัน2คนกลุ่มนายป๋องใช้กุญแจมือล็อกนายวิเชียนและใช้เชือกมัดมือมัดเท้านางสาวชนธนาเลยจังหวะที่คนร้ายกำลังก่อเหตุนางสาวนิชาภาเลิกงานจากร้านสะดวกซื้อกลับมาเข้าบ้านพอดีจึงถูกล็อกตัวไว้ด้วยจากนั้นก็พาไปที่บริเวณป่ามะพร้าวแล้วก็ให้นายธงทำการขุดหลุมโดยนายธงใช้เวลาขุดหลุมนานเกือบ2ชั่วโมงจากนั้นก็ลงมือสังหารอย่างโหดเหี้ยมโดยนายป๋องเป็นคนยิงนางสาวชนธนา1นัดจากนั้นก็บังคับให้นายบอนใช้อาวุธปืนกระบอกเดียวกันยิงนายวิเชียน1นัดและให้นายฟุกยิงนางสาวนิชาภาอีก2นัดก่อนจะผลักร่างลงไปในหลุมและกลับไปใช้ชีวิตกันตามปกติแถมยังย้อนกลับไปขโมยรถมอเตอร์ไซค์ Honda Wave ของผู้ตายไปขายด้วยทางด้านตำรวจบอกคดีนี้คนร้ายประสงค์ต่อทรัพย์ทำทีแสดงตัวเป็นตำรวจเข้าไปก่อเหตุก่อนจะนำตัวผู้ตายขึ้นรถกระบะของผู้ตายเองแล้วนำมาที่ป่ามะพร้าวก่อนจะลงมือก่อเหตุหลังก่อเหตุก็ขับรถกระบะกลับไปจอดที่บ้านของผู้ตายเหมือนเดิมทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและส่วนสาเหตุการสังหารอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมเนื่องจากผู้ตายผู้ก่อเหตุไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอยากฝากถึงประชาชนหากมีบุคคลไปอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทำในสิ่งไม่ดีให้รีบโทรศัพท์แจ้ง191เพื่อจะได้รับการช่วยเหลือระหว่างที่นำตัวมาทำการชี้จุดผู้ต้องหาก็ไม่ได้มีสีหน้าเคร่งเครียดหรือรู้สึกสะทกสะท้านใดๆแหมมันเลือดเย็นจริงๆนะคนเร็วๆพวกนี้นะครับส่วนการแจ้งข้อหาตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นอำพรางศพแอบอ้างหรือแสดงตนให้บุคคลทั่วไปกระทำผิดตนเป็นเจ้าตนเป็นเจ้าพนักงานตำรวจร่วมกันปล้นทรัพย์แต่ละข้อหาอัตราโทษค่อนข้างจะหนักครับสุดท้ายอยากขอบคุณทุกหน่วยงานรวมทั้งท่านผู้ว่าการจังหวัดชลบุรีที่ร่วมมือร่วมใจกันคลี่คลายคดีนี้จนสามารถติดตามจับกลุ่มคนร้ายได้ทั้งหมดอย่างสำเร็จนะครับนอกจากจะได้ตัวแสบทั้ง4ตัวแล้วเนี่ยยังจะได้ศพครบครับทั้ง5ศพด้วยแม่มันโหดเหี้ยมมากๆนะครับฟังแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ของคนเร็วๆพวกนี้นะครับไม่น่าจะต้องมาติดคุกให้เปลืองข้าวแดงแกงร้อนของเราด้วยมันต้องตายตกต้องไปตามกันประหารชีวิตให้ดูสักคดีหนึ่งไม่ได้ไงแม่ครับมันโหดเหี้ยมเหลือขนาดนับครับป้ากับลุงเปิดใจบอกไม่ประกันตัวไม่ขอประกันตัวหลานเล่าถูกพ่อแท้ๆใช้ความแรงแก่เด็กป้าไอ้ป๋องนำอาหารเข้าเยี่ยมเปิดใจไม่ขอประกันตัวหลานรับหลานว่าถูกพ่อแท้ๆใช้ความแรงกับเด็กอาจทำให้พฤติกรรมก้าวร้าวไม่รู้ว่ามีที่ผลหนุนหลังซึ่งคุณป้าของไอ้เจ้าป๋องหรือธนาเกิดทองแล้วก็ไอ้เจ้าธงชัยหรือเจ้าธงศรีนินที่ให้การรับสารภาพเปิดปากยอมรับว่าก่อนหน้านี้ยังมีการก่อเหตุสนาเดียวกันกับพ่อแม่ลูกอีก3ศพเอาประสงค์ต่อทรัพย์ก่อนจะนำตัวไปชี้จุดฝังซึ่งทางด้านนางสาวหนูพลอยวัย74ปีป้าของนายป๋องเดินทางมานำข้าวผัดกะเพราไข่ดาว2กล่องพร้อมน้ำดื่ม2ขวดเข้าเยี่ยมนายป๋องและนายธงพร้อมเปิดใจถึงชีวิตของหลานที่ตนเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กหลังแม่แท้ๆคลอดแล้วฝากไว้ตนดูแลจนเรียกตัวเองว่าแม่ป้าเล่าฟังกับพ่อแท้ๆของนายป๋องมักใช้ความแรงกับลูกตั้งแต่เด็กทั้งตีด้วยสายไฟช็อตไฟฟ้าและเคยจับโยนขึ้นหลังคาทั้งที่อายุไม่ถึง1ขวบเชื่อว่าเหตุการณ์ในวัยเด็กอาจส่งผลให้หลานมีพฤติกรรมก้าวร้าวเติบโตมากับใช้ความแรงและเคยถูกดำเนินคดีจนต้องเข้าเรือนจำหลายครั้งป้ายังบอกได้ว่าแม้จะรักหลานมากแต่ครั้งนี้ยืนยันว่าจะไม่ยื่นประกันตัวเพราะมองว่าหากได้รับการปล่อยตัวพฤติกรรมอาจไม่เปลี่ยนแปลงพร้อมยอมรับว่าหากกระบวนการยุติธรรมมีคำพิพากษาลงโทษสูงสุดก็พร้อมยอมรับตามกฎหมายโดยระบุว่าหากจะมีชีวิตอยู่ก็จะไปเยี่ยมแต่หากวันหนึ่งตนไม่อยู่แล้วก็ต้องปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามชะตากรรมกระแสข่าวที่อ้างว่าในป๋องมีผู้อิทธิพลหรือผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังนั้นป้ายืนยันว่าไม่ทราบเรื่องดังกล่าวป้ายังบอกด้วยว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่หากจะมีการขอเข้ามาต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตก็ควรเป็นหน้าที่ของในป๋องเอง พร้อมทิ้งท้ายว่าไม่เข้าใจว่าหลานก่อยเหตุรุนแรงเนี่ยได้อย่างไรหลังมีคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตหลายรายตามที่เป็นข่าวอยู่ขณะนี้มันโหดร้ายมากๆว่ากันครับถูกเลี้ยงมาแบบชนิดที่ว่าท่ามกลางความโหดร้ายเขาก็เลยโหดร้ายบ้างนะมันเขาเรียกว่ามันสืบสันดานกันมาครับพ่อแม่รังแกฉันก็เยอะนะ

0: แข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575 0817805575
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
0: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทย์โปร
5: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงมันเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
6: ้ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินมดไปห่อ
7: หนูรู้สึกว่าสู้คนแก่จริงถ้าหมดทองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
8: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้แต่พยายามจะกินไปเรื่อยๆนั่นแหละเท้าห้องน้ำได้ไปห้องน้ำเองได้ไ
9: ปซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่
0: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ต

0: ลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิตโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575 0817805575
1: โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านระส่ำระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมมะลิลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย0817805575
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนแฟนแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรักษ์ชะชะชะและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
4: นอกจากจะชมคอนเสิร์ตแล้วทุกคืนก็ชมลิเกชื่อดังทุกคืนชมกันฟรีแล้วก็หนังกำลังแปลงตามสารภาพยนตร์ก็ชมกันฟรีทุกคืน3เวทีเนาะเวทีคอนเสิร์ตเวทีลิเกก็แล้วก็จอหนังกลางแปลงครบวงจรสำหรับงานวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีครับร้านค้าทยอยจองกันก็ต้องขอขอบคุณนะครับ0838686083ติดต่อได้เลยนะครับ0838686083ใครอยากจะจองมีดตัดหวายใครอยากจะจองพระบวชใหม่ฉลองโบสถ์ครับก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดใครอยากจะเป็นเจ้าภาพมีดตัดหวายนะครับมีทั้งราคา 2,500 3,500 3,500 นี่9นิ้ว แล้วก็7นิ้ว 2,500 ครับแล้วก็5นิ้ว 2,000 ครับใครอยากจะเป็นเจ้าภาพมิตรวัดเป็นที่ระลึกพร้อมวันงานไปปิดทองฝังมิตรก็แจกวัตถุมงคลก็คือเหรียญหลวงพ่อใหญ่นะครับหลวงพ่อใหญ่รัตนะซึ่งเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ของคู่บ้านคู่เมืองของวัดโคครางอำเภอหนองม่วงลพบุรีครับใครทำบุญใครไปทำบุญก็ได้รับแจกนะครับแล้วเป็นรุ่นเดียวเหรียญนี้เป็นรุ่นเดียวนะคือไม่มีอีกแล้วงานปิดทองฝังมิตรเพราะนั้นเหรียญปิดทองฝังมิตรนี่เป็นเหรียญรุ่นเดียวแล้วก็พิมพ์ออกมาก็พิมพ์บล็อกทุบบล็อกไปเลยครับไม่ต้องใช้อีกแล้วเพราะไม่มีงานฝังมิตรปีที่สองแน่นอนครับเพราะนั้นของหายากในอนาคตครับท่านเก็บเอาไว้รักษาเอาไว้อย่างน้อย60-70ปีครับก็ยังเป็นของที่ลึกที่ยังมีคุณค่าครับสนใจก็ติดต่อสอบถามไปบอกแจ้งความจำนงกับหลวงพ่อได้เลยเรื่องของมีดตัดหวายครับเรื่องเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตเจ้าภาพลูกรองนะครับลูกเอกมีเจ้าภาพแล้วมีลูกรองก็จะคนละเท่าไหร่ก็แจ้งความจำนงคุยกับหลวงพ่อได้เลยนะครับที่วัดโคครางหรือจะสื่อสารมาที่ผมเพื่อเป็นสื่อกลางให้ก็ได้ก็เช่นกันนะครับขอบพระคุณนะครับกับการติดตามรับฟังรายการแล้วทำบุญร่วมกันครับมาเรื่องราวของข่าวกันต่อครับเรื่องเดชโดน7ข้อหาคดีช่อโกงเป็นข้อหาหนักๆนั่นเลยซัดทำตามทีรุษสั่งส่งแฟดได้ให้ดร.วินอธิบดีสถ.พบตำรวจ6สิงหาคมปชน.ปูดไม่ตรวจเส้นเงินจี้ตอบปมเปลี่ยน TOR ครับเป็นเรื่องของประเด็นข่าวการสอบโกงโคตระโกงโกงกันทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยว่างั้นเถอะโกงมโหฬารจึงโด่งดังไปทั่วโลกน่าอายเข้ามากประเทศไทยนวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลรับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการในทุกมิติเพื่อเกิดความชัดเจนโดยเร็วยืนยันว่าภายในสัปดาห์หน้าจะต้องมีความคืบหน้าหรือข้อสรุปในส่วนที่ดำเนินการได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั้งนี้การสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการท้องถิ่นเป็นประตูสำคัญของคนรุ่นใหม่และผู้ที่มีความตั้งใจเข้ารับราชการหากปล่อยให้เกิดการทุจริตย่อมกระทบต่อหลักคุณธรรมและทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการนางสาวภักมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนในฐานะคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรก็บอกว่านับตั้งแต่เจ้าหน้าที่บุกตรวจค้นอาคารย่านนนทบุรีจนเวลาล่วงเลยมา40วันแล้วเนี่ยกว่า40วันแล้วเดือนกว่าแล้วคดีกลับมีความคืบหน้าน้อยมากมีเพียงกระแสข่าวการเจาะออกหมายเรียกหรือหมายจับแต่ยังไม่มีการขยายผลไปสู่การตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ที่ข้องแม้แต่รายเดียวครับอย่างเช่นจ่าพิชิตเงี้ยรวยขนาดซื้อรถเบนซ์ได้เลยอ่ะอย่างเงี้ยแล้วไม่รีบสั่งอายัดไม่รีบให้ปปง.เดินทางเกี่ยวกับเรื่องของการเงินพรรคฝ่ายค้านเขาก็เลยกังวลเรื่องนี้ครับนางสาวป้องมนบอกตั้งข้อสังเกตสำคัญว่าการทุจริตครั้งนี้ไม่ใช่การแอบทำระหว่างทางหรือเป็นเพียงระดับผู้ปฏิบัติงานแต่มีลักษณะการวางแผนเป็นขบวนการโดยระดับหัวหน้าผู้มีอำนาจตัดสินใจสอร่องรอยการหัวกันตั้งแต่การกำหนด TOR ในปี2566แม้ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสถ.และมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ธรรมราชจะยืนยันว่าดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนแล้วก็ตามทั้งทำลายความผิดปกติในการเปลี่ยนตัวผู้รับจ้างจัดสอบม.บุรพาชนะการเสนอราคาตั้งแต่แรกราคา82ล้านบาทต่อ275บาทต่อคนมีการเซ็นสัญญาในเดือนมกราคม2567ต่อมาสถ.ขอชะลอสัญญาโดยอ้างว่าม.บุรพามีประวัติทุจริตซึ่งม.บุรพาก็ยื่นอุทธรณ์ชนะและเข้าชี้แจงมาตรการป้องกันความโปร่งใสมาโดยตลอดแต่สุดท้ายสถ.ก็ประกาศยกเลิกสัญญากับม.บุรพาหมาวิทยาลัยบุรพาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี68โดยสถ.อ้างว่า TOR เดิมไม่รัดกุมแต่แท้จริงแล้ว TOR นั้นถูกเขียนโดยคณะกรรมการที่อธิบดีสถ.แต่งตั้งเองหมาวิทยาลัยบุรพาไม่ได้เป็นคนเขียนและภายหลังสถ.ก็ยอมรับเองว่าไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องทุจริตของม.บุรพาแต่อย่างใดหลังยกเลิกม.บุรพาไปแล้วก็จัดหาผู้จัดสอบรายใหม่คือมสว. ซึ่งมีราคาจ้างแพงกว่ามีการปรับแก้ทีโออาร์ฉบับใหม่ส่งผลให้ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรบดีเป็นหนึ่งในผู้ต้องหานายเรืองเดชสิริกิจเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาของจากจำนวน13รายเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนกองปราบเพื่อให้ข้อมูลกรณีที่นายอัศวินโชติพนังหรือดร.วินที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมทางวิทยาศาสตร์ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซัดทอดว่าเป็นคนประสานให้ในเรื่องเด็ดนำข้อสอบและไฟล์ข้อสอบของผู้สมัครสอบพนักงานท้องถิ่นไปให้กลุ่ม11คนที่บ้านตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่นนทบุรีเพื่อแก้กระดาษคำตอบครับในเรื่องเด็ดเอาไปให้ดร.วินนายเรืองเดชแอบเข้าด้านหลังตึกศูนย์รับแจ้งความบชก.เพื่อหลบเลี่ยงสื่อมวลชนมารายงานกับพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกส่วนนายธีรุตสุภวิมูลผลอธิบดีอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอดีตอธิบดีสทก็ส่งเอกสารขอเลื่อนเข้าพบพนักงานสอบสวนไปเป็นที่6สิงหาคมนายเรืองเดชทางพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา7ข้อหากับนายเรืองเดชข้อหาปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นเจ้าพนักงานปลอมเอกสารราชการโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ของตนเป็นเจ้าพนักงานรับรองหลักฐานอันเป็นเท็จโดยการในเอกสารการร่วมกันเอาไปเสียหรือทำให้สูญเสียสูญหายซึ่งเอกสารของผู้อื่นร่วมกันปลอมเอกสารราชการร่วมกันปิดเปิดผนึกหรือนำเอกสารที่เปิดปิดผนึกเนี่ยของผู้อื่นไปเพื่อร่วงรู้ข้อความและร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์7ข้อหาครับ7ข้อหารายงานข่าวว่ากลุ่มบุคคลที่ไปพบที่บ้านพักตำบลบางเลน5คนเข้ามารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนเช่นกันแล้วพบว่ามีอีกจำนวนหนึ่งขอเลื่อนซึ่งทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรความผิดตามมาตรา188และความผิดตามประบอบคอมพิวเตอร์ครับ11คนเข้ามารายงานตัวรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว5คนผู้สื่อข่าวบอกตั้งแต่7นาฬิกากลุ่มผู้ต้องหาเข้ามาให้ปากคำโดยพนักงานสอบสวนแยกสอบปากคำอย่างละเอียดนานกว่า6ชั่วโมงมีรายงานตลอดการสอบปากคำกลุ่มบุคคลที่พบอยู่ในบ้านทั้ง5คนให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานสอบสวนยอมรับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์และรายละเอียดบางส่วนที่พนักงานสอบสวนสอบถามแต่ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาซึ่งพนักงานสอบสวนบันทึกถ้อยคำแต่ละคนไว้เพื่อนำไปประกอบกับพยานหลักฐานอื่นที่ได้รวบรวมได้ครับทั้ง11คนก็ต้องรับทราบข้อกล่าวหาครับถ้าไม่ให้การเป็นประโยชน์มันก็รัดตัวเองแต่ให้การเป็นประโยชน์มันอาจจะรอดก็ได้ใครจะรู้ครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับไปอีกข่าวหนึ่งครับเปิดข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจฮารุนเปิดบริษัทกลางปี68รับผลิตสื่อลงโซเชียลครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกมาเปิดเผยถึงการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของฮารุนโซโลภายหลังเขาเสียชีวิตไปแล้วนั้นข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พบว่านายบรทัศน์บวรทัศน์เป็งสุขหรือฮารุนโซโลได้จดทะเบียนบริษัทชื่อบริษัทฮารุนโซโลจำกัดด้วยชุนจดทะเบียน 200,000 บาทที่กาฬสินธุ์เมื่อ30สิงหาคมปี68เพื่อประกอบกิจการให้บริการผลิตจัดทำเผยแพร่สื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดีย YouTube และ Facebook มีผู้ถือหุ้น2คนคือนายบวรทัศน์เป็งสุข 1,800 หุ้นและนางสาวบวรลักษณ์เป็งสุข200หุ้นพี่น้องกันบริษัทฮารุนโซเล่แจ้งมีทรัพย์สินรวม 1,033,419 บาทมีหนี้สิน 168,382 บาทมีกำไรขาดทุนสะสมอยู่ 665,037 บาทรวมส่วนของบริษัทแล้ว 86,537 บาทรวมส่วนของผู้ถือหุ้นอีกรวมหนี้สินส่วนผู้ถือหุ้นอีกแจ้งมีรายได้รวม 1,883,758 บาทมีต้นทุนหลัก 512,681 บาทค่าใช้จ่ายในการบริหารก็ 641,102 บาทรวมมูลค่าใช้จ่าย 1,154,303 บาทมีกำไรต้นทุนทางการเงินและภาษีรายได้ 729,455 บาทภาษีเงินได้อีก 64,418 บาทและกำไรสุทธิ 655,037 บาทครับเขาตั้งบริษัทเพื่อผลิตสื่อโซเชียลก็ทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาเสียชีวิตแล้วเนี่ยใครจะดูแลต่อก็คงจะต้องเป็นข้อ พูดคุยกันต่อนะครับเอาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ตอนขณะนี้ญาติยื่นเอกสารเร่งนำร่างฮารุนกลับประเทศไทยลุงเผยรอฟังผลชันสูตรจากจอร์เจียก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะพิสูจน์กันได้ยังไงอะไรยังไงเหมือนประเทศไทยอะเนาะครับแต่ประเทศไทยป่านนี้ก็วันจะจบเรื่องแล้วก็จะต้องชันสูตรศพแต่ตำรวจเก็บกล้องเก็บโน้ตบุ๊กเก็บมือถือไว้สอบสวนต่อครับครอบครัวก็ยืนยันว่าเขายังไม่มีการพิสูจน์ศพอ้าวตายเพราะเหตุใดเนี่ยนะครับไปอีกสักคราวนะครับเวลาไล่หลังมาแล้วครับผมไปที่ Daily News นะครับ Daily News ก็มีเรื่องของทางด้านฝากขังไอ้ป๋องไอ้ทง5ศพพัทยาป้าลั่นไม่ประกันตัวอ้าวคนอย่างนี้ให้มันตายถูกต้องไปทำกันก็ดีเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็ไปมีเรื่องอะไรไหมเนี่ยครับมีเรื่องของสุดท้ายเจาะลึกคุก VIP แดนสวรรค์แก๊งจีนเทาจ่ายแรกเข้า3ล้านแรกห้องรับบริการพิเศษไดวสันภัยหลีกลี้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเล่าให้ฟังโดยอ้างข้อมูลจากกรมราชทัณฑ์ว่ามีผู้ต้องขังประมาณ10กว่าคนใช้เงินอำนวยความสะดวกให้ตัวเองในเรือนจำคล้ายค่าแรกเข้าประมาณ3ล้านบาทหากต้องการความสะดวกหรือใช้บริการทางเพศจะจ่ายเพิ่มครั้งละประมาณ 100,000-200,000 บาทต่อคนต่อครั้งคดีอาญาที่ DSI ส่งให้ปปช.มีเจ้าหน้าที่รัฐถูกราหา2รายและอีก4รายถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อน8เดือนผ่านไปคดีขยายผลถึงเจ้าหน้าที่รัฐเพียง6รายแต่ห้องรับ VIP ยังเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายนอกกำแพงคุกไปนอกกำแพงคุกทั้งคนประสานคนจัดหาและเส้นเงินอีกหลายล้านบาทที่ยังไปไม่ถึงคำตอบว่าเครือข่ายตัวจริงคือใครสารคดีซีรีส์แฟ้มลับปปช.สนิมเนื้อในกระชากหน้ากากเครือข่ายทุจริต EP 1คุกไทย VIP แดนสวรรค์แก๊งจีนเดาจะพาไปติดตามเส้นทางคดีจากห้องลับในคุกสู่คำถามว่าอภิสิทธิ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและความรับผิดจะไปถึงใครบ้างครับโปรดติดตามจบข่าวกับเรื่องราวของคุก VIP แดนสวรรค์ของแก๊งจีนเทาจ่ายแลกข้าว3ล้านแลกห้องลับและแถมบริการพิเศษโดยเพราะเรื่องของบริการทางเพศจ่ายเพิ่มอีกครั้งละ 100,000-200,000 ต่อคนต่อครั้งด้วยเป็นอะไรที่สวรรค์เหลือเกินนะอยากรู้รายละเอียดคงต้องติดตามรายการข่าวของเราต่อไปแล้วกันนะครับเวลาหมดเวลาขอบพระคุณนะครับคุณผู้ฟังครับติดตามรับฟังก็ได้ใหม่อีกพักอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปอีกช่วงหนึ่งนะครับ
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
0: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมบระคีนกบีทรูทสวรสหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข่าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทโปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร0817805 0875 081 780 5575
3: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง
0: 08178055 7 5 0 8 1 7 8 0 5 5 7 5
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ0825912591สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: สองเพลงนี้แตกต่างกันตรงที่ว่าเพลงแรกสถานะใหม่ของคนใจช้ำนั้นพูดถึงผู้ชายหักอกทิ้งให้ผู้หญิงอยู่เดียวดายพอเพลงที่สองฆ่าฉันให้ตายคุณวุฒิวรชัยครับก็เป็นลักษณะของผู้หญิงใจร้ายเบื่อแล้วก็ทิ้งครับเบื่อแล้วก็ทิ้ง
1: มีปัญหาสุขภาพ
0: ไม่มีความหมายสำหรับตัวเขาเลยตัวเขาก็อุตส่าห์เวลารักก็ดูแลทนุถนอมอย่างดีแล้วผู้หญิงก็มาทิ้งไปครับสองเพลงแตกต่างกันตรงที่ว่าเพลงที่1ผู้ชายทิ้งเพลงที่2ผู้หญิงทิ้งครับความสุขจากเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังทั้งอดีตทั้ง2เพลงนี้อาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนมันค่อนข้างจะนาน40 50ปีก็ว่าได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็นานเช่นเดียวกันนะครับอยากให้ฟังแล้วก็เป็นเพลงฮิตที่คนขอกันมาประจำเลยครับก็ตาเรียกพี่ครับเวอร์ชั่นของพันธุรัตน์เรคคอร์ดนะครับ

0: จากไหนแม่
1: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆๆและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
2: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทโปร
3: แต่แรกมันก็ไม่มีแรงมันเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
4: ้ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินหมดไปข้อ
5: โอ้รู้สึกว่าสู้คนแก่จริงถ้าหมดทองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
4: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้ก็พยายามแต่กินไปเรื่อยๆนั่นแหละเข้าห้องน้ำได้ไปห้องน้ำเองได
6: ้ก็ซื้อตู้ผาพี่โฟไปให้คุณแม่กินนะครับสิบห่อเลยครับ
2: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575081-780-5575
7: ภูผาวิทโปรจัดโปรแกรมพิเศษเนื่องในเดือนของวันแม่ครับกระสมนาคุณให้แม่ได้แข็งแรงครับด้วยการดื่มภูผาวิทโปรตอนนี้จัดโปรโมชั่นแล้วก็รีบซื้อกันเลยนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่081-780-5575 081-780-5575ครับไปอีกสัก1และ2บทเพลงครับบทเพลงเพราะๆจากทางด้านของดำรงวงทองครับพบรักที่แม่กลองครับ

0: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวาน
1: ด้วยค่ะผ่านทางพอดแคสต์นิวส์ข่าวค่ำเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะวันนี้นายกลงพื้นที่ที่จังหวัดชลบุรีนะคะไปตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้เดินทางไปติดตามคดีฆาตกรรม5ศพแล้วก็บอกว่าไม่หนุนให้ลดโทษคดีนี้ด้วยเพราะมองว่าเป็นคดีที่อุกอาจมากนะคะผู้ที่กระทำผิดนี่เพิ่งจะพ้นโทษจากเรือนจำมาประมาณสัก2เดือนค่ะก็ก่อเหตุซ้ำนะคะแล้วก็ย้ำว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้มันเป็นการกระทำของผู้ก่ออาชญากรรมเฉพาะรายไม่ใช่ภาพที่จะสะท้อนว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ขาดความปลอดภัยโดยรวมนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ทั้งโลกออนไลน์แล้วก็ในโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะก็มีการแชร์ข่าวนี้แล้วก็พูดถึงความปลอดภัยพูดถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทยพูดถึงการท่องเที่ยวของไทยว่าหลังจากนี้จะยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ชาวต่างชาติยังอยากจะเดินทางมาหรือไม่พอมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะส่วนยูทูบเบอร์ชื่อดังของคนไทยค่ะน้องขลุ่นโซโล่วันนี้พี่ชายออกมาโพสต์ยืนยันบอกว่าไม่ได้แจ้งเรื่องน้องชายต่อกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวันที่19นะคะแล้วก็ยืนยันอีกหนึ่งเรื่องบอกว่าครอบครัวเนี่ยไม่เคยเปิดรับบริจาคอันนี้ต้องเคลียร์ก่อนเพราะว่าเริ่มมีข่าวเริ่มมีช่องทางการแชร์โพสต์การแชร์ภาพแล้วก็การเปิดรับบริจาคมาแล้ววันนี้ครอบครัวยืนยันว่าไม่เคยเปิดรับบริจาคนะคะความตั้งใจมีเพียงเรื่องเดียวคือการนำร่างขลุ่นกลับประเทศไทยส่วนเรื่องของความเคลื่อนไหวทางการเมืองค่ะวันนี้ฝ่ายค้านยืนยันว่ายื่นแน่นะคะกับยติตรวจสอบรัฐบาลภายในปีนี้ล่ะค่ะแต่จะเป็นอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติหรืออภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติขอให้รอติดตามไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
4: ดูอีกแล้วโหลดแอป PA Vota สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
5: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลกดูอีก Now Green Power by PEA
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: เก็บไว้ธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
6: ์อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาฟอร์แคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร02-740-7400

ผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บอีก2เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยได้นำตัวส่งที่โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเป็นการด่วนแล้วนะคะเบื้องต้นพบผู้ก่อเหตุเป็นชายสวมเสื้อสีดำรูปร่างสูงประมาณ160ซมผมยาวหลังจากลงมือก่อเหตุก็ขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีออกจากพื้นที่ไปอย่างรวดเร็วตอนนี้ตำรวจสน.ลาดพร้าวกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและอาสาสมัครกู้ภัยเข้าควบคุมและปิดล้อมจุดเกิดเหตุเพื่อเร่งรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบวิถีกระสุนพร้อมกับเร่งติดตามตัวมือปืนรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะช่วงนี้ใครที่หลีกเลี่ยงบริเวณแถวๆวัดบึงทองหลางก็เลี่ยงก่อนนะคะเพราะว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็เจ้าหน้าที่เขากำลังเข้าเคลียร์พื้นที่ขยับมาติดตามเรื่องของคดีฆาตกรรม5ศพที่ใน5ศพเนี่ย2ศพเป็นพี่น้องชาวรัสเซียคู่ชายหญิงเราเจอพี่น้องรัสเซียชายหญิงก่อนนะคะแล้วก็ขยายผลก็ไปเจอคดีฆาตกรรมพ่อแม่ลูกอีก3รวมเป็น5วันนี้ตำรวจนำตัว4คนร้ายฝากขังที่ชลบุรีโดยที่สภ.ห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีตำรวจควบคุมตัวนายป๋องหรือว่านายธนาเกิดทองและนายธงชัยหรือธงผู้ต้องหาอีก2รายคือนายฟลุ๊กและนายบอลไปฝากขังต่อศาลค่ะก่อนที่จะถูกนำตัวไปศาลป้าของนายป๋องเป็นคนที่เลี้ยงดูในป๋องนะคะป๋องนี่พ่อแม่เขาไม่ได้เลี้ยงป้าคนนี้เป็นคนเลี้ยงมาเขาก็นำอาหารกับน้ำดื่มมาให้ป้าบอกว่าถ้าเกิดศาลพิพากษาลงโทษก็พร้อมยอมรับตามกระบวนการยุติธรรมแล้วก็จะไม่ยื่นประกันตัวเพราะว่าไม่มีหลักทรัพย์แล้วนะคะกังวลว่าถ้าปล่อยตัวเนี่ยกลัวว่าในป๋องหลานชายเนี่ยจะไปก่อเหตุซ้ำในระหว่างที่ถูกนำตัวไปศาลค่ะมีญาติของผู้เสียชีวิต3ศพเนี่ยมาตะโกนด่าก็ถามผู้ต้องหาว่าทำไมต้องฆ่าด้วยแต่ว่าในป๋องเนี่ยซึ่งบริเวณตาซ้ายมีอาการบวมช้ำไม่ตอบค่ะก้มหน้าอย่างเดียวก่อนที่จะถูกนำตัวขึ้นรถไปส่วนในธงมีสีหน้าเคร่งเครียดค่ะกระทั่งในธงขึ้นไปนั่งบนรถควบคุมผู้ต้องหาก็ได้กล่าวขอโทษหรืออ้างว่าถูกในป๋องบังคับถ้าไม่ยอมร่วมก่อเหตุครอบครัวของตนอาจตกอยู่ในอันตรายนี่คือสิ่งที่ในธงพูดนะคะให้การอ้างว่าในป๋องเป็นคนที่บังคับเขาให้ลงมือทำทางด้านนายสุขสรรค์มิสาจันทร์ประธานสภาทนายความจังหวัดพัทยาเปิดเผยค่ะบอกว่านี่เป็นคดีสะเทือนขวัญมีประชาชนสนใจเป็นจำนวนมากทางสภาทนายความจึงเข้ามาร่วมรับฟังการสอบสวนคดีนี้ด้วยนะคะอัตราโทษคือถึงประหารชีวิตส่วนประเด็นที่ผู้ต้องหาอาจมีอาการทางจิตไหมจะส่งผลต่อการลงโทษด้วยหรือเปล่าต้องขึ้นอยู่กับผลการตรวจของแพทย์นะคะแต่ว่าปัจจุบันยังไม่มีผลออกมาตามคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหาคดีนี้กลายเป็นคำถามว่าโทษประหารชีวิตเนี่ยยังควรมีอยู่ไหมปรากฏว่าทางเพจ Drama Addict โพสต์ข้อความเรื่องน่ารู้ไทยประหารนักโทษล่าสุดปี2552ถึง2561ทิ้งช่วงห่างกัน9ปีถ้าครบ10ปีจะเข้าสู่การเป็นรัฐที่งดเว้นการประหารชีวิตในทางปฏิบัติตามที่องค์กรสิทธิมนุษยชนเรียกร้องและกดดันรัฐบาลไทยมาโดยตลอดเท่ากับว่าถ้าภายในปี70ปีนี้69นะคะก็คือภายในปี70นี้ไม่มีการประหารชีวิตไทยจะเข้าสู่สถานะนั้นเลยค่ะซึ่งมีชาวเน็ตบางคนเข้ามาแสดงความคิดความเห็นอย่างกว้างขวางนะคะต้องเข้าใจเพราะว่าทั้งธงและป๋องเป็นผู้ต้องหาที่เพิ่งจะออกจากเรือนจำมาได้แค่2เดือนแล้วก็กลับมาเกาะเหตุซ้ำนี่เลยเป็นสิ่งที่ทำให้โลกออนไลน์และชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันถึงเรื่องนี้เป็นอย่างมากว่าจับครั้งนี้เข้าไปออกมาใครจะรับประกันว่าจะไม่ก่อเหตุซ้ำอีกขนาดป้าของเขายังกลัวเลยค่ะกลัวว่าจะก่อเหตุซ้ำขยับมาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะวันนี้ช่วงบ่ายนายกบินด่วนต้องบอกว่าบินจากสุพรรณบุรีแล้วไปลงที่ชลบุรีไม่ได้แวะกรุงเทพนะคะที่ไปชลบุรีคือไปติดตามคดีนี้ค่ะด้วยตัวเองโดยให้สัมภาษณ์ช่วงสายๆในระหว่างที่ลงพื้นที่ที่อำเภอเดิมบางนางบวชที่สุพรรณบอกว่าวันนี้แม้จะมีเรื่องมงคลแต่ก็มีเรื่องอัปมงคลที่คนไทย2คนทำเรื่องเสื่อมเสียเอาไว้ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงไปด้วยนะคะก็เลยจะบินไปดูให้เห็นกับตาตัวเองว่าทำไมมันช่างโหดร้ายได้ขนาดนี้สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เพียงฆ่าชาวต่างชาติหรือฆาตกรรมคนไทยด้วยกันเอง3ศพเท่านั้นแต่ฆ่าคนไทยทั้งประเทศทำให้สิ่งที่เราพยายามสร้างมาว่าบ้านเมืองเราปลอดภัยสร้างรายได้
เรื่องของการท่องเที่ยวมาโดย

0: ตลอดถูกทำลายโดยคนสองคนที่เพิ่งออกจากคุกแล้วก็มาก่อคดีก่อแล้วก่ออีกคนที่ทำลายประเทศได้ขนาดนี้ต้องได้รับโทษสถานหนักที่สุดให้สะสมกับที่ก่อเวรกรรมกับผู้เคราะห์ร้ายและประเทศไทยช่วงบ่ายนายกเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ค่ะจากจังหวัดสุพรรณไปที่จังหวัดชลบุรีนะคะไปตรวจสอบจุดพบศพนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย2รายภายในพื้นที่ป่าชากแง้วจากนั้นก็เดินทางไปยังจุดพบ3ศพพ่อแม่ลูกในสวนมะพร้าวซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลค่ะประมาณ2กิโลเมตรนายกยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่สนับสนุนการลดโทษแก่ผู้กระทำผิดในคดีที่อุกอาจนะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและนักท่องเที่ยวย้ำว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการกระทำของผู้ก่ออาชญากรรมเฉพาะรายไม่ใช่ภาพสะท้อนว่าประเทศไทยขาดความปลอดภัยโดยรวมส่วนกรณีที่ผู้ต้องหาเคยมีประวัติถูกจำคุกแต่กลับมาก่อเหตุซ้ำนายกบอกว่าจำเป็นต้องทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายและกำชับให้พนักงานสอบสวนจัดทำสำนวนคดีอย่างรัดกุมเพื่อให้ศาลใช้ประกอบการพิจารณาลงโทษได้อย่างครบถ้วนส่วนเรื่องที่กระแสสังคมเรียกร้องให้ลงโทษประหารชีวิตผู้ที่กระทำผิดนั้นนายกทราบนะคะนายกบอกว่าประเทศไทยยังคงมีโทษประหารชีวิตอยู่ตามกฎหมายค่ะแต่ว่าการลงโทษเป็นอำนาจพิจารณาของศาลรัฐบาลมีหน้าที่ดำเนินคดีผ่านกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษตามกฎหมายแล้วก็ไม่เป็นเยี่ยงอย่างแก่สังคมล่าสุดปรากฏว่าทั้ง2คดีผู้ต้องหาทั้งหมดศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะคะก็คือป๋องธงฟลุ๊กบอลนี่ไม่ให้ปล่อยเลยเพราะว่าคดีมีอัตราโทษสูงพฤติการร้ายแรงประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านด้วยกลัวว่าหากปล่อยตัวชั่วคราวแล้วเกรงว่าอาจจะมีการหลบหนีได้ก็เลยยกคำร้องไปนะคะขยับมาที่กรณีของน้องหลุนโซโล่ค่ะซึ่งเป็นในส่วนของการตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็การนำร่างกลับไทยล่าสุดเพจ Close Moss ซึ่งเป็นพี่ชายของหลุนนะคะโพสต์ชี้แจงข้อเท็จจริงบอกว่าเพื่อป้องกันความเข้าใจคาดเคลื่อนในบางประเด็นประเด็นแรกมีข้อมูลเผยแพร่ว่าครอบครัวแจ้งเรื่องต่อกระทรวงการต่างประเทศตั้งแต่19กรกฎาคมซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงความจริงก็คือครอบครัวแจ้งดำเนินการต่อกระทรวงการต่างประเทศผ่านช่องทางที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการคือ27กรกฎาคมอีกประเด็นหนึ่งทางพี่ชายน้องขลุ่นขอเคลียร์ก็คือครอบครัวไม่เคยขอเปิดรับบริจาคนะคะแล้วก็ไม่เคยมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานใดเปิดรับบริจาคในนามของครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพบคือแอบอ้างหมดนะคะขอให้ทุกท่านใช้ความระมัดระวังแล้วก็อย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวครอบครัวมีเพียงความตั้งใจเดียวคือการดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อนำน้องขลุ่นเนี่ยกลับสู่ประเทศไทยพร้อมทั้งติดตามข้อเท็จจริงและกระบวนการสืบสวนเพื่อให้น้องได้รับความเป็นธรรมไม่ต้องการให้เหตุการณ์นี้ถูกนำไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือทำให้สังคมเข้าใจว่าครอบครัวเนี่ยใช้ความสูญเสียครั้งนี้เป็นช่องทางในการรับเงินบริจาคเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นไม่ใช่เจตนาของครอบครัวไม่ใช่สิ่งที่ครอบครัวต้องการอันนี้พี่ชายโพสต์ไปชัดเจนนะคะสำหรับเรื่องของการดำเนินการนำร่างของน้องขลุ่นกลับไทยตอนนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงบริษัทประกันภัยของน้องเนี่ยเข้ามาให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนแล้วนะคะครอบครัวเนี่ยขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของผู้รับมรดกหรือผู้มีสิทธิ์ในทรัพย์สินของน้องขลุ่นพี่ชายบอกว่าครอบครัวยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวในเวลานี้เนื่องจากสิ่งสำคัญตอนนี้คือเร่งดำเนินการนำร่างของน้องกลับไทยแล้วก็ติดตามผลการสืบสวนรวมถึงผลการชันสูตรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงของการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการปัจจุบันยังไม่มีการอัปเดตข้อมูลอย่างเป็นทางการจากทางสถานทูตนะคะแล้วก็ไม่มีการชันสูตรอย่างเป็นทางการด้วยเพราะฉะนั้นครอบครัวจึงยังไม่สามารถยืนยันหรือสรุปสาเหตุการเสียชีวิตได้ขอให้รอผลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบและจะนำมาแจ้งต่อสาธารณชนต่อไปท้ายที่สุดนี้ครอบครัวขอกราบขอบพระคุณทุกหน่วยงานสถานเอกอัครราชทูตเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายสื่อมวลชนและประชาชนทุกท่านที่ร่วมติดตามให้กำลังใจให้ความช่วยเหลือครอบครัวมาโดยตลอดแล้วยังขอความร่วมมือจากทุกท่านนะคะงดเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพื่อให้การดำเนินการของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อให้เกียรติแก่ผู้เสียชีวิตและก็ครอบครัวด้วยซึ่งตอนนี้ในโลกโซเชียลนี้ก็มีการเชิญชวนชมคลิปของขลุ่นโซโล่วันละคลิปค่ะเพื่อช่วยสร้างรายได้จากโฆษณาบน YouTube ให้กับครอบครัวแล้วก็คุณย่าของน้องขลุ่นด้วยนะคะถ้าคุณผู้ฟังจะเข้าไปดูเพื่อช่วยเพิ่มยอดวิวก็ขอให้ดูให้แน่ชัดว่าเป็นแอคเคาท์ของขลุ่นจริงหรือเปล่าเพราะตอนนี้เข้าไปค้นหาคำว่าขลุ่นโซโล่โดยเฉพาะในช่องทาง TikTok จะพบแอคเคาท์ของน้องขลุ่นโซโล่เต็มไปหมดแอบอ้างใช้ชื่อบ้าง ช้ภาพบ้างดูดคลิปเอาคลิปของน้องฮอลลุนมาโพสต์ต่อบ้างทำให้เกิดการเข้าใจผิดหลงเข้าไปดูดังนั้นถ้าเห็นแอคเคาท์ที่แอบอ้างก็ต้องช่วยกันรีพอร์ตด้วยนะคะส่วนแอคเคาท์ของน้องฮอลลุนโซโล่ใน TikTok ที่เป็นของจริงดูที่จำนวนผู้ติดตามค่ะมีมากกว่า 1.5 ล้านคนนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องคดีของหญิงไทยที่ตอนนี้อัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องกับคดีซุกยาไอซ์ในซองกาแฟค่ะ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เสียวฟันน่ะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ได้รหัสปลดล็อกมาไหม
6: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
5: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
6: ฮีโร่เซฟเวิลด
5: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัด
6: ๆวายฮีโร่เซฟ
7: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
8: ภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้ลงพื้นที่ไปตรวจราชการแล้วก็ไปพบปะประชาชนที่แปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำที่บ้านท่านางเริงตำบลนางบวชอำเภอเดิมบางนางบวชที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแน่นอนไปที่สุพรรณก็ต้องมีแกนนำของพรรคภูมิใจไทยที่เป็นเจ้าของพื้นที่สุพรรณบุรีอย่างคุณวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็ยังมีคุณประพัฒน์โพธิสุทนคุณสรชัดสุจิตคุณนัทวุฒิประเสริฐสุวรรณคุณเสมอกันเที่ยงธรรมสสสุพรรณบุรีของพรรคภูมิใจไทยในมารอต้อนรับนายกก็พบพี่น้องประชาชนแล้วก็รับฟังการบรรยายสรุปโครงการส่งเสริมการเกษตรชมอุปกรณ์แล้วก็ดูรถยนต์สำหรับการเกษตรขึ้นรถรางด้วยนะคะเยี่ยมชมแปลงสาธิตที่เป็นการปลูกข้าวต้นทุนต่ำโดยบอกว่ารัฐบาลเนี่ยอยากจะให้ชาวนามีรายได้จริงไม่ใช่ให้กำไรไปอยู่ที่พ่อค้าคนกลางต้องการให้รายได้ส่วนใหญ่อยู่กับพี่น้องเกษตรกรก็เลยมาลงพื้นที่จริงนายกบอกว่าจะได้รู้ได้เห็นของจริงเดี๋ยวได้นำไปต่อยอดแก้ปัญหาภาพรวมได้นะคะก็คืออยากจะขับเคลื่อนมาตรการลดต้นทุนการผลิตควบคู่กับการพัฒนาระบบชลประทานเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำเนี่ยให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกสำหรับการแปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำที่บ้านท่านางเริงเนี่ยก็เป็นพื้นที่ต้นแบบในการส่งเสริมให้เกษตรกรเขาปรับเปลี่ยนวิธีการทำนาเพื่อลดต้นทุนการผลิตแล้วก็เพิ่มผลผลิตและสนับสนุนแนวคิดเกษตรกรรมที่ยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะคือมุ่งเน้นเรื่องของการจัดการเรียนรู้ให้กับชาวนาในการลดค่าใช้จ่ายด้านเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยสารเคมีมีการนำเทคโนโลยีกับนวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะมาปรับใช้อย่างเหมาะสมนายกบอกว่าวันนี้1สิงหาคมเป็นวันเกิดอายุครบ77ปีของคุณประพัฒน์ด้วยท่านเพิ่งมาอยู่กับภูมิใจไทยสมัยแรกแต่ต่อไปทุกวันที่1สิงหาคมผมคงต้องล็อกวันไว้ละไปที่ไหนไม่ได้ต้องมาสุพรรณเพราะเป็นวันเกิดบุคคลสำคัญของตนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะชาวนาชาวไร่วันนี้ที่สุพรรณแม้สสจะขาดไป1ตำแหน่งแต่ก็ถือว่าเติมเต็มมาด้วยตำแหน่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าสุพรรณบุรีไม่ใช่มีแค่นายบรรหารศิลปอาชาเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียวนะยังมีนายอนุทินเป็นนายกด้วยนอกจากนี้ไปดูแปลงสาธิตปลูกข้าวนายกก็เดินทางไปที่วัดเดิมบางหรือวัดคงคารามไหว้ท้าวเวสสุวรรณหน้าทองคำหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะคะแล้วก็เข้ากราบผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเดิมบางที่ได้มอบวัตถุมงคลเป็นท้าวเวสสุวรรณหน้าทองคำที่ทางวัดเขาจัดสร้างให้กับนายกแล้วก็เจิมที่มือท่านนายกแล้วก็มือของคุณท็อปวราวุฒิเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยการลงพื้นที่ที่สุพรรณวันนี้ก็ส่วนหนึ่งนายกบอกว่าจะมาร่วมงานวันคล้ายวันเกิดของคุณประพัฒน์พุทธสุทนด้วยนะคะงานวันเกิดของคุณประพัฒน์นอกจากจะมีสสภูมิใจไทยแล้วก็ยังมีสสจากพรรคกล้าธรรมคุณนัทชาติวงประเสริฐนี่เป็นสสสุพรรณบุรีจะอยู่พรรคกล้าธรรมเดินทางมาร่วมงานด้วยค่ะสุข่าวก็เลยถือโอกาสถามเลยว่าการที่สสพรรคกล้าธรรมไปร่วมงานวันคล้ายวันเกิดของคุณประพัฒน์เนี่ย นายกคิดว่ามันมีนัยยะอะไรหรือเปล่าคนละพักกันเลยนะคะแล้วนี้ก็ยังเป็นข่าวอยู่ด้วยเลยก่อนนั้นก็โดนแซวละเขียวบวกแดงยังไงก็น้ำเงินอยู่ดีวันนี้ปรากฏว่าเขียวมาถึงถิ่นเลยค่ะมาถึงถิ่นน้ำเงินเลยมันจะยังไงนายกบอกว่าวันนี้วันคล้ายวันเกิดของคุณประภัทรซึ่งคนรักคนนับถือทั่วสุพรรณอย่าถามแบบนี้เลยถามแล้วจั๊กจี้นายกบอกนะคะบอกอย่าถามแบบนี้ถามแล้วจั๊กจี้ไม่เอาเรื่องที่ต้องถามคือถามให้มีความรักความสามัคคีกันและการที่สสกล้าทำร่วมแสดงความยินดีคุณประภัทรก็ต้องขอบคุณที่มีน้ำใจไมตรีเป็นสิ่งที่ควรสรรเสริญค่ะเมื่อถามถึงการปรับครม.ว่าจะมีเร็วๆนี้ใช่ไหมนายกตอบกลับอย่างอารมณ์ดีบอกว่าปรับครม.ช้าๆนี้เล่นมุกด้วยนะคะปกติจะปรับเร็วๆนี้นี่ปรับช้าๆนี้ยังมีประเด็นการเมืองต่ออีกค่ะอีกนิดนึงคือสสอ่างทองพรรคภูมิใจไทยคุณกรวีปริศนานันทกุลก็เป็นประธานวิปรัฐบาลเนี่ยนะคะมีการให้สัมภาษณ์ถึงฝ่ายค้านที่ขู่ว่าจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจหลังการเปิดประชุมสภาในเดือนนี้ก็บอกว่านี่เป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านที่จะใช้ช่องทางนี้ต่อสอบรัฐบาลนะคะก็ประเด็นต่างๆที่ถูกคาดว่าจะหยิบยกมาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเชื่อว่ารัฐมนตรีแต่ละคนมีคำตอบอยู่แล้วอย่างโครงการไทย AI Passport การทุจริตสอบท้องถิ่นที่เป็นประเด็นอยู่ก็มีรัฐมนตรีกระทรวง DE แล้วก็กระทรวงมหาดไทยที่กำกับดูแลเรื่องนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเฉพาะเรื่องของการสอบท้องถิ่นก็เกิดขึ้นก่อนที่รัฐบาลจะเข้ามาทำอีกจึงคิดว่าไม่น่ามีประเด็นอะไรคือพร้อมให้ตรวจสอบส่วนคดีหัวสวที่ฝ่ายค้านออกมาเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องคุณกรวีก็บอกว่าไม่ได้กังวลนะคะทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนของกกต.และก็ปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปทีนี้ทิ้งท้ายเรื่องของความแตกแยกภายในพรรคก็ช่วงนี้ก็คนก็จับตามองกันเยอะนะคะ2น1พ.ยืนยันว่าเรื่องความเร้าฉานภายในพรรคไม่มีอยู่แล้วไม่มีมูลไม่มีข้อเท็จจริงอะไรเลยทิ้งท้ายแค่ว่าพรรคภูมิใจไทยขึ้นชื่อในเรื่องของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่แล้วนี่คุณกรวีให้สัมภาษณ์ไว้แบบนี้นะคะขณะที่นางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อและก็สกพรรคประชาชนมีการให้สัมภาษณ์ถึงนายกพระนายกบอกว่าเรื่องของการปรับครม.ช้าๆนี้คุณลิซ่าก็เลยบอกว่าการที่นายกยืนยันว่าเหมือนจะไม่มีการปรับครม.เห็นว่าก็ไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่ควรปรับมากที่สุดคือภาวะผู้นำของนายกค่ะที่วันนี้แทบจะไม่เห็นเลยลุยเรื่องที่ควรจะลุยไม่ทำเลยเหมือนที่ใครๆเขาบอกกันว่าสิ่งที่นายกถนัดมากที่สุดคือเป็นคนประเภทสุขนิยมคุณลิซ่าบอกว่าท่านจะสุขนิยมอยู่คนเดียวในประเทศไทยไม่ได้ต้องมองความเป็นจริงด้วยวันนี้คนไทยทุกคนแบกรับภาระมีความทุกข์จากการบริหารประเทศของท่านมากน้อยแค่ไหนไล่ตั้งแต่ปัญหาการกักตุนน้ำมันโอ้โหนี่คุณลิซ่าไล่ยาวเลยนะมาจนถึงทุจริตสอบท้องถิ่นเศรษฐกิจปากท้องยังมีเรื่องของการหัวสวที่มีหลักฐานมากที่สุดแต่ท่านก็ยังยืนยันว่าท่านไม่เกี่ยวข้องทั้งนี้การเปิดเวทีอภิปรายตรวจสอบรัฐบาลจะเกิดขึ้นภายในปีนี้แน่นอนค่ะแต่จะเป็นอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติหรือเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติขอให้รอติดตามว่าพรรคประชาชนรวมถึงพรรคฝ่ายค้านพรรคร่วมฝ่ายค้านนะคะจะใช้วิธีใดในการตรวจสอบรัฐบาลที่ดูแคลนประชาชนคิดว่าน่าจะไม่ชักช้าก็คือภายในปีนี้สมัยประชุมที่กำลังจะถึงรัฐบาลโดนอภิปรายแน่นอนแต่ยังไม่อยากบอกว่าเดือนไหนซึ่งทางคุณกรวีประธานดิฟายรัฐบาลเขาก็บอกแล้วว่าเขาไม่กลัวนะคะเพราะว่าเขาเชื่อมั่นในข้อมูลแล้วก็รัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องต่างๆที่กำลังเป็นฮอตอิชชูเนี่ยก็เตรียมที่จะตอบคำถามมาอยู่แล้วขยับมาที่เรื่องน่ายินดีกันบ้างค่ะหลังจากที่ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่นครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกคราวนี้ต้องลุ้นกันต่อขยับจากนครศรีธรรมราชมาเป็นเชียงใหม่ลุ้นต่อเลยค่ะวัด7ยอดตอนนี้ทุกภาคส่วนเร่งปรับภูมิทัศน์รับทีมยูเนสโกเขาจะลงพื้นที่ประเมิน 3-8 สิงหาคมนี้นะคะวัด7ยอดพระอารามหลวงอยู่ในตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันนี้นายพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ทีมงานฝ่ายช่างอบจ.เชียงใหม่กำลังพลด่านราบที่7วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนจิตอาสาร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์ทำความสะอาดตกแต่งกิ่งไม้และใบหญ้าเก็บให้เรียบเลยค่ะที่บริเวณวัด7ยอดพระอารามหลวงก็นี่เป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญเตรียมพร้อมขั้นสุดท้ายและสำหรับการต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจาก สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศองค์การที่ปรึกษาหลักขององค์การยูเนสโกในการเข้าตรวจประเมินหน้างานวันที่3ถึง8สิงหาคมนี้นะคะซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ก็มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการดูแลและปรับภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมทั้ง8แห่งประกอบไปด้วย7พระอารามสำคัญด้านหนึ่งแนวคูเมืองกำแพงเมืองโบราณได้แก่วัด7ยอดพระอารามหลวงวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมวัดสวนดอกวัดเชียงม่านวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารแล้วก็แนวคูเมืองกำแพงเมืองเชียงใหม่เพื่อรองรับการตรวจประเมินตามมาตรฐานสากลด้วยนะคะส่วนใครที่เป็นสายเดินทางทางน้ำมีข่าวดีค่ะเรือโดยสารไฟฟ้าไทยสมายโบ๊ทเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส6040แล้วนะคะผู้โดยสารก็สแกนผ่านแอปเป่าตังเลยเที่ยวละ12บาทเองก็ใช้ได้จนถึง30กันยายนนี้นะคะนี่ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ของไทยสมายโบ๊ทจำกัดซึ่งเป็นผู้ให้บริการเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยาเปิดเผยบอกว่าตั้งแต่1สิงหาคมคือตั้งแต่วันนี้นะคะก็เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของภาครัฐบริษัทก็สามารถใช้สิทธิ์นี้ในการชำระค่าโดยสารที่ไทยสมายโบ๊ทกับพนักงานที่ท่าเรือหรือพนักงานเก็บค่าโดยสารภายในเรือง่ายๆค่ะสแกนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังก็จะเหลือจ่ายเพียงเที่ยวละ12บาทจากเดิมก็ต้องจ่าย30บาท1สิงหาคมถึง30กันยายนนี้นะคะลองใช้ได้เลยก็ครบทั้ง3เส้นทางสายสีเขียวซิตี้ไลน์ก็เส้นทางสยามเจริญนครจนถึงพระปิ่นเกล้านะคะสายสีม่วงเออร์บันไลน์เส้นทางสาทรจนถึงพระนั่งเกล้าสายสีน้ำเงินเขาเรียกว่าเมโทรไลน์เส้นทางท่าน้ำนนจนถึงวัดวรจัญญาวาสถ้าเกิดใช้เสร็จครบตามจำนวนแล้วผู้โดยสารยังสามารถใช้จ่ายด้วยบัตรฮอปการ์ดแล้วก็เดลี่แม็กซ์แฟร์เดินทางไม่จำกัดตลอดวันจ่ายเพียงแค่40บาทเท่านั้นนั่งได้นะคะช่วงนี้ก็อากาศดีไม่ร้อนมากนะคะแต่ว่าต้องดูฟ้าฝนด้วยนิดหนึ่งปิดท้ายที่ข่าวต่างประเทศนิดหนึ่งนะคะจากกรณีผู้อพยพจากโมร็อกโกที่ทะลักเข้าดินแดนของสเปนกว่า 60,000 คนใน24ชั่วโมงปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า50คนค่ะนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสของสเปนนี่เดินทางลงพื้นที่เมืองเซลตาซึ่งเป็นดินแดนปกครองตนเองของสเปนอยู่บนชายฝั่งของแอฟริกาเหนือหลังเกิดวิกฤตผู้อพยพจากโมร็อกโกทำให้เกิดผู้เสียชีวิตอย่างน้อย57รายทางการท้องถิ่นบอกว่ามีผู้อพยพมากถึง 60,000 คนเข้าสู่ดินแดนของสเปนมาทั้งทางบกกับทางทะเลภายใน24ชั่วโมงนายกสเปนบอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นการละเมิดอธิปไตยของสเปนนะคะก็สั่งระดมทรัพยากรเพื่อควบคุมสถานการณ์แล้วก็เร่งส่งตัวผู้อพยพเนี่ยกลับโมร็อกโกต่อไปกระทรวงมหาดไทยของสเปนเปิดเผยค่ะว่ามีผู้ถูกส่งกลับแล้วประมาณ 25,000 คนซึ่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นบอกว่าผู้อพยพจำนวนมากรวมทั้งเด็กที่เดินทางโดยที่ไม่มีผู้ปกครองต้องนอนตามถนนและพื้นที่สาธารณะผู้อพยพจำนวนมากที่จมน้ำเสียชีวิตนะคะในระหว่างที่พยายามจะว่ายน้ำข้ามพรมแดนบางส่วนก็เสียชีวิตจากเหตุเหยียบกันตายระหว่างที่ฝูงชนพยายามจะฝ่าแนวกั้นตรงชายแดนบริเวณชายหาดตาราฮานทางยุโรปเองออกมาเตือนบอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้แล้วก็เรียกร้องให้หยุดการข้ามพรมแดนว่ามันเป็นเรื่องที่เสี่ยงอันตรายแล้วก็เป็นการปราบปรามเครือข่ายการค้ามนุษย์ด้วยที่ไม่อยากให้เข้าร่วมนะคะที่ฝรั่งเศสกับเยอรมนีมีการแสดงความพร้อมว่าจะช่วยเหลือสเปนในการรับมือกับวิกฤตครั้งนี้ทั้งนี้เมืองเซลตากับเมริยานั้นเป็นพื้นที่เดียวของสภาพยุโรปที่มีพรมแดนติดกับทวีปแอฟริกาแล้วก็มักจะเผชิญเหตุกับผู้อพยพที่พยายามจะข้ามพรมแดนเข้าสู่ยุโรปอย่างต่อเนื่องเพื่อแสวงหาชีวิตใหม่นะคะเอาละค่ะหมดเวลาของข้อข่าวค่ำแล้ววันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
9: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: รัฐสวิตในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิตซึ่งตรงกับวันที่1สิงหาคม2569มีข้อความพระราชสารดังนี้พนักท่านนายกีปาเมอร์แลงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตกรุงเบิร์นในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิตข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวสวิตมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองตลอดระยะเวลา95ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศไทยได้ก่อให้เกิดสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดสนิทสนมกันยิ่งขึ้นเป็นพิเศษระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองความเข้าใจอันลึกซึ้งความไว้วางใจและเจตนารมณ์ที่มีร่วมกันเป็นเครื่องสนับสนุนให้ความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนของทั้งสองประเทศเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับสมาคมการค้าเสรียุโรปเมื่อปีที่แล้วนับเป็นนิมิตอันดีสำหรับอนาคตข้างหน้าข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในทุกระดับให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศทั้งสองเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569วันนี้เวลา 16:20 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ณห้องรอยัลจูบิลีบอลลูมอาคารชาเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีงานวันสตรีไทยจัดขึ้นโดยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และภาคีเครือข่ายภายใต้แนวคิดแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ3 มิถุนายน 2569รวมทั้งตอกย้ำบทบาทสตรีไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ทำคุณประโยชน์จำนวน99 คนพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่คณะผู้แทนจากสภาสตรีระหว่างประเทศจำนวน5 คนพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่นประจำปี2569จำนวน155 คนพร้อมกันนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวสตรีไทยดีเด่นจำนวน15 คนทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยตั้งแต่ปี2546และใช้ดอกกล้วยไม้แคทริยาควีนสิริกิติ์เป็นสัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทยโอกาสนี้ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติกล่าวอาสรวาทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ3 มิถุนายน 2569และต่อมาขบวนอัญเชิญเทียนชนวนพิธีเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569เคลื่อนเข้าสู่พิธีจากนั้นทรงจุดเทียนเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569พร้อมกันนี้ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเปิดงานใจความสำคัญสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งทรงเน้นย้ำถึงบทบาทอันทรงคุณค่าของสตรีไทยในทุกอาชีพ
1: ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบกับท่านทั้งหลาย

0: เนื่องในโอกาสวันสตรีไทยประจำปีพุทธศักราช2569และขอแสดงความชื่นชมต่อสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ซึ่งได้ดำเนินงานส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2499จนครบ70ปีในปีนี้ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาสตรีไทยอันเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวสังคมและประเทศชาติหัวข้อการจัดงานในปีนี้แม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินสะท้อนความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่หลวงของแผ่นดินทรงอุทิศพระองค์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปหัตถกรรมและศิลปวัฒนธรรมไทยทรงยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและนานาประเทศทำให้ศิลป์แผ่นดินและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติคงคุณค่าและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันปณิธานของสตรีไทยในการสานต่องานศิลป์แผ่นดินมิได้หมายถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียวหากยังครอบคลุมถึงการสืบสานคุณค่าความเป็นไทยควบคู่กับการพัฒนาความรู้ความสามารถและการอุทิศศักยภาพของตนเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมเพราะสตรีไทยในปัจจุบันได้มีบทบาทสำคัญในทุกสาขาอาชีพเป็นพลังในการขับเคลื่อนครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนข้าพเจ้าขอให้สตรีไทยทุกคนภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเองยึดมั่นในความสุจริตความเพียรและความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลร่วมกันทำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์อันงดงามของชาติพร้อมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาตนเองสร้างประโยชน์แก่สังคมและร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานในการรักษาและต่อยอดศิลป์แผ่นดินเพื่อความเจริญมั่นคงและความผาสุกของประเทศชาติสืบไปได้เวลาอันสมควรแล้วข้าพเจ้าขอเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569อย่างเป็นทางการและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือโปรดอภิบาลรักษาสตรีไทยทุกคนพร้อมทั้งครอบครัวให้ประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์และสำฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
1: ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับได้ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการผลงานสตรีไทยจาก4ภาคซึ่งมุ่งเน้นการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอาทิการจัดแสดงชุดเคบาย่าของจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติร่วมกับ5ประเทศสมาชิกอาเซียนงานผ้าไทยโบราณในราชสำนักผ้าฝ้ายออร์แกนิกและผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากคำแนะนำพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาตลอดจนการจำหน่ายสินค้าเกษตรและหัตถกรรมจากร้านโกลเด้นเพลสมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพแก่สตรีและเกษตรกรทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
2: ปร ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์การินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึงวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่และสถาบันสำคัญต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์และโบสถ์ชางีธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์โรงเรียนในร้อยสิงคโปร์เซนต์แอนดรูว์คาทีดรัลเมอร์ไลออนพาร์คป้อมปราการซิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:20 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง30กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันจากนั้นเวลา 11:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปและต่อมาเวลา 17:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในเวลานี้เป็นการสวดพระอภิธรรมพระศพโดยพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปและเวลา 19:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นการสวดพระอภิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามรวม8รูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประทานพระบรมโอกาสให้พระสงฆ์ที่มีพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะเฝ้าถวายสักการะ วันนี้เวลา 15:51 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครประทานพระวโรกาสให้สมเด็จพระราชาคณะเฝ้าถวายสักการะในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์พระภิกษุที่ดำรงในสมณคุณมีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะตั้งแต่วันที่5 กรกฎาคม พุทธศักราช 2569และตั้งแต่วันที่12 กรกฎาคม พุทธศักราช 2569รวม9รูปดังนี้สมเด็จพระญาณวชิโรดมเจ้าอาวาสวัดปฐุมวนารามสมเด็จพระญาณวชิรมงคลเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารสมเด็จพระมหาวชิราธิบดีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษสมเด็จพระสุทัศน์วชิรมุนีเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรเจ้าอาวาสวัดราชภาติการามสมเด็จพระมหาวชิรคุณดิโลกเจ้าอาวาสวัดสามพระยาสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีเจ้าอาวาสวัดปากน้ำสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดสระเกศและสมเด็จพระมหาพัชรญาณมุนีเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติและผู้ดูแลสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาสำหรับสมเด็จพระราชาคณะทั้ง9รูปนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินิมนต์เข้ารับการถวายสุพรรณบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ที่ผ่านมาอันหนึ่งสมเด็จพระมหาพัชรญาณมุนีเป็นภิกษุชาวต่างชาติรูปแรกที่ได้รับการสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชศรัทธาอันแรงกล้าในการส่งเสริมทำนุบำรุงคณะสงฆ์ทั่วทั้งสังคมณฑลที่ดำรงในสมณคุณและมีอุปการะยิ่งต่อการพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการทำลงพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประสบนิกรสืบไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน UOB ประเทศไทยจำกัดวัดโพศีท่าจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนสาธิตบางนาจังหวัดสมุทรปราการบริษัทไก่เทพฟาร์มจำกัดและบริษัท NTT Intense จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10 รูปจากวัดอาวุธวิกัสสิตารามวัดสัมพันธวงศารามและวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยวัดต่างๆในจังหวัดชุมพรประกอบด้วยวัดสวนสมบูรณ์วัดพระบรมธาตุสวีวัดควรตะโกวัดโพธิเกษตรวัดโสมสิริวัฒนารามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์เสร็จแล้วพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.นางบุญล้อมทรัพย์ธรรมรงค์และคณะบริษัท SC Paper Pack จำกัดสมาคมตันตระวัดพระศิวเจ้าโรงเรียนยูโรเซ็นเตอร์ฝางจังหวัดเชียงใหม่และสโมสรลูกเสือราชวิถีได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดบรมสถนและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัด พระบรมธาตุชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดทวีการะอนันต์จังหวัดปทุมธานีและวัดหนองเตาเหล็กจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทสยามบิลเลเนียร์จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดโคอาล่าเคบ้านพิงกันเวลเนสรีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่บริษัทเชียงใหม่เวลเนสเรสซิเดนต์จำกัดโรงงานบุญรอดการช่างและสโมสรลูกเสืออาสาไทยและเครือข่ายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดบางพลีใหญ่กลางจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 นเทศบาลเมืองบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีบริษัททีมแอดคอร์ปอเรชั่นจำกัดสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยนายชยพลสอนซิลและคณะและมูลนิธิพิทักษ์พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมรวม8รูปประชาชนพร้อมใจกันไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครผู้แทนชุมชนและคณะบุคคลจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นยกเว้นบางช่วงเวลาที่มีพระราชพิธีสำคัญตามประกาศของสำนักพระราชวังและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทินางสาวกัญญาพัฒน์ณัฐสุรางและคณะโรงเรียนยูโรเซ็นเตอร์ฝางจังหวัดเชียงใหม่สโมสรลูกเสือราชวิถีสโมสรลูกเสืออาสาไทยและเครือข่ายด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านและทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยด้วยทรงผสมผสานความรู้ด้านกฎหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสและสร้างมาตรฐานความยุติธรรมในระดับสากลจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งนี้ที่ทางออกบริเวณประตูอนงคลีลามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานมอบข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถให้กับประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพวันละ 3,500 ชุดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่4สิงหาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลใต้ร่มพระบารมีแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศโดยนำวิทยาศาสตร์ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนก้าวสู่ความมั่นคงทางยาให้ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติติดตามได้ในสารคดีใต้ร่มพระบารมีซึ่งวันนี้เสนอตอนตามรอยพระปณิธานเจ้าฟ้าผู้สร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

นิทรรศการเหล่านี้ไม่สามารถที่จะบอกเล่าเรื่องราวแห่งพระกรุณาธิคุณพระปณิธานได้อย่างครบถ้วนของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยาราชนารีที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะในการส่งนำวิทยาศาสตร์มาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องถึง40ปีภายใต้การดำเนินงานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ค่ะ

0: ภายใต้ร่มพระบารมีแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยพระราชปณิธานพระปณิธานในการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาประเทศของพระบรมวงศานุวงศ์ได้หลอมรวมองค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรมให้กลายเป็นพลังสร้างความมั่นคงทางสาธารณสุขของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมได้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับในระดับนานาชาติบันทึกแผ่นดินแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเปิดการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่9ณโรงแรมแชงกรีล่ากรุงเทพเขตบางรักกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2567สะท้อนผ่านพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีในฐานะเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์เจ้าฟ้าผู้สร้างความมั่นคงทางยาให้ประเทศตลอดระยะเวลากว่า40ปีของการดำเนินงานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์พระกรณียกิจของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมอันสอดคล้องกับพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Healthและความมั่นคงของประเทศ
1: ข้าพเจ้ามีความชื่นชมที่การประชุมครั้งนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพหนึ่งเดียวซึ่งเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญระดับโลกการที่ประเทศต่างๆจะบรรลุเป้าหมายตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวได้นั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของผู้เกี่ยวข้องทุกคนทุกฝ่ายและต้องอาศัยองค์ความรู้หลายด้านประกอบกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเคมีอันเป็นพื้นฐานของความรู้ทางการแพทย์สัตวแพทย์และอนามัยสิ่งแวดล้อมจึงนับเป็นโอกาสอันดีที่นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง
2: ๆคุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

ท่านผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งหลายครับถ้าท่านไม่ชำนาญทางแล้วกรุณาอย่าขับรถของท่านออกไปเลยนะครับเพราะขณะนี้น้ำท่วมจนมองไม่ออกว่าตรงไหนถนนตรงไหนเป็นคลองเมื่อเช้าได้มีรถเมย์คันหนึ่งขับเลี้ยวลงคลองหลอดพาผู้โดยสารจมหายไปทั้งคันทั้งโชเฟอร์และผู้โดยสารทั้งหมดที่อยู่ในรถไม่ทราบว่าทำอะไรกันอยู่ครับเกือบครึ่งค่อนวันแล้วยังไม่เห็นมีใครขึ้นมาแจ้งความสักคนเลยแหมใจเย็นจริงๆ

ตอนนี้ท่วมไปเกือบทุกที่แล้วนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำได้ท่วมฟาร์มจระเข้แห่งหนึ่งซึ่งมีจระเข้อยู่ประมาณ 3,000 ตัวล้วนจะเป็นจระเข้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นได้หนีออกไปหมดแล้วโถน่าสงสารเหลือเกินนะครับอาหารก็ยังไม่ได้กินมันคงจะหิวแย่แล้วถ้าหากว่าท่านผู้ใดพบเห็นที่ไหนกรุณาอุทิศร่างกายของท่านเพื่อเป็นอาหารของจระเข้ที่น่าสงสารเหล่านั้นด้วยนึกว่าเอาบุญก็แล้วกันนะครับ

0: แล้วมาชนกันอีท่าไหนล่ะครับเนี่ยฮะ
1: ก็เลี่ยนนั่นแหละครับคว่ำเส้นกลางมาทั้งผมเนี่ยครับ
2: ก็คุณนั่นแหละขับล้ำเส้นผมพยายามแอบๆแล้วเชียวนะ
0: เอาละเอาละพวกคุณรู้ได้ยังไงว่าเส้นมันอยู่ตรงไหนเอาอย่างนี้ดีกว่าจอดคากันไว้อย่างนี้แล้วรอให้น้ำแห้งซะก่อนแล้วค่อยมาพูดกันจะได้รู้ว่าใครล้ำเส้นใครไม่ล้ำเส้นดีไหม
1: ดีครับดีครับ

ในขณะนี้น้ำแห้งหมดแล้วนะครับแต่ไม่ทราบว่าบ้านของใครถูกน้ำซัดไปกองอยู่กลางถนนพระราม8โน่นทำให้การจราจรติดขัดมา3วันแล้วบ้านของใครครับบ้านของใครกรุณาไปเอาออกด้วยในบ้านนั้นมีลูกมีเมียของคุณนอนหลับขึ้นอืดอยู่ถามว่าบ้านเดิมอยู่ไหนก็ไม่ยอมพูดยอมจาเชอหยิ่งซะด้วยนะพิลึกคนจริงๆ

0: พลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืช

0: และสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตชาชาชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตพันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นมินทวันเพลงขวัญพันธุรัตโดนัทและบาสพีทีอาร์เรคคอร์ดพร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตชาชาชาโทร08 2591 2591ดร.อเนก

0: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจัก
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะศาลไม่ให้ประกันป๋องทงที่ก่อคดี2คดีโหดฆ่าพี่น้องรัสเซียและ3พ่อแม่ลูกชี้พฤติการร้ายแรงสักครู่มาติดตามค่ะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
8: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
7: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
8: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
9: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
10: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
11: ์ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: พนักงานสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่นำตัวนายธนาหรือป๋องเกิดทองอายุ43ปีและนายธงชัยหรือธงศรีนินอายุ39ปีผู้ต้องหาที่1และ2มาขอฝากขังครั้งแรกต่อศาลจังหวัดพัทยาในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเพื่อจะเอา หรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระทำผิดเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตนร่วมกันชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนแต่งเครื่องแบบตำรวจโดยมีอาวุธปืนร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองและอื่นๆโดยศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเนื่องจากผู้ต้องหาถูกจับตามหมายจับคดีมีอัตราโทษสูงพฤติการร้ายแรงประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านหากปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนีส่วนคดีฆ่าฝังศพพ่อแม่ลูก3คนหมายเลขคดีฝ597/2569พนักงานสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่ได้นำตัวนายธนาหรือป๋องนายธงชัยหรือธงนายอัศดางชูวงอายุ25ปีและนายชัชนันแป้นเอี่ยมอายุ23ปีผู้ต้องหาที่1ถึง4มาขอฝากขังครั้งแรกต่อศาลจังหวัดพัทยาในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระทำผิดเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตนร่วมกันปล้นทรัพย์ในเวลากลางคืนแต่งเครื่องแบบตำรวจร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองและอื่นๆโดยศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงพฤติการร้ายแรงประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านหากปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนีปิดท้ายที่เจ้าหน้าที่3ฝ่ายลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้พักอาศัยในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสยกระดับการดูแลความปลอดภัยของชุมชนคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
12: โดยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่45ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานความมั่นคงฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่บ้านกูจริงหรือปะหมู่ที่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสสำรวจและปรับปรุงข้อมูลผู้พักอาศัยในพื้นที่เพื่อให้ฐานข้อมูลมีความถูกต้องเป็นปัจจุบันและสนับสนุนการดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชนรวมทั้งป้องกันการแฝงตัวของบุคคลที่อาจเข้ามาใช้พื้นที่เพื่อกระทำการผิดกฎหมายหรือก่อเหตุสร้างสถานการณ์จากการดำเนินการพบว่าประชาชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีในการตรวจสอบและให้ข้อมูลผู้พักอาศัยโดยผลการสำรวจไม่พบผู้คนแปลกหน้าหรือบุคคลต้องสงสัยเข้ามาพักในพื้นที่ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้มาจะนำไปใช้ประกอบการติดตามประเมินสถานการณ์และเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
13: เบื่อแล้วขับก็ยังพอทนแต่ถ้าง่วงแล้วต้องขับอย่าทนพักสักแป๊บเพื่อทุกคนที่ร่วมทาง
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาม
14: าเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
15: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
16: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350 บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
17: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
18: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับเสียงร้องของสายันสัญญาครับกับเพลงที่ชื่อว่ารักจนหลงส่งมอบพยาธิเพลงยะยาที่รักและเคารพทุกท่านนะครับจะบอกว่านะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับรักยัดเพลงยัดยานะครับเช่นเดียวกับแฟนรายการก็รักรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์เช่นเดียวกันแล้วส่งความรักความคิดถึงความห่วงใยให้กันและกันทุกวันทุกช่วงครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตสลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคบกับมิตรรักรายการยัดเพียงยัดยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นนะครับบอกภาคกลางคืนนี้ส่งเสียงไปได้ไกลมากนะครับไม่ว่าจะเป็นลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดทั่วทั้งประเทศไทยที่ฟังรายการตรงนี้ได้และก็ส่งความรักความคิดถึงความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการยัดเพียงยัดยาทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วก็ที่ปลายพญานะฮะจังหวัดกระบี่นะมียัดเพียงยัดยาของสุภสิทธิ์อยู่ท่านหนึ่งนะครับน่ารักมากๆซึ่งทานอยู่ทานยาสุภสิทธิ์มาโดยตลอดนะฮะคุณป้าวิมลแสนแก้วไม่ทราบว่าฟังรายการในค่ำคืนนี้อยู่หรือเปล่านะครับและยัดเพียงยัดยาหลายท่านไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันตกภาคตะวันออกนะครับก็ส่งสิ่งไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นนะครับช่วงนี้ฤดูฝนนะครับก็ฝากดูแลสุขภาพของญาติเพียงญาติยาทุกท่านนะครับขณะนี้ผู้สูงวัยนะครับเขาจะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะครับไม่เสียเงินเสียทองแต่ประการใดไปที่โรงพยาบาลนะครับก็ป้องกันไว้ดีกว่าแก้แย่เราจะแก้ไม่ทันนะครับเรื่องราวของสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะครับฝากไว้ด้วยนะครับญาติเพียงญาติยาทุกท่านนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์เนี่ยเจอกัน3ชั่วโมงด้วยกันชั่วโมงแรกเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่เวช้าคราเขากันไปชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆนะครับและชั่วโมงที่3กับเพลงหลากหลายสไตล์นะครับติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ทั้ง3ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับต้องขอบพระคุณญาติเพียงญาติยาทุกท่านนะครับหลายท่านฟังในภาคกลางวันแล้วก็มาฟังในภาคกลางคืนด้วยนะครับก็มีข่าวสารเนาะรู้สึกว่าจะเป็นที่ลำปางนะครับนักศึกษานะครับจะจบอยู่แล้วนะครับและกับคุณป้านะครับโดนฟ้าผ่าเสียชีวิตนะครับดังนั้นนะครับไปที่โล่งแจ้งหรือมีฝนฟ้าคะนองอย่างไรกรุณาเข้าร่มนะครับอย่าไปเสี่ยงภัยเลยนะครับก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็มีข่าวสารตรงนี้เหมือนกันในยามภาคกลางและหลายๆท้องที่นะครับก็มีฟ้าผ่าเนี่ยยากที่จะช่วยเหลือเนาะก็ป้องกันไว้ดีกว่าแก้แย่เราจะแก้ไม่ทันนะครับอีกมากมายหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเรื่องราวของปัจจุบันนะมีอะไรที่มันเกิดขึ้นนะครับแบบให้เราเซอร์ไพรส์กันมากมายเลยทีเดียวนะครับดังนั้นอย่าตัวไปเสี่ยงกับอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อความปลอดภัยตัวท่านเองและคนที่ท่านรักนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ดีๆในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไม่ว่าเป็นหยกยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นะครับแล้วก็วิซอนนะครับนะยาที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะครับแล้วก็ราคาก็ถูกด้วยสรรพคุณสูงด้วยเขาเรียกว่าจัดเต็มสุนไพครบถ้วนตามตำรับยาไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนไพบำรุงกายตราสุภสิทธิ์ไรวิชานนะครับยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถนะครับ
และท่านทานมาเป็นประจำไม่เป็นอันตรายต่อตับและไตมีแต่ดีกับดีเป็นสุนไพรเนี่ยมันจะอยู่ในร่างกายของเรา72ชั่วโมงแล้วก็ผ่านระบบขับถ่ายไปแล้วก็ทานขึ้นมาทดแทนอยู่ตรงนี้แหละพอครบ72ชั่วโมงหรือ3วันเนี่ยก็ถ่ายลงไปเหมือนเปรียบเสมือนอาหารนะเพราะว่าเป็นสุนไพร 100% นะครับไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นท่านที่มีปัญหาเรื่องตับไตเนี่ยมาทานสุนไพรเนี่ยจะนะฮะจะรอด นั่นคือไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารไม่แสลงอาหารการกินใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับขณะนี้นะครับสูตร1ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์และวิชันได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานดั้งเดิมก็เป็นขุนแผนนางพิมพ์สูตร1ปัจจุบันใช้ชื่อว่าสุนไพรบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์และวิชันสรรพคุณเหมือนเดิมทุกประการครับบรรเทาการปวดเมื่อยด้วยนะครับแล้วก็มีผลกระทบจากร่างกายที่อ่อนแอนะครับบำรุงร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนให้กระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยยังไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลปวดหัวมีเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเลยถ้าเป็นไข้เนี่ยถ้าเกิดมีสูตร1สุภสิทธิ์ไลวิชั่นอยู่ก็เอาไปทานเป็นยาแก้ไขแก้ปวดหัวได้เช่นเดียวกันนะครับหลายท่านเครียดนอนไม่หลับนะหลายท่านมีเบาหวานความดันไขมันไปหาแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อทานแล้วก็ตรวจโรคนะครับแล้วก็มาฟื้นฟูร่างกายด้วยสูตร1สุภสิทธิ์ไลวิชั่นท่านชายนะครับฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงความเป็นชายขาดหายไปนะครับมาทานสูตร1สุภสิทธิ์ไลวิชั่นนะครับแล้วก็ท่านหญิงครับเข้าสู่วัยทองวัยกลางคนมีปัญหาเรื่องราวของสุขภาพนะเลือดจะไปลมจะมามันว้าวุ่นทั้งร่างกายและจิตใจนะครับที่มันหิวย่นหย่อนใจจากภายในสู่ภายนอกไว้หมดประจำเดือนนะครับ

ก็มาทานนะครับ2แคปซูลก่อนนอนบอกหนักหนาสาหัสแล้วไปทานหลังอาหารเช้าด้วยจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทถ้าเกิดทานแล้วร่างกายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ทานเพียงมื้อเดียว2แคปซูลก่อนนอนนะครับกระปุกสีแดงเรียกว่าสูตรหนึ่งจะได้จำง่ายนะครับสุนไพบรุงกายตาสุภาษิตไลวิชันเรียกง่ายๆสุภาษิตนะครับสูตร2เป็นยาแก้กระสายเป็นยาบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยหลายท่านมีปัญหาท้องผูกเป็นพลัดดึกเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับวันนี้ทานสูตร2รุ่งฝาโอสถละดีแน่นอนนะครับเดี๋ยวสุภาษิตจะบอกสรรพคุณนะครับนั่นคือหลายท่านปวดเมื่อยตามร่างกายชาประมือไปเท้ากระดูกทับเส้นประสาทลุกโอยนั่งโกยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระป๋อยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินบำรุงสมองรีผิวพรรณให้สดใสดูอ่อนกว่าวัยครับทานสูตร2นะครับหลายท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกนะโรคเกาต์รุมาตอยชาประมือไปเท้าเนี่ยทานสูตร2ก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ทานสูตร2รุ่งฝาโอสถ3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นกินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขเลยท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกไม่ได้ถ่ายกัน7วัน5วัน10วันอันตรายนะครับวันนี้มาทานเพื่อระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นไปกล่อมอาจมไม่ให้อ่อนไปและไม่ให้แข็งไปนะครับนั่นก็คือว่าถ่ายเป็นปกติไม่ถ่ายแรงถ่ายแรงมากๆเนี่ยทำให้สูญเสียเกลือแร่นะครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือไรแล้วท่านติดเตียงไรท่านป่วยเรื้อรังก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านไม่มีรูปแรงนอนเป็นผักเป็นปลาทาน2สูตรร่วมกันแล้วจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงมีเทมเปญยามีอยู่จริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับส่วนวิสอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สุภสิทธิ์จะบอกกล่าวเล่าขานในช่วงต่อไปจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้ให้ได้และพรุ่งนี้ประมาณ7 โมงเช้าอยากได้อะไรโทรมาที่0836931999ไปเพลิดเพลงเพราะกับสันติดวงสว่างครับรักษามอ2ส่งมอบพยัดเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับ

วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิโอลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00795-2-0495ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา

0: ายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิสันเข้ากินมาหลายอย่างแล้วกินมาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิสันเข้าดีไหม
1: เจอวิสันเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่องส
0: ั่
1: งหลายเที่ยวแล้วเนี่ยจ
0: ้
1: า
0: ชมจังได้
1: หลานมันเอาไปกินอีกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยป้าตังไม่อิ่มเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ
0: ้
1: า
0: ปีกองเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวัยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาฉันนะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาขาวๆแล้วป่าก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเน
1: า
0: ะมั่นใจว่า

0: ับเลยแหละ
1: การปวดเมื่อยนะครับ
0: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
1: หายปวดหายปวดเนาะ
0: จ้ะ20ปากกระปุกนะ
1: นะโอ้กินแล้วดีเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเนี
1: ่
0: ย
1: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
0: ฉันว่ามันมึนหัวเห็นฟังว่าเห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
1: ครับ
0: มันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
1: บรุงประสาทด้วย
0: มันจะมึนมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันตาขวาง
1: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
0: จ้า
1: เอาไปทานร่วมกัน
0: เลยนะ
1: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
0: จ้ามันติดฟ้าเดี๋ยวนี
1: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
0: าดีใครอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
1: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
0: เป็น4 แถม 2
1: 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้าขอบพระคุณครับขอบคุณครับคุณป้าสะอาดวงจันอินอยู่ที่ตำบลอะไรนะ
0: ดอนตาลค่ะ
1: ดอนตาลเนาะอำเภอ
0: เมือง
1: สุพรรณบุรีลูกค้าเก่าจะประจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ผมแย่แล้วบอกไม่มีแรง
3: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
2: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกว่าชื่นใจด
3: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
2: เขาเพิ่งไปกินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
3: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
2: จ้า
3: เนาะ
2: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
3: ผม
2: ช่วยดี
3: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นเนี่ย
2: เออผมหนาขึ้นเนาะ
3: เออ
2: จริงหนาขา
3: จริงเนาะ
2: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
3: ไม่ร่วงเนาะ
2: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่ร่วงไงไม่หนา
3: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวจากกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
2: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
3: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
2: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
3: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
2: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ้พี่ก็บอกผมสั่งตื้อไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
3: โอ้โหสาธุขอบพระคุณ
2: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเนี่ยสั่งให้
3: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
2: โอ้สุดยอดก็บอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเป็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
3: สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
2: ่
3: ไอทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
5: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงคูณ
4: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
5: ทับน้ำหมู่5
4: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
5: ตาด้วยกาแฟด้วย
4: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสุภาษิตของคุณสุภาษิตอร่อยแม่เทียนฉายคอฟฟี
5: ่อร่อยอร่อยหอมมากเลย
4: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะ
5: จ
4: ้ะก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเกี่ยวกับพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
5: อ๋อซื้อเจ๊หมูประจำ
4: จ้ะขอบคุณคุณสุภาษิตนะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภาษิตพูดเพราะไหม
5: เพราะ
4: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
5: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
4: จริงด้วยจริงด้วย
5: ฟังทุกวัน
4: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมฟังเพลงเพราะๆช่ำๆกันมามากมายหลายเพลงแล้วนะครับรักจนหลงรักษาม.2สุนารีราชสีมากลับไปถามเมียดูก่อนนะครับและเมื่อสักครู่นี้อีแซวยิ่งแก่ยิ่งกวนนะโย่งนะพวงนะนงนะครับฝากไปด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกพิพันธ์เวชภัณฑ์นะครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ประมาณ 7:00 นอยากได้อะไรโทรมา0836931999ครับ

ับเสียงร้องของศิลปินแห่งชาติชัยมงสิงห์นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าสาลิกาประธานโทษนะนางกลางไพรนะครับส่งมอบให้ญาติเพียงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านนะครับในภาคกลางวันนะครับญาติเพียงญาติยาโทรศัพท์เข้ามาเล่าเรื่องราวของการทานกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วก็ประทับใจกันจำนวนมากมายบอกว่ากาแฟเดี๋ยวนี้มีมากมายหลายยี่ห้อนะครับแต่ว่าพอดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วประทับใจร้านเจ๊หมูป่าโมกเนี่ยบอกว่าเชื่อมั่นครับปลอดภัยแน่นอนฮะหลายท่านมีโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานความดันไขมันบอกมาดื่มแล้วรู้สึกสุขภาพดีขึ้นตาก็ดีขึ้นเหมือนสุภาษิตโฆษณาประชาสัมพันธ์เลยแล้วก็ทานกันทั้งสามีภรรยากันเลยนะฮะแล้วก็ชื่ออะไรเอ่ยฮะเจ๊หมูป่าโมกนี่จะส่งมาให้สุภาษิตเนี่ยได้รู้จักมากคุณมากมายนะฮะพี่แป๊ดนะสาวบ้านแคนะครับดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่บอกว่ามีอาการเบาหวานแล้วก็พอดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่รู้สึกปลอดภัยนะครับแล้วก็ตาก็ดีขึ้น เขาบอกว่าเป็นสาวแป๊ดเป็นแฟนตาเข็มเพื่อนของเจ๊หมูเองเจ๊หมูขายอะไรก็มาช่วยกันซื้อและฟังสุภาษิตเป็นประจำเลยชื่นใจนะฮะแล้วก็มีหลายท่านนะคุณทิพวรรณข้าราชการพยาบาลวิชาชีพอ่างทองเกษียณมาแล้วก็ฟังรายการสุภาษิตทุกๆวันดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นประจำนะแล้วก็บอกว่าชื่นชอบรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพและแสดงความยินดีที่ดีเจสุภาษิตจะได้รับรางวัลนพเก้าดวงนพเก้าดาวมงกุฎเพชรนะครับได้รางวัลระดับประเทศนะคือบอกว่าเป็นรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติยอดเยี่ยมนะซึ่งสุภสิทธิ์ลง Facebook แล้วก็เจ๊หมูก็ไปลงต่อแล้วก็มีคนมาแสดงความยินดีมากมายจะได้รับรางวัลจากท่านสุทินคลังแสงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประธานมอบรางวัลซึ่งจะมอบในวันที่11มิถุนายน2569เนาะ21มิถุนาวัยพศลาบวชนั่นเองนะวันเดียวกันนะแล้วก็มีมากมายหลายท่านเลยส่งข้อความให้สุภาษิตนะครับแล้วบอกชื่นชมนะครับแล้วก็คุณป้าซึ่งอยู่ใกล้กับร้านเจ๊หมูป่าโมกฮะคุณป้ากิมยงแซ่ดันแซ่ดันนะครับซึ่งทานวิศรดื่มกาแฟเฉียนฉายเขาวิบอกทานมาเป็นหมื่นแล้วสุภาษิตซื้อที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองแล้วก็วิศรด้วยดื่มกาแฟด้วยบอกว่าลูกสาวนะจะไปลอกตาอะไรเนี่ยที่โรงพยาบาลบอกต้องไปเป็นเดือนปรากฏว่าเดี๋ยวจะมาทานวิศรยินดีฮะวิศรเนี่ยเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงขอให้ท่านมั่นใจได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นครับเดี๋ยวสุภาษิตปิดเบรกในชั่วโมงแรกนี้ด้วยสาลิกาลืมไพรพงศ์ศรีวรนุชนะครับไปพักสักครู่ชั่วโมงหน้ากับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับเชื่อมั่นแล้วญาติเพียงญาติยาทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กับสุภาษิตโทรมานะครับ0836931999 0836931999อีกสักครู่เจอกันในชั่วโมงหน้านะครับ

0: 97กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากย่าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
2: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มิณฑวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร08 2591 2591ด็อกเตอร์

0: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะคนร้ายบุกยิงหน้าศาลาสวดอภิธรรมภายในวัดบึงทองหลางย่านลาดพร้าวเสียชีวิต1รายบาดเจ็บ2คนสักครู่มาติดตามค่ะ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟั

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: คนร้ายบุกยิงหน้าศาลาสวดอภิธรรมภายในวัดบึงทองหลางย่านลาดพร้าวเสียชีวิต1รายบาดเจ็บ2คนก่อนขี่รถจักรยานหลบหนีตำรวจเร่งปิดล้อมพื้นที่ล่าตัวผู้ก่อเหตุคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
4: เมื่อเวลาประมาณ 17:30 นของวันนี้เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงกันภายในวัดบึงทองหลางเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครบริเวณด้านหน้าศาลาที่กำลังมีการสวดอภิธรรมศพส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทันที1รายและผู้ได้รับบาดเจ็บอีก2คนเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งเข้าปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บในพื้นที่เกิดเหตุก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนขณะที่ผู้ก่อเหตุเป็นชายสวมเสื้อสีดำได้ขี่จักรยานยนต์หลบหนีออกจากวัดทันทีหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ลาดพร้าวพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและอาสาสมัครกู้ภัยเข้าปิดล้อมพื้นที่เพื่อตรวจสอบจุดเกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบวิถีกระสุนอย่างละเอียดพร้อมประสานฝ่ายสืบสวนไล่ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางการหลบหนีของคนร้ายเพื่อเร่งติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนสาเหตุของเหตุยิงครั้งนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียดพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: ปิดท้ายที่คปภ.ประสานบริษัทประกันภัยพร้อมดูแลสิทธิผู้รับผลประโยชน์ฮารุนโซโล่พบมีประกันภัยการเดินทางทุนประกันภัย5ล้านบาทคุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
5: จากกรณีการเสียชีวิตของฮารุนโซโล่หรือนายบวรทัตเต็งสุขยูทูบเบอร์ชื่อดังเสียชีวิตที่จอร์เจียและขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการโดยนายชูฉัตรประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ระบุว่าญาติผู้เสียชีวิตได้ยินยอมให้มีการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลด้านการประกันภัยโดยสำนักงานคปภ.ได้ประสานและตรวจสอบข้อมูลร่วมกับบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องพบว่าผู้เสียชีวิตได้ทำประกันภัยการเดินทางจำนวน1ฉบับกับบริษัทสมโปะประกันภัยประเทศไทยจำกัดมหาชนโดยมีการคุ้มครองกรณีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการถูกฆาตกรรมวงเงินเอาประกัน5ล้านบาททั้งนี้การคุ้มครองดังกล่าวจะไม่รวมถึงกรณีการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยดังนั้นการพิจารณาการคุ้มครองและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจึงต้องอาศัยผลการตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการประกอบกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยรวมถึงข้อเท็จจริงที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามเลขาธิการคปภ.ยังระบุด้วยว่าคปภ.ได้ประสานกับบริษัทประกันภัยซึ่งอยู่ระหว่างการรอผลการตรวจพิสูจน์หาสาเหตุและเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับผลประโยชน์หากผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันว่าการเสียชีวิตอยู่ภายใต้การคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์ได้ยื่นเอกสารครบถ้วนบริษัทประกันภัยจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามสิทธิ์ที่มีการกำหนดไว้ในกรมธรรม์แต่อย่างไรก็ตามทางบริษัทประกันภัยยืนยันว่าพร้อมจะให้การช่วยเหลือและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทยแม้ว่าผลการตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตจะยังไม่แล้วเสร็จก็ตามนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
7: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตา
1: ด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
7: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
8: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจะส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
9: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

มีเสียงฟ้าร้องด้วยในบทเพลงนี้นะครับฝนรินในเมืองหลวงไผ่พงศธรนะครับส่งมอบให้ยะเพียงยะยาที่รักและเคารพทุกท่านครับเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้รินในเมืองหลวงนะต่างจังหวัดก็รินด้วย เข้าสู่นะครับเรื่องราวของธรรมชาติจัดสรรเนาะก็คือว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยจะตกน้อยตกมากก็ต้องตกนะ เพื่อสร้างความชุ่มชื่นชื่นฉ่ำให้กับพื้นแผ่นดินเกษตรกรพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนแม้กระทั่งนะครับคนไม่ได้ทำเกษตรกรรมก็ต้องรอน้ำฝนเช่นเดียวกันมันจะได้เย็นขึ้นอากาศที่มันร้อนรุ่มมันจะได้เย็นขึ้นนะครับดับร้อนใครร้อนนั่นเองนะครับควรจะได้เป็นฮิสโตกคือโรคนะฮะลมจะอากาศร้อนกันน้อยลงนะฮิสโตกนะครับส่งเพลงนี้ให้ญาติเพียงญาติทุกท่านนะครับสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสร้างสรรค์รายการโดยผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการชั้นยอดเยี่ยมนะครับกับสุยสุดภัยวรกาตราสุภสิทธิ์ไลวิชั่นอยากแก้กระสายเส้นตรารุ่งฟ้าโอสดกาแฟทินชัยคอฟฟี่และก็วิสซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาญาติเพียงญาติยาครับของใกล้จะหมดอย่างไรสั่งซื้อเสียแต่เนิ่นๆบางทีจะถึงช้าจะถึงเร็วฮะถึงเร็วไม่เป็นไรเนาะอีไรที่ถึงช้านี่สิทำให้หลายท่านขาดตอนหลายท่านหมดก่อนนะครับก็สั่งซื้อเสียแต่เนิ่นๆนะครับแล้วก็ญาติเพียงญาติยาหลายท่านฟังสุภาษิตแล้วถูกใจอยากเอาไปทานอยากไปทดลองก็ซื้อมานะครับก็โทรมาที่0836931999สูตร1สูตร2เนี่ยสูตร1สุภาษิตไรวิชาสูตร2ลุงฟ้าโอสถเนี่ยหลายท่านบอกว่าคุณตาเปรมเอาไปทานแล้วดีคนเดียวใช่ไหม เอาไปทานดีจำนวนมากแต่สุภาษิตเนี่ยจะยกแต่ตัวอย่างคุณตาประยูนเนี่ยเพราะว่าเป็นตัวแทนผู้สูงวัยหลายๆคนแล้วก็อายุถึง 99.99 แล้วจะ100ปีแล้วเนี่ยแข็งแรงขึ้นถามคุณตาประยูนเนี่ยฐานสูตร1สูตร2นี่เป็นอย่างไรบ้างก็รู้อยู่คนอายุนำมากขึ้นในการปวดเมื่อยการทุกข์ทรมานการไม่มีเรี่ยวมีแรงสารพัดสารพันในโรคภัยไข้เจ็บมากมายปรากฏว่าคุณตาประยูนขอสวรรค์เอาไปดีเอาไปทานแล้วดีทุกอย่างอายุ93เนี่ยย้อนหลังไป7ปีคุณตาประยูนขอสวรรค์เนี่ยเดินไม่ได้เนี่ยต้องถัดเข้าห้องน้ำสั่นไปทั้งตัวทานข้าวหกประกอบครึ่งจานแล้วก็น้ำต้องใช้แก้วพลาสติกแล้วก็ไฝฝีขี้แมลงวันเนี่ยจะสังเกตได้ว่าคนอายุอนามมากขึ้นเนี่ยไฝฝีขี้แมลงวันนี่เต็มหน้าเต็มตาตามเนื้อตามตัวเต็มไปหมดทุกวันนี้เป็นอย่างไรฮะทานเป็นประจำแล้วผิวพองใสสะอาดนะผิวใสไม่น่าเชื่อเหมือนมาคนผิว40นะ30 40อย่างนั้นเลยฮะผิวสะอาดผ่องใสไม่มีฟ้าไม่มีกระแล้วก็สุภาษิตนะที่จริงอ่ะการผลิตยาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้คือคนเอาไปทานแล้วเขาจะแชร์ประสบการณ์ตรงนี้นะครับคุณตาประยูนคลองสุวรรณเนี่ยเอาไปทานปรากฏว่าดีจริงๆนะยาเพียงยาหลายท่านเอาไปทานแล้วบอกผิวพรรณดีเวร่าไม่มีฟ้ามีกระเลยอายุ70กว่าแล้ว80กว่าแล้วก็ไม่มีฮะนะหน้าตาก็ผ่องใสตรงนี้แหละอย่าให้ยาเพียงยาไปทานนะไอ้บรรเทาการปวดเมื่อยเนี่ยมันดีขึ้นอยู่แล้วมีเรี่ยวมีแรงทุกวันนี้คุณตาเป็นคนสวรรค์เนี่ยเดินไปไหนมาไหนเนี่ยเดินสบายเชื่อไหมไม่มีความไม่มีความดันเบาหวานไขมันอะไรเลยฮะบอกว่าทานเนี่ยมันไม่มีมันไม่เกิดนะเอาไปทานเถอะทั้ง2สูตรแล้วมันถูกด้วยสิกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีของดีขนาดนี้ถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับสูตร1ประกอบด้วยสูตรภัย30ชนิดสูตร2 85ชนิดตามตำรับยานะครับแล้วก็กาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ดื่มทุกวันที่ทุกวันเดี๋ยวนี้เป็นความชาญฉลาดนะเมื่อก่อนในกาแฟเนี่ยบอกว่าดื่มไปนะครับที่มีน้ำตาลไขมันทานคอเลสเตอรอลติกลีเซอไรด์คือมีทั้งครีมเทียมแล้วก็มีน้ำตาลใส่
ก็บอกมันมีโรคภัยไข้เจ็บด้วยสิดื่มเป็นประจำเนี่ยจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหลายท่านมีโรคประจำตัวแล้วไปดื่มอีกมันทำให้โรคภัยไข้เจ็บกำเริบแล้วก็สารสกัดหลายตัวเนี่ยมันสุดยอดนะฮะใช้กาแฟราบิก้าโคบอลจากประเทศสเปนใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมเขาบอกน้ำมันรำข้าวมันก็ดีอยู่แล้วนะสารสกัดชั้นยอดเนี่ยคือว่ามันบำรุงเลือดบำรุงหลอดเลือดให้ใสสะอาดอยู่แล้วนะแล้วก็ไม่มีน้ำตาลด้วยไม่มีคอเลสเตอรอลติกิสลายไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บโรคอะไรก็แล้วแต่นะเลือกไปทานดื่มเป็นประจำเนี่ยไม่เพิ่มน้ำตาลไขมันทานไม่เพิ่มไขมันคอเลสเตอรอลติกิสลายเนี่ยถือว่าดีเลิศประเสริฐสีและสารสกัดทั้งหมดเนี่ยล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์มีทั้งสุนไพรไทยสุนไพรต่างประเทศสุนไพรจีนเกาหลีมีครบถ้วนฮะดังนั้นส่งผลต่อสุขภาพและก็อร่อยด้วยสิกาแฟต้องอร่อยด้วยดื่มทุกวันทุกวันกาแฟเทียนแฉกคอฟฟี่วันละ1ซอง2ซอง3ซองคือชงแก้ว2แก้ว3แก้วตามใจปรารถนาของท่านนอนหลับสบายดีมีเรี่ยวมีแรงกระชุ่มกระชวยนะครับให้ของขวัญกับชีวิตท่านเองเถอะนะครับให้ร่างกายที่แข็งแกร่งแข็งแรงของท่านเถอะหลายท่านอาการต่างๆเหนื่อยล้าปวดเมื่อยทุกทรมานมามากมายแล้วมาทานสูตร1สูตร2ทานกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่หลายท่านตามองไม่เห็นหรอกยอมให้ไม่ยอมรักษาไม่มีทางฮะไม่มีอยู่ดีๆตาจะกลับมาชัดเจนขึ้นมีแต่จะหนักขึ้นหนักขึ้นวันนี้เอาวิซอนเอาไปทานเถอะตาท่านจะดีขึ้นจะได้ดูความสำเร็จของลูกหลานและตัวท่านเองเนี่ยบางท่านนี่รวยฮะแต่ว่ามีเงินมีทองมากกว่าเขาว่างั้นเถอะแต่เชื่อไหมคนข้างบ้านนี่จนกว่าแต่เขาซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นคนที่รวยนี่ตามองไม่เห็นฮะไม่รู้ความสำเร็จของลูกของหลานไอ้ที่สร้างเขาไว้เนี่ยสวยสดงดงามมองไม่เห็นและเอาวิสันเอาไปทานเถอะนะจะยากดีมีจนเนี่ยไปทานแล้วตาดีขึ้นฮะตาดีขึ้นเหมือนกันหมดให้ท่านดูแลสุขภาพของท่านเถอะบอกร่างกายของเราเนี่ยเราต้องรักษาเขานะต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดนะครับเอาวิสันไปทานตาจะได้ดีขึ้นนะเรื่องราวของดวงตาสลับซับซ้อนมีเรื่องราวของโรคตา70ชนิดนะไม่ว่าจะปวดตาเครื่องตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต่อจอประสาทตาสุบินเดตาเสื่อมหลายท่านไปลอกตามาแล้วกลับมามองไม่เห็นเพราะว่าจอประสาทตาสุบินเดตาเสื่อมเส้นเลือดในดวงตาสกปรกนะครับคนไทยมีปัญหาเรื่องราวของตาเนี่ยประมาณ10ล้านคนนะชนิดตานองมองไม่เห็นเลยเนี่ยเยอะมากพอไม่ได้ดูแลรักษาดวงตานะครับที่ไม่ได้บอดแต่กำเนิดนะต้องดูแลรักษาเอาใจใส่นะวันนี้เอาวิสันเอาไปทานตาดีขึ้นนะครับคนไทยมีประมาณ70ล้านคนแต่ว่ามีปัญหาเรื่องราวของดวงตานี่10ล้านคนเป็นต้อหลากหลายโอ้ยหลายท่านไปลอกมาแล้วกลับมาก็มองไม่เห็นเพราะเจ้าประสาทตาเสื่อมอุณเณตาเสื่อมเส้นเลือดในดวงตาสกปรกนะครับมันทำให้การไหลเวียนในดวงตาไม่ดีขึ้นวิสันเขาจะมีสารไลเปสนะทำให้เส้นเลือดในดวงตาสะอาดแล้วก็โรคซีเวียสคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเนี่ยสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตดูหนังฟังเพลงเล่น YouTube เล่น TikTok ทั้งวีทั้งวันเขาบอกคนเราไม่ควรเล่นเกินเวลา5ชั่วโมงแต่ว่าบอก5ชั่วโมงที่เต็มที่แล้วนะที่จริงทางการแพทย์เขาให้4ชั่วโมงแต่ว่าหลายท่านเล่นเงินเป็น10ชั่วโมงทำงานด้วยหน้าคอมพิวเตอร์ด้วยเหมือนสุภาษิตทำงานด้วยอะไรด้วยสารพัดสารพันจะตก9ชั่วโมง10ชั่วโมงมันปวดตาถึงสมองทานอะไรก็ไม่หายทานวิสันหายสุภาษิตนะเคยลืมตาไม่ขึ้นข้างหนึ่งโอ้โหไปหาคลินิกต่างๆมากมายคลินิกแรกไล่ให้ไปคลินิกที่2คลินิกที่2บอกรอทำ MRI ไปตรวจดวงตาส่งเข้าโรงพยาบาลไปตรวจดวงตาแล้วก็ต้องกลับมารักษาที่คลินิกคือว่าไปวันแรกเสียเงิน700บาทยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับคือไปตรวจดวงตาบอกว่ารอทำ MRIระหว่างทีมไอ้นี่คือระบบการตรวจระบบประสาทระบบหลายๆอย่างเลยสุภาษิตก็มารอลืมไปว่าเออของเราก็มีวิซอนเนี่ยก็ทานวิซอนวิซอนไปพอครบ15วันที่จริงตาดีขึ้นแล้วลืมขึ้นเลยเห็นชัดเจนแจ่มแจ้วแจ๋วประมาณสัก7วันนี่แหละ
10วันก็ทานโดยตลอดพอไปถึงคุณหมอบอกไปทำ MRI จะส่งไปทำ MRI ปรากฏว่าตาดีขึ้นนะฮะตาดีขึ้นก็เคยก็เลยไม่ต้องไปทำ MRI นะครับก็ปรากฏว่าตาไม่เสียเงินต้องเสียเป็นหมื่นสองหมื่นเลยล่ะนะครับก็ปรากฏว่ามาทานวิซอนนะคุณหมอบอกไม่ต้องทำแล้วนะเชื่อสุภาษิตเถอะเอาทดลองที่1กล่องนะนะ1กล่องทานได้1เดือน2กล่องทานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันกับวิซอนนะครับ4กล่อง 2,700 นะครับมีจำหน่ายทุกอย่างเลยร้านต่อไปนี้ครับร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองร้านเจ๊หมูป่าโมกนี้ขายเครื่องแบบนักเรียนด้วยนะนะเครื่องแบบนักเรียนตาสมอเลยเขาบอกแต่งตัวเนี่ยดีมากเลยเครื่องแบบนักเรียนทั้งนักเรียนหญิงนักเรียนชายเนี่ยช่วงเปิดเทอมเนี่ยไปซื้อกันที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกและขายทุกอย่างของสุภาษิตด้วยร้านป้าเพลินป้าองแกว่าตันอินป้าพหันนะครับร้านสุกิจเพศสัตว์อำเภอพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านธงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีนะครับร้านบัวเพศสัตว์โคกสมรงร้านคังยาชุมชนโคกสมรงร้านเหล่านี้มีจำหน่ายทุกอย่างเลยนะครับบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพนานิคมมีชวกาแฟทินชัยกาแฟนะครับแล้วก็ที่ร้านยี่ห้อจันมีเฉพาะวิซอนใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วสั่งซื้อทุกสิ่งทุกอย่างกับสุภสิทธิ์นะครับนะครับโทรมาที่0836931999เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะบริษัทจะส่งไปส่งให้ท่านถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศและถ้าสะดวกโอนมาก็โอนมาหลายท่านไม่สะดวกก็เก็บเงินปลายทางนะครับส่วนมากจะค่าจัดส่งฟรีอยู่แล้วนอกจากซื้อน้อยมากซื้อสูตร1กระปุกเดียวหรือสูตร2กระปุกเดียวที่จริงสั่งซื้อ2กระปุกเราก็ส่งให้ฟรีแล้วนะซื้อวิซอน1กล่องก็ไม่เสียตังค์และซื้อกาแฟ2กล่องก็ไม่เสียค่าจัดส่งแล้วส่วนมากเราจะส่งให้ฟรีนะครับนั่นก็คือว่าช่วยท่านประหยัดประหยัดทองนะครับเปลี่ยนว่านะครับพรุ่งนี้ 7:00 น.เป็นต้นไปโทรมานะครับ0836931999ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมีทะเบียนยามีออยมีคุณภาพสูงและปลอดภัยนะครับเดี๋ยวประกาศชื่อยาเพียงยาบางส่วนนะครับที่สั่งซื้อทุกแผ่นเวชภัณฑ์เข้ามาคุณพี่หนิมเม่นทองคำตะบนหาดอาสาสัพยาเชนาทกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง1,000 บาทคุณยุพินบัวทองตะบนเซงามอำเภอเซงามจังหวัดกำแพงเพชรสูตร1 2กระปุกสูตร2 4กระปุกนะครับวิซอน1กล่องทั้งหมด 2,300 บาทนะครับคุณพี่มาลีเมืองเจริญตำบลโพตลาดแก้วอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่สมจิตกองจันทร์ตำบลหนองหัวโพหนองแสงสระบุรีทานทุกอย่างของสุภสิทธิ์นะครับสั่งสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่น2กระปุก700บาทคุณยุพินอยู่แย้มตำบลเนินขามอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณเทียมอินยาสีนะครับตำบลดอนตานอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีสูตร2รุ่งฟ้าสูตร3กระปุก 1,000 บาทคุณพี่อัญชลีพรฉิมสาหร่ายตำบลบ้านตรอมท่าเรือพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่องสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่น1กระปุก 1,350 บาทบ้านตรอมท่าเรือนะครับคุณสุมาลีพันธาสุตำบลไม้ดัดอำเภอบางระจันสิงห์บุรีวิซอน1กล่อง900บาทครับป้าเป้าเลิกสดับตำบลยางทางช้างเพื่อตะวันทางช้างเพื่อบางบานพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณทองพูนชาญสูงเนินตะวันบางขโมดบ้านหมอสระบุรีวิซอน1กล่อง900บาทคุณเนตรละเอียดตะวันแพรกศรีราชาสายบุรีจังหวัดชัยนาทกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่อุบลศรีสะเกษสร้อยทองตาครีนครสวรรค์กาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณอรุณดอนเทียนพวงคุณอรุณดอนเทียนพวงตะวันห้วยม่วงตะวันห้วยม่วงกำแพงแสนนครปฐมสุด2ฟอสุด3กระปุก 1,000 บาทคุณพี่ดาวสวรรค์เฮนรี่ตะวันป่าตานเพื่อมือโจทย์ลพบุรีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่นกน้อยตะวันบางขุดสันคุริจังหวัดชัยนาทกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณชานนท์น้ำเงิน
ตะวันช่องศรีกาพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีกาแฟ2กล่องสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่น1กระปุก850บาทนะครับคุณสุชาติหินแก้วตะบนหนองมะม่วงอำเภอหนองมะม่วงชัยนาทวิสัน1กล่อง900บาทนะครับคุณจิรพงศ์ศรีแจ่มดีตะวันพับพระชัยอำเภออู่ทองจังหวัดชลบุรีกาแฟเทียนชัยคอฟฟี่5กล่อง1,000บาทที่เหลือยกย่อยไปประกาศในวันพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับยัดเพียงยัดยาครับพรุ่งนี้7โมงเช้าเป็นต้นไปอยากได้อะไรโทรมานะครับ0836931999นะครับเดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินไปทางทั่วทั้งประเทศครับไปเพลิดเพลินเจริญใจกับเพลงของมนแคนแก่นคูนฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอมีสิริพรอภัยพงษ์เสียงแคนที่หนองคายรอท่านอยู่แล้วก็เบียร์พร้อมพงษ์วันคืดฮอตเดย์รอท่านอยู่นะครับ

0: ยาอะไรนะครับคุณพี่ชาว
1: อด
0: สัก
1: เจริญ
0: ยังไม่หมดครับผม
1: โอ้ถ้าอย่างนั้นสั่งสักสองชุดน่ะ
0: สองกล่องเหรอนะ
1: สองชุด
0: สองชุดนี่คืออะไร
1: กล่องทั้งแถมอ่ะ
0: แปดกล่องทั้งแถมเลยโอ้โหนะ
1: สั่งสองชุดจ้ะ
0: ครับ8กล่องเลยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย 5,400 โอ้โหไม่หมดง่ายๆนะสุภาษิตแล้วก็อยากจะ
1: ให้เขาด้วยชุดนึง
0: เหรออ๋อๆๆ
1: ค่ะ
0: แ
1: ล้ว
0: ผมก็
1: ช
0: ุ
1: ดน
0: ึ
1: ง
0: 5,400 เนาะแสดงว่ากินดีอ่ะสีตาเป็นอะไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่ชะโอดป่ะพี่ที่พูดกับผม
1: เจริญจ้ะ
0: พี่ชะโอดทรัพย์เจริญเหรอฮะตาเป็นอะไรครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ตาเป็นอะไรเต็มทีเดียว
1: ตาเป็นต้อจ้ะ
0: ต้ออะไรครับ
1: เป็นต้อเป็นฉันเป็นต้อกระจก
0: ครับผม
1: แล้วลูกสะใภ้ก็เป็นต้อเนื้อ
0: ต้อเนื้อปรากฏว่าทานไปแล้วดีขึ้น
1: ฉันทานแล้วจ้ะแต่มันดีขึ้นจ้ะ
0: ทีแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหม
1: ทีแรกเลยก็มันก็มองไม่ชัดนะจ้ะ
0: มองไม่ชัดปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มองชัดเจน
1: ทานไปแล้วมันดีขึ้นจ้ะ
0: ครับมองหันชัดแจ๋วเลยว่างั้นเถอะนะครับครับผมแต่ลูกสะใภ้ล่ะครับที่ลูกสะใภ้ตาเป็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้ว
1: อ๋อเป็นต้อเนื้อจ้ะ
0: เป็นต้อเนื้อพี่เป็นต้อกระจกลูกสะใภ้ต้อเนื้อดีขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ยังไม่เคยกินเลย
0: อ๋อลูกสะใภ้ยังไม่เคยกินเลยนะนะครับ
1: ไม่เคยกินเลย
0: ครับ
1: กินแล้วก็เลยแนะนำบอกเขาเมื่อเช้าเลยว่าเขาเลยให้ตังค์เผื่อเขา
0: โอ้ขอบพระคุณจากสูงเลยนะครับพี่อ๋อพี่ชะโอดนะนามสกุลอะไรนะบอกอีกครั้งนะครับพี่
1: ทับเจริญจ้ะ
0: ทับเจริญขอบ้านเลขที่อีกครั้งนะครับคุณพี
1: ่บ้านเลขที่40หมู่8จ้ะ
0: 40หมู่8ตำบลครับ
1: จ
0: ้
1: ะ
0: ตำบลอะไรครับคุณพี่ครับ
1: ตำบลโคกตูมตำบลโคกตูมจ้ะอำเภอเมือง
0: จังหวัดลพบุรีเนาะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยเดี๋ยวผมส่งให้เนาะส่งให้เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวขอโทรไปแบบคราวที่แล้วนะครับพี่นะ
1: จ้ะจ้ะ
0: ขอบพระคุณ
1: มากเลยจ้ะ
0: ผมต้องขอบคุณพี่แนะนำตัวต่อไปด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีจ
2: ้
1: ะ
2: สะอาดวงจันทร์ยืนทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้จะตึงๆมันไม่ปวดการกินดันยูก็
2: หายปวดหายปวดเนาะ
3: ยี่สิบ
2: กระปุกนะโอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเนี
2: ่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนๆหัวเห็นฟังไว้เห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: เพราะมันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: มันจะมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันทานกว่า
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทานลูกกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้าเนาะ
3: จ้า

0: ที่ตำบลอะไรนะ
1: ดอนตาลค่ะ
0: ดอนตาลเนาะอำเภอ
1: เมือง
0: สุพรรณบุรีลูกค้ากล่าวจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณจินดามณีคุณชนิดานะจ๊ะแฟนคลับตัวจริงทานกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่มานี่เป็นร้อยกล่องเลยมั้งได้เลยนะร้อยกล่องเออเป็นไงกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่ดีไหมจ๊ะคุณอ่ะ
3: กินดีมาก
2: รสชาติดีนะ
3: รสชาติดี
2: เพราะว่ามีเบอร์รี่บำรุงสายตานะ
3: แล้วผมเข้าไม่ดับ
4: ก็ไม่ร่วง
2: ใช่เพราะว่าเป็นมีสมุนไพรใส่เข้ามาด้วยนะแล้วคุณอยู่ที่ไหนกันจ๊ะเนี่ยอำเภอ
3: โพทอง
2: อำเภอโพทอง
3: ตำบลยางชาย
2: ตำบลยางชายนะจ๊ะคนขยันของตำบลเลยนะเนี่ย มีสามีขับรถมาเดี๋ยวใจดีไปโน่นแล้วนะ จากกันมานานคุณสุประสิทธิ์พูดดีไหม
4: พูดดีมาก
2: ชอบฟังใช่ไหมล่ะ
4: จ้ะ
2: ฟังแล้วสบายใจใช่ไหม
4: ฟังทุกวัน
2: จ้ะขอบคุณนะจ๊ะอ่านจริงไหม
3: จริงจ้ะ
2: นะจ๊ะขอบคุณจ้ะขอบคุณเดี๋ยวส่ง
3: เลยแล้วไม่มีเนี่ย
4: ต้องเว้นมาเดือนเดียวเนี่ย
3: แค่นั้นดิ
2: เอาได้สิเดี๋ยวมา
3: ส่งมาเลย
2: เดี๋ยวส่งตามให้เลยนะขอบคุณนะเอา5กล่องนะ5กล่องขอบคุณนะจ๊ะยินดีรับใช้ร้านเจ๊หมูจ้ะรับใช้นะจ๊ะขอบคุณคุณสุประสิทธิ์มากนะที่ส่งกาแฟมาให้คนสวยรับประทานกันนะให้สดชื่นแข็งแรงแบบนี้นะตาดีสมองดีนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ

0: ใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ตากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999เดี๋ยวดีเจสุภสิทธิ์ปิดเบรกในชั่วโมงที่2นี้กับลำเพลินวงศกรเตะตระกูลต่อกับเพลงที่ชื่อว่าห่อหมกฮวกไปฝากป้านะครับจบเพลงแล้วไปพักสักครู่ครับชั่วโมงหน้ามีเพลงหลากหลายสไตล์ให้ท่านได้ฟังอีกหนึ่งชั่วโมงกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับ

0: ฟังจันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย081-780-5575 081-780-5575
2: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตชะชะชะระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มินทวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชะโทร08-2591-2591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกัน

0: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่ย่าพลาด
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817

0: 57-74-74
1: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วย
2: แต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
3: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสส
4: ทหารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆหรือการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของคน

0: วันนี้ถ้าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจค่าสับเปลือค่าโลงศพค่าเมนไหนจะน้ำตาเมียอนาคตลูกๆไม่ใส่หมวกกันน็อกเสียมากกว่าที่คิดปรารถนาดีจากสสส.
1: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอรีหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเลียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกแล้วเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google
2: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
3: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้ยาว

0: วดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
1: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
2: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
3: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับบทเพลงที่ชื่อว่ารักษาม.2ขับร้องโดยสันติดวงสว่างส่งมอบพยัคฆ์เพลงยะยาที่รักและเคารพทุกท่านและก็นำพามิตรรักรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสุภสิทธิ์ขอสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังผ่านพ้นไปแล้ว2ชั่วโมงเข้าสู่ชั่วโมงที่3นะครับหลายท่านหลับๆตื่นหลายท่านหลับๆตื่นๆหลายท่านนี่ยังตาแป๊วฟังสุภสิทธิ์อยู่หลายท่านมีภารกิจการงานยังดำเนินต่อไปมีรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพอยู่เป็นเพื่อนท่านนะครับไม่ว่าจะเข้าเวรเข้ายามสำหรับตำรวจทหารแม้แต่หน่วยกู้ภัยต่างๆทหารตำรวจคุณหมอคุณพยาบาลนะแล้วก็หน่วยรักษาความปลอดภัยรปภ.หรือเวรยามพ่อค้าแม่ขายตามตลาดนัดตามตลาดโต้รุ่งหลายท่านสัญจรผ่านไปมาบนรถก็มีรายการของเราเป็นเพื่อนนะครับและญาติเพียงญาติคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ฝังอยู่กับบ้านหลายท่านหลับไปด้วยฟังไปด้วยเพื่อเพลินเจริญใจขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจนะครับเขาบอกว่าสุภสิทธิ์เป็นนักจัดรายการวิทยุจัดแล้วมีคนฟังเนี่ยเขาเรียกว่าดีเจถ้าไม่มีคนฟังเป็นเจดีเนาะก็จัดรายการทุกค่ำคืนนะสามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับก็คือมีกลางวันด้วยกลางคืนด้วยขอบคุณผู้สร้างสรรค์รายการครับช่วยกันกินช่วยกันใช้เยอะๆนะครับสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถจำชื่อนี้ว่าร่างกายแข็งแรงสูตร1บำรุงร่างกายยิ่งใช้เวทองแหวกการคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณและถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวเอาไปทานกันเพื่อฟื้นฟูร่างกายนะครับทาน2แคปซูลนะครับก่อนนอนยิ่งใช้เวททองไวกังคนอะไรที่มันเสื่อมอะไรที่มันถอยเนี่ยมันดีขึ้นแน่นอนเมื่อทานสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นกระปุกสีแดงสูตร2บรรเทาการปวดเมื่อยกระปุกสีน้ำเงินรุ่งฟ้าโอสถนะครับปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นยาแก้กระสับเป็นยาระบายอ่อนกินเข้าได้นอนหลับรบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขเลยท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกทุกทรมานก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้นะไปฟื้นฟูร่างกายเป็นยายุทธนะด้วยทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นนะครับหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันหนักแล้วคือรายแรกท่านติดเตียงรายท่านป่วยเรื้อรังรายท่านเป็นเการูมาตอยปวดลึกเจ็บลึกก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านสั่นไปทั้งตัวครับทาน2สูตรรวมกันเลยราคาเดียวกันกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีแถมจริงนะ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทสามารถรวมกันมาได้ทั้ง2สูตรเลยเฉลี่ยตกกระปุกละ233บาทถ้าซื้อตามโปรคือ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทถูกมากดีมากนะครับแล้วก็มาถึงวิสซอนผิดพันเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาด้วยวิสซอนโรคซีเวียสคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมจากการใช้สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นานๆเท็บเล็ตนานๆปวดตาถึงสมองถ้าอะไรก็ไม่หายทันวิสซอนหายนะหลายท่านดู TikTok ดูหนังแนวตั้งนี่แหละ ติดกันงอมเงียมหลายสิ่งได้อย่างดู Facebook ดู LINE นะทั้งวิทั้งวัน YouTube ปวดตาถึงสมองถ้าอะไรไม่หายทันวิสซอนหายหลายท่านไปลองตามแล้วกลับมาก็มองไม่เห็นเพราะจอประสาทตาสูงในตาเสื่อมหลายท่านปวดตาคืนตาน้ำตาไหลเรียกได้ว่าทานวิสซอนตาดีขึ้นทานเพียงวันละเม็ดก่อนนอนเท่านั้นเองแต่ท่านบอกไม่สะดวกเลยก่อนนอนไปทานหลังอาหารเช้าก็ได้นะครับกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น

120วันแล้วก็4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทส่วนกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟนี้ต้องดื่มฮะเอาไปชงกับน้ำร้อนนะ120 cc หรือถ้วยกาแฟทั่วไปหลายท่านบอกไปชงกับน้ำเย็นได้ไหมไปชงกับน้ำเย็นมันจะไม่ละลายเนาะชงกับน้ำร้อนชงกับน้ำร้อนฮะสารสกัดทั้งหมด24ชนิดระดับพรีเมียมและกาแฟดีอร่อยด้วยดื่มทุกวันดีทุกวันเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตกล่องละ250บาท2กล่อง500ส่งให้ฟรีละ4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทย้ายเพียงยาครับสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภาษิตจะมากจะน้อยอย่างละกระปุกอย่างละกล่องก็รวมกันมาได้ส่วนมากจะไม่เสียค่าส่งนะถ้าซื้อแบบว่ากาแฟกล่องเดียวอาจจะเสียค่าส่งหรือซื้อสูตร1สูตร2กระปุกเดียวเนี่ยอาจจะเสียค่าส่งวิซอนเนี่ยดูแลดวงตากล่องเดียวก็เราไม่เสียค่าจัดส่งละเก็บเงินปลายทางเลยท่านสะดวกโอนมาก็ไม่ว่าอะไรยินดีขอบคุณยาเพียงยายาหลายๆท่านลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่มากมายเอ่ยชื่อเสียงเรียงนามอาจจะไม่ครบไม่ถ้วนพี่วันดีสิริประภัยหันตราพระนครศรีอยุธยานะป้าบุญเหลือทำน้ำป้าเล็กมาคันหมากป้าเล็กโคโคเท่าป้าเล็กโกมลวัตรีในโรงชโยอ่างทองนะครับป้าเพลินป้าโอแกวตันเองป้าประหันป้าจุบันข้อป้าสงลุงสมัยช่างทองบัตรสทงป้าประหันพี่ละเอียดธีรันรุ่งตะวันเข้ามาอำเภออุทัยพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ใครอีกล่ะพี่กัญญาสุนทรวิบุญพลรังนกโพทองอ่างทองนะครับแล้วก็คุณลุงพันมาธารลักษ์ตะวันบัณฑิตอำเภอเมืองทองนะครับพี่เสน่ห์แตงอ่อนงามตนป่าตายอำเภอเมืองลพบุรีป้าทวินนุมณีบุบ้านวราดาสองที่ขมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีนี่ดื่มกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟอย่างเดียวนะป้าทวินเนี่ยปรากฏร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงบอกเมื่อก่อนเบาหวานความดันไขมันเนี่ยไปรักษาโรคที่โรงพยาบาลคุณหมอให้ยามาทานควบคุมอาหารอย่างไรก็แล้วแต่กลับไปก็ไม่ลดนะตรวจเลือดวัดความดันเนี่ยก็ยังคงมีเบาหวานความดันไขมันนะโดยตลอดความดันก็ไม่ลดปรากฏว่าตั้งแต่ดื่มกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟไปแต่ละครั้งเนี่ยเลือดก็ดีความดันก็ดีไขมันเบาหวานจนหมอลดยาแล้วล่ะบอกว่ามันยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะคุณป้าทวินนุ่มดีหมู่บ้านวราดาสองที่ขมสร้างตนเองเพื่อมลพบุรีลูกสาวกลับมาจากประเทศอังกฤษมาเห็นคุณแม่ดื่มกาแฟบอกดีไหมดื่มดีก็ดีก็ดื่มไปเรื่อยๆเขาบอกมีปัญหาตายอ่ะเมื่อก่อนคนจะกินยาเยอะบอกว่านี่แหละนะมีทางถังเช่าเดียวบำรุงไตด้วยนะในกาแฟเทนชัยกาแฟแล้วฟังสุภาษิตก็ไปดื่มบอกว่าค่าไตดีขึ้นและญาติเพียงยาทุกท่านที่เป็นกำลังแรงใจดีเจสุภาษิตนะครับอย่าลืมนะครับอยากได้อะไรของใกล้จะหมดหรือสั่งเพิ่มเติมอย่างไรพรุ่งนี้ประมาณ7ไปบ่งเช้าเป็นต้นไปสอบถามและสั่งซื้อสุภาษิตได้โดยตลอดนะครับโทรมานะครับ0836931999สั่งซื้อได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์มีประกาศที่สกระดาษเตรียมจดเข้าไว้นะครับ0836931999ย้ำเพียงยาหลายท่านบอกจดได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกละหลายท่านจดในชั่วโมงที่2หลายท่านจดไว้แล้วหายไปอีกจดใหม่ครับและโทรมา0836931999เพลินเพลงเพราะๆกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกันต่อไปเลยนะครับก็จักรพันธ์คอยบุรีธีรโชตเทพบุตรลูกทุ่งนะเจ้าชายลูกทุ่งไอ้หนุ่มทุ่งกระโจมทองและรองแก้ด้วยปวารีพรพิมลสาวเพชรบุรีครับแล้วมีบทเพลงเพราะๆหลายเพลงรอท่านอยู่ในช่วงต่อไปด้วยนะครับ

0: อ๋อพี่พยุงสวนประทีปเดิมพี่ตาเป็นอะไรครับพี
1: ่ตามันเขาบอกว่าไปห้าหม้อเขาบอกวูดในลูกตามันติมันเสื่อม
0: มันตาเสื่อม
1: แล้วก็มันใหญ่แล้วก็มันจะเป็นเนื้องอกปูดโกงหัวตาเหมือนแบบมันเป็นแบบเนื้องอกอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นมันเดือยไก่อ่ะ
0: มันเดือยไก
1: ่มันรุ่งดิ้งจ้ะมันแดงแล้วมันจะหมอกพอเย็นบ่ายหน่อยน่ะมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นถ้าอากาศคึ้มๆแล้วไม่ต้องคุยกันเลยชนไปเลย
0: เดินชนเลยครับ
1: ใช่แ
0: บบพอคิดวิสอน
1: แล้วไล่บริษัทเลยกินมานานนี่ก็เลยกุ๊บ
0: นะครับ
1: ก็บอกเลย
0: อ๋อแล้วก็ไม่ถูกกินแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มันจะดีมันก็กินดีแต่อีเนื้องอกเนื้อปูดเนี่ยมันไม่ยอมหาย
0: ไม่ยอมหาย
1: มันจะเป็นเนื้อแดงจับเขา
0: แล้วพอกินวิสซอนเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่
1: ก็นะจากพี่แบบตาทั้งคืนนะดูโทรทัศน์นะก็ต้องใส่แว่นไม่งั้นปากนะเมื่อมันวาดไอ้ที่เขาทารุดจะพูดกันฉับภาษาชาวบ้านนะ
0: ครับลิปติ
1: ทารุดเนี่ยเมื่อมันติดกระมูกเลยมองดูอะแล้วก็ภาพมันจะเป็นภาพซ้อนไปซ้อนมาแล้วก็มันจะเห็นเป็นแจ้งลงเป็นแจ้งเขี้ยวสู่เขี้ยวอะได้ดูเที่ยวนะแล้วจะมองแบบเดี๋ยวนี้ดูโทรทัศน์ไม่ต้องใส่แว่นนะจ๊ะดูนะแต่มันไม่รู้เรื่องหรอกก็เอาแว่นใส่ตามาใส่ครับจะทึ่งจะเห็น
0: เห็นเน
1: าะแบบมันก็น้ำคานอ่ะใส่แว่นใส่ตาบางทีมันก็ปวดเบ้าตาแบบ
0: เนาะ
1: ทีนี้ก็แบบก็กินเงี้ยหมดไปต้องหมดไปตั้งนานแล้วนะ
0: พอกินไปแล้วดีไหมครับพี่และไอ้ที่มันเป็นอะไรนะเป็นงอนหรือเป็นเนื้องอก
1: มันงอนเป็นงอนมันเดือยไก่มันแลบเหมือนเนื้องอกอะ
0: ที่
1: มันเหี่ยวลงไป
0: มันเหี่ยวลงไป
1: และเหี่ยวมันหดเข้าไปข้างในเราไม่รู้มันหดหรือมันจะเหี่ยวนะ
0: หายไปว่า
1: แค่แดงมันไม่แดง
0: มันหายไปเลย
1: มันหดตัวมั้ย
0: ครับ
1: ทีนี้มันไม่แดงอะ
0: ทานมาหลายอย่างแล้ว
1: แทนตอนนี้ก็เคยกิน
0: แล้วพอทายของเราที่พี่มั่นใจไหมครับคุณพี่พยุงนะ
1: มั่นใจสิถึงได้ฟัง
0: คิดว่าดีไหมคิดว่าดีไหม
1: ด
0: ีเนาะไม่แพงเนาะพี่เนาะพอแล้วครับพอมาพอไป
1: ไม่แพงเราเคยซื้อแพงกันนี
0: ้โอ้โหครับพี่เนาะขอบพระคุณอย่างสูงเลยเนาะสั่งมา4กล่องนะครับ
1: ได
0: ้3กล่องแถมหนึ่งกล่อง 2,700 บาท
1: ต่อไปไม่ได้มันลำบากลูกบ้าน
0: โหสุดยอดมากความคิดนี้ดีมากเลยครับพี่
1: กูยังไงให้กูแก้กูไปด้วยให้ตากูดียังไงกูไปได้อยู่แล้ว
0: โอ้โห
1: เดินไม่ได้กูจะพักไปก็เลยพูดกับมันอย่างนี
0: ้โอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยครับคุณพี่เนาะเมื่อก่อนไปรักษาหมอที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าครับพี
1: ่ไปผู้คอจมูกก็ไป
0: ครับ
1: เขาก็บอกทำอะไรไม่ได้บูในลูกตามันบูในลูกตามันเสื่อมบอกตาไม่ได้พักผ่อนเมื่อเราไม่ค่อยได้หลับได้นอนบอกกินท่านงมแห้วตั้งกระซ่องทุ่มกลางวันท่านก็มาทำงานอย่างอื่นแบบสร้างแบบบริบทไม่ดีกินทีนี้ไม่ดีกินไม่ใช่กินพ่นกับพ่นนะท่านจะกินเยอะๆเลยให้มันรู้เลยไอ้พ่นกล้องพ่นกล้องอะมันจะไม่ได้พ่น
0: ใช่
1: ท่านคิดอย่างนี
0: ้ครับ
1: แต่เนี้ยกล้องไม่พ่นนะไม่ใช่ชมนะ
0: พี่อยู่ที่ตำบลปลายน้ำคือศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี
1: ่
0: ขอบพระคุณอย่างสูงเลย
2: ที่
0: พี่เอาเทียนฉายกาแฟเอาไปดื่มแล้วนะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ดื่มมากี่วันแล้วนะครับประมาณกี่วันแล้ว
2: ตั้งแต่วันที่21นะลูก
0: ก็ประมาณ7วันนะครับพี่นะดื่มวันละกี่ซองเอ่ย
2: บางวันก็ถ้าอยากก็2ซองถ้าหากว่าตอนบ่ายพี่ไม่อยากพี่ก็ไม่ทานพี่ก็ทานเช้าอย่างเดียว
0: แล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับพี
2: ่ดีมากเลยค่ะเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วก็ตาเคยเป็นเส้นได้เหมือนการ์ตูนดิ้นไปดิ้นมาก็หายนะพี่สังเกตดูตัวเองนะนี่หายจริงๆหายแล้วเข่าพี่อ่ะตอนก่อนที่พี่ยังไม่ได้ทานกาแฟน่ะพี่ไปซื้อยาปวดละ170มาทานเพราะกลางคืนพี่นอนไม่ได้เลยปวดหัวเข่ามากแล้วพี่ก็ลุกมาทานแล้วพอพี่ทานกาแฟเข้าไปพี่เลิกตัวนั้นเลยยาอันนั้นน่ะพี่ก็เลยพอได้ทานกาแฟของน้องไปดูเหมือนสัก 2-3 วันพี่รู้สึกดีขึ้นนอนหลับสบายกลางคืนไม่ปวดพี่ก็เลยหยุดทานยาตัวนั้น แล้วพี่ก็หายปวดหัวเข่าก็แก๊บก็ไม่เป็นนอนหลับสบายแล้วก็ทานข้าวเป็นเวลาแต่ก่อนเนี่ยพอพี่ทานข้าวเสร็จโอ้ยพี่ทานนู่นทานนี่จุกจิกมากเห็นอะไรไม่ได้เห็นอะไรก็ใส่ปากน้ำหนักพี่ต้อง65พอมาทานกาแฟของน้อง
0: ครับ
2: กินข้าวแล้วไม่ค่อยอยากอะไรเลย
0: ไม่หิวบ่อยว่างั้นเถอะนะครับไม่คิดจุกจิก
2: ไม่หิวจะไม่จุกพี่ใจสั่งแล้วสั่งเผื่อหนูด้วยนะนี่สั่งมาแล้วซื้อที่พี่ได้เลย
0: พี่คิดว่าแพงไหมครับ250 บาทนะครับพี
2: ่ไม่แพงหรอกน้องถ้าหากว่ามันกินแล้วมันสุขภาพเราดีเนี่ยมันก็ไม่แพงพี่ก็บอกเขาว่าเนี่ยมันมีตัวยา24 ตัวยานะกินเหอะมันดีก็ถ้าหากว่าดีเราก็กินต่อพี่ก็บอกเขาอย่างนี้แต่ว่าสำหรับตัวพี่เนี่ยดีสำหรับตัวพี่เนี่ยนะดีและพี่ผู้ชายเขาก็บอกว่าดีเนี่ยมันดีแล้วนอนหลับลึกดีพี่ก็บอกเขาอย่างเงี้ยเมื่อเช้านะแล้วหัวเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วนอนหลับสบาย
0: ตลาดบางลี่เนี่ยแถบบางลี่สองพี่น้องจะมาขอแบ่งปันซื้อจากพี่ได้ไหมครับพี
2: ่ได้ได้ค่ะ
0: น้อง
2: ได้เลย
0: พี่สนใจบอกหน่อยได้พี่สนใจนามสกุลอะไรนะครับ
2: เล้าสมศรีค่ะ
0: พี่สนใจเล้าสมศรีอยู่ตรงนี้ครับ
2: อยู่ชายคลองเลยเขาจะรู้จักบอกเคยขายอาหารตามสั่งอ่ะ
0: ครับ
2: เพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่เชื่ออะไรไม่ง่ายนะพี่ฟังมาทุกสิ่งทุกอย่างดูทีวีดูพี่ไม่เคยซื้อของใครทานแต่สำหรับตัวพี่อ่ะมันดีมากจริง
0: ๆ
2: นะพี่ไม่ได้เนี่ยค่ะพี่ไม่ได้โกหกและไม่ได้มาแกล้งพูดว่าเออแกล้งชมไม่ดีแล้วจะไปชมว่าดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมน้อง
0: ครับผมพี่ครับอยากให้คนฟังทานเหมือนพี่ไหมครับพี่
2: อยากให้ทั่วประเทศเลยอยากให้ทานเหมือนพี่สุขภาพจะได้ดีเหมือนพี่ร่างกายแข็งแรงเหมือนพี่ตอนเนี้ยพี่สบายมาก

0: ต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณพี่นะ
1: ค่ะจ้า
0: สวัสดีแล้วก็อย่างอื่นก็จะดีๆตามมาหมดครับผม
1: จ้าจ้าสมพรปากนะน้องนะ
0: ขอบพระคุณนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับญาติเพื่อนญาติญาติได้รับทราบกันนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับพี่สมใจครับ
1: ค่ะค่ะขอบคุณ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24/1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: น้องใหม่หรือน้องวิไลเนี่ย
1: ก็มาหาน้องวิไลเขา
0: ทำไมไม่มาหาใหม่ล่ะ
1: เอ้าก็มาหาน้องวิไลเขาใหม
0: ่โอ้เป็นอย่างนั้น
1: ฉันกล้าถามเนาะ
0: เอาครับต่อ

ท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับและแล้วเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนวันนี้แล้วนะครับหวังว่ายายเพ็งยายาจะมีความสุขความสำราญกันทั้ง3ชั่วโมงฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพด้วยนะครับพรุ่งนี้7 โมงเช้าอยากได้อะไรโทรมาที่0836931999ครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท่านฟังเข้านอนด้วยชายเมืองสิงห์กับเพลงที่ชื่อว่านางกลางไพขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรีย
1: ังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
2: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083 8686 083
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
2: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ083-8686-083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย081-780-5575 081-780-5575
5: ภูผา สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มินทวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร082591 2591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณภาพ
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591 2591

บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ

0: ใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817574747
1: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี

0: ริ่มกันเลย
1: ทำอะไรอ่ะ
2: ออกกำลังกายไงรักสุขภาพ
3: แล้วในมืออ่ะ
2: ก็บุหรี่ไฟฟ้าไงกินหอมปลอดภัยไว้ใจได้
3: เข้าใจอะไรผิดแล้วกลิ่นที่หอมชวนให้ลองสำหรับคุณอาจจะไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบต่อคนรอบข้างสารนิโคตินยังมีฤทธิ์ทำลายสมองทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจเมื่อเสพไปมากๆ

0: เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924-4377โทร081924-4377
1: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ผมมารวยทีวี
2: ใช่
3: จริ ง
2: จริ
3: งนะขอบคุณนะแม
7: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 0812901691 0812901691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงเนตรคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจานจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691

0: ริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691

0: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสำหรับจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
1: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
2: สวัสดีครับ
3: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
2: ข่าวคนคู่
3: หมูกับช้าง
2: ข่าวคู่ดัง
3: ช้างกับหมู
2: ดำเนินรายการโดย
3: โคศกลูกทุ่ง
2: ลุงช้างไทยทิพย
3: ์โคศกลิเก
2: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
3: สวัสดีครับลุงโชเล
2: ่สวัสดีครับลุงช้าง
3: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศครับ
2: สวัสดีทุกบ้านทุกช่องเลย
3: วันนี้วันเสาร์แล้วเนาะ
2: วันนี้นะ
3: วันเสาร์ฝนโปรยปลายลงมาจะเปียกก็ไม่เปียกมันไม่ได้ตกแรง
2: ๆ
3: อ่ะทักทายคุณผู้ฟังที่ตำรวจภูธรภาค9
2: ภาค9
3: จังหวัดสตูลนะ
2: สตูลไง
3: วันก่อนพูดว่าตำรวจภูธรภาค9จังหวัดชุมพรเฉยเลยภาค9สตูลดิ
2: สตูลนะ
3: ครับแต่เป็นถ้าเป็นชุมพรเนี่ยภาค7
2: ภาค7ไง
3: แต่เราไปออกคลื่นของตำรวจอะไรนะรอสอสี่สถานีวิทยุพระราชดำรินะนะครับก็จะเจอกันทุกวันฮะไม่มีวันหยุดครับนะแล้วก็มีคลื่นวิทยุของวสป .711 ลพบุรีวสป .1449 ชุมพรเสียงจากค่ายจักรพงศ์ประจีนบุรีจสหนึ่งกรุงเทพ AM 657แล้วก็ว่ากันว่าอ้าวพังแต่แล้วใหม่มาจัดรายการที่ท่าไหนไม้หลุดซะแล้ว นี่สดๆนะเนี่ย คุณฟังขอเพลงได้นะเอาไก่จ๋าให้เลยนะเนี่ย
2: ติ๊กฟังไก่จ๋าไปแล้ว ไก่จ๋า
3: ไก่จ๋าไม้ล่วงไปแล้ว
2: ตกเล้าไปแล้ว
3: กำลังภายในสูงเหลือเกินนะฝนฟ้าเป็นไงบ้างครับบ้านใครตกบ้างไม่ตกบ้างเล่าให้ฟังกันหน่อย
2: พยากรณ์อากาศเนี่ยนะ
3: ครับผ
2: ม
3: วันนี้ทีมงานเราไปที่ดอนบ่อทรายบ่อทราย
2: วันเสาร์เนี่ยนะ
3: ครับผม
2: บ่อทราย
3: ครับ
2: ตำบลอะไรนะ
3: ตำบลสะแจง
2: อ๋ออำเภอ
3: บางระจัน
2: จังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยนะ
3: คราวที่แล้วผมก็ไปสะแจงไปหมู่5นะไปพูดซะหมู่6
2: หมู่5
3: หมู่5สิ
2: วัดคีมราชนะ
3: วัดคีมราชนี่คุณจำได้เนี่ย
2: เคยไปเล่นวัดนี่เคยไป
3: เคยไปเหรอ
2: ไปนานแล้ว
3: โอ้โหหลวงพ่อยิ้มหลวงพ่อแย้มนี่
2: ใช่
3: กำลังจะยกให้ขึ้นสูงหน่อย
2: เพรา
3: ะ
2: วิหาร
3: เป็นวิหารหลวงพ่อยิ้มหลวงพ่อแย้มนะแต่ที่ว่าเขาสร้างใหม่เป็นหลวงพ่อใหญ่มันสูงกว่าหลวงพ่อแย้มหลวงพ่อยิ้มหลวงพ่อแย้มเขาก็เลยประชาบ้านเขาเลยบอกยกให้สูงหน่อยเขากำลังขุดดินกำลังเจาะกันบุกบักเดี๋ยวก็ดีดเขาเรียกดีดใช่ไห
2: ม
3: นะครับแล้วในช่างหัวหน้าช่างบอกมาลุงช้างฟังลุงช้างมานานแล้วมันปวดขาเหลือเกินเนี่ย
2: โอ
3: ้โหมันตั้งแต่มันมาไล่ชาเท้ามันตั้งแต่ถึงสะโพกเลยนะแน่นอนในลักษณะนี้กระดูกทับเส้นไปซื้อไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมนั่นแหละ
2: สูตรดั้งเดิมในกล่องละ200เนี่ย
3: ใช่
2: ปวดเก้าลูกบอตอยเนี่ยนะ
3: กระดูกทับเส้นมันปวดนะ
2: ยันนิ้วล็อกกันนะ
3: สลักเพชรจมเนี่ยโอ้โหทรมานนะ
2: โอ้ไม่เชื่อลองเป็นดูสิ
3: ครับผมบอกในช่างที่ทำที่วัดเนี่ยไปซื้อที่ร้านจะสมนะแยกหนองลีนะขายบางละจันอยู่ไม่ห่างกันเท่าไหร่หรอก
2: ก็มีขาย
3: สิงห์บุรีมีเยอะนะร้านสิริชัยเพชรสัตว์ทรบกสสิงห์บุรีอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: นี่ก็ไปซื้อกันได
3: ้ร้านจิตราหมอยาร้านหงอยู่โอสถเขาอยู่ติดกับร้านทองแม่กิมลีนั่นแหละสิริชัยก็อยู่ที่ท่ารถใช่ไหมล่ะแล้วก็พิมพ์ชนกหมอยานี่อยู่ท่าข้าม แล้วก็อาสมแยกหนองลีค่ายบางระจันแล้วก็ร้านเจ๊นำตั้งอยู่ลีจันนี่อยู่อำเภอท่าช้างสิงห์บุรีร้านลัดดาโอสถกับร้านหมอเก่งอุดมเวชอันนี้อยู่ติดกันเลยนะตลาดหน้าวัดยางทองเอ็นอินบุรี
4: สิงห์บุรี
3: สิงห์บุรีจะมีเยอะเวลาไปซื้อก็อย่าลืมดูรูปลุงช้าง
4: เบอร์โทรลุงช้าง
3: พร้อมข้อความว่า
4: ลุงช้าง 100% นะ
3: ครับพี่น้องที่ฟังอยู่ 91.75 ตำรวจภูธรภาค 9จังหวัดสตูลนะฮะอย่าต่อว่ากันนะเพราะอันนี้มันไม่ใช่รายการเพลงเนาะเป็นรายการข่าว มีเพลงด้วยแหละใครขอมาก็เปิดให้ฟังสลับกันไป 108,900 ข่าวและเพลงอ่ะ
4: ก็ฟังกันไป
3: ครับโดยมีสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนับสนุนรายการเรา
4: ทั้งสองสูตรนี่แหละ
3: ปวดเมื่อยปวดเส้นเอ็นตึงก็สมุนไพรไทยทิพย์โอสถถ้าคุณผู้ฟังถ้าปวดข้อปวดกระดูกเนี่ยยาไทยทิพย์โอสถเนี่ยไม่สามารถบรรเทาได้นะ
4: ปวดกระดูกเนี่ยนะ
3: ควรจะรับประทาน
4: ทางด้านของไทยแคลพลัส
3: ไทยแคลพลัสนะครับไทยแคลพลัสนี่เป็นแคปซูลนะรับประทานวันละครั้งละ2แคปซูลแค่นั้นแหละนะครับ2กระปุก500บาทไทยทิพย์โอสถกล่องละ200บาทซื้อ3กล่องไม่เสียค่าส่ง
4: ซื้อ5กล่องก็แถมให้1กล่องนะ
3: เช่นเดียวกันแบบแคปซูลเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงเนี่ยนะ
4: จะดีแคปซูลกระปุกก็300
3: ซื้อ2กระปุกก็ไม่เสียค่าส่ง
4: แต่ถ้าซื้อ5กระปุกนี
3: ่แถมปีให้กระปุก1
4: เอาไปเลย
3: ไทยแคลพัทก็ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่ง500บาท4กระปุก 1,000 เดี๋ยวแถมฟรีให้กระปุกหนึ่งนะ
4: นี่ก็แถมให
3: ้ครับก่อนจะมานี่โอ้โหนี่นัชชายเอ่ยทั้งดีเจผักหวานเนี่ยนะน้องนิชาเนี่ยเขาโฆษณาให้ผมหน้าดูเลยนะบอกมาหน่อยมาจัดรายการที่นี่แล้วบอกแฟนรายการแล้วนะบอกให้โทรขอเพลงก็ได้เหมือนกันก็เห็นมีที่ปั้นเนี่ยอุทัยใหม่ตำบลอุทัยใหม่อำเภอควนกาหลงอะเนาะผมเช็คระยะทางละ20กว่าโลนะดังไกลถึงนั่นอยู่นะ
4: ไปไกล
3: น
4: ะ
3: ครับสถานีเราอยู่อำเภอท่าแพตำบลท่าแพจังหวัดสตูลครับมีเรื่องคำเตือนจากจราจรตำรวจจราจรนะ
4: วันนี้วันนี้เริ่มแล้วใช่ไหม
3: เริ่มแล้วนี่เขาบอกว่าถ้าออกใบสั่งแล้วไม่ไปเสียค่าปรับเนี่ยเวลาไปต่อทะเบียนเขาจะไม่ให้ทะเบียนจริงนะจริงเท็จประการใดเดินรอดูฟังข่าวอีกทีนึงเพราะว่ามันเป็นข้อสงสัยเอ๊ะตำรวจกล้าขนส่งหากินร่วมกันหรือเปล่าเงินเข้าใครอ่ะ
4: นาน
3: ตำรวจเป็นคนจับแต่เวลาไปเสียค่าปรับเสียที่ไหนอ่ะเสียที่ตำรวจเอาขนส่งไม่ได้อ่ะ
4: ขนส่งไม่ได้ไง
3: แต่มันก็เข้ารัดหมดแหละทำไมไม่เป็นไรหรอกใครปรับก็ได้แต่ว่าถ้าโดนใบสั่งแล้วผมว่ารีบไปเสียค่าปรับเออดีที่สุดแต่วันนี้หน้าฝนเนี่ยเขาบอกว่าอย่าละเลยป้ายจราจรที่มักจะถูกมองข้า
4: ม
3: ถือว่ายังเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับซึ่งก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงทั้งคนขับขี่ผู้โดยสารแล้วก็คนเดินเท้าไม่ว่าจะเกิดจากอาการเสียสมาธิความเร่งรีบหรือการเจตนาฝ่าฝืนกฎจราจรการเมินเฉยต่อสัญลักษณ์คำเตือนที่สำคัญเหล่านี้ล้วนนำไปสู่การชนที่รุนแรงแล้วบาดเจ็บที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลมาชาวมาดูใน TikTok โอ้โหอดีตนี่เป็นนักเลงเก่งกล้าไม่กลัวใครสักเต็มตัวเดี๋ยวนี้โรคแล้วผ่าตัดสมองหมอก็บอกรอดมีโอกาสรอด 20% ไม่เสียชีวิตนะแต่ว่าอยู่ก็อย่างว่าแหละ
4: ก็ต้องเป็นภาระคนที่อยู่ด้วยเนี่ยนะ
3: ลูกเมียต้องคอยป้อนข้าวป้อนน้ำ
4: ต้องดูแลกันไป
3: ต้องนั่งวินแชร์จะจะฉี่โอ้ยลำบากเหลือเกินคุณผู้ฟัง
4: นั่นจากอุบัติเหตุเนี่ยนะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากพิพันธ์เสริมอาหารบำรุงสายตา
4: ก็ทำมีทั้งทางด้านของยาญาบริง
3: และก็
4: ดีแคร์นะ
3: ครับ
4: ดีแคร์ก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
3: 650บาทกินได้เดือนนึงอ่ะ
4: อันนี้เป็นแบบซอฟเยลเนี่ยนะ
3: ครับ2กระปุกนะ650เนี่ยนะ
4: แต่ถ้าซื้อ4กระปุกก็ 1,300 เนี่ย
3: เดี๋ยวแถมฟรีให้กระปุกหนึ่งนะ
4: ส่วนทางด้านของยาญาบริงเนี่ย
3: อันนี้เป็นแคปซูลนะ
4: กระปุกหนึ่งก็800บาทนะ
3: เอามีตั้ง60เม็ดเนี่ยกินได้ตั้งเดือนหนึ่ง
4: หรือจะซื้อสัก2กระปุกก็ 1,500
3: เช้ามาล้างหน้าแปรงฟันถึงก็2เม็ดเลยนะ
4: รับประทานได
3: ้ขอร้องอย่างเดียวอย่าไปกินหน่อไม้นะ
4: หน่อไม้เป็นไง
3: ห้ามเลยมันแสลง
4: แสลงเนี่ยนะ
3: ใช่อยากกินอยากได้อยากใช้อยากซื้ออยากขายก็โทรมา
4: 0812921690 0812921691
3: แล้ววันนี้เลข9ไม่ค่อยชัดเนี่ย
4: มันจะมาเลยเลย9
3: ผมซื้อไปแล้ว91ซื้อไป91
4: ไม่ซื้อ22อ่ะ
3: กู22 20กว่าใบ22 20กว่าใบนะ
4: ว่ากันไป
3: ถ้ามาแล้วหนุกหนานเลยนะเอ้า
4: โชคมีลาบกันนะ
3: เออมา22จะเหมารถไปเที่ยวสตูลนะหน่อย
4: ผมจะไปสตูลแล้ว
3: กาญจนบุรีด้วยนะเพราะที่สตูลเราไม่มีตัวแทนจำหน่ายนะครับ
4: อันนี้ต้องสั่งซื้ออย่างเดียวนะ
3: ทางเดียวก็คืออยากกินอยากได้อยากใช้อยากซื้ออยากขายก็โทรมา
4: โทรเข้าไปสั่งซื้อกัน
3: ใช่ไม่แน่นะเดี๋ยวจะให้ผักหวานก็เป็นตัวแทนด้วยนะขายที่นั่นนะจะได้สบายๆจะไม่ต้องสั่งซื
4: ้อ
3: ลองกินลองใช้ดูที่เอ๊ะมันเข้าท่าเข้าทางไหมยาไทยทิพย์โอสถย้ำเลยนะเราจดทะเบียนเป็นยานะแม่นะไม่ใช่ยาหารเสริมอาหารเสริมนุ่นยาหญ้าบิงกับดีแคร์นุ่นใช่ไหมล่ะ
4: ครับ
3: หนุ่มอัดคลิประบายนั่งรถโดยสารรถทัวร
4: ์เป็นยังไงล่ะ
3: เจ้าหน้าที่พนักงานรถทัวร์ให้นั่งห้องเก็บสัมภาระใต้ท้องรถซะงั้นเนี่ย
4: ชั้นพิเศษไง
3: ชั้นพิเศษเลย
4: ปาโ
3: ถ เสียครึ่งราคาเปล่า
4: แล้วไปอยู่ในห้องเก็บสัมภาระเนี่ยนะ
3: คนมันเยอะขนาดนั้นเลยหรือไง
4: ระวังจะไม่มีอากาศหายใจเลย
3: จะตุยไม่รู้เรื่องอะนะ
4: น่าเห็นใจ
3: อ้าวข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
4: ทางด้านของ
3: ไทยแคลพลัสครับ
4: ไทยแคลพลัสนะ
3: กินคู่กับยาไทยทิพย์โอสถเลยวันละครั้งเดียว2เม็ดน่าซื้อ2กระปุกกินได้เดือนนึงนะ
4: ไทยแคลพลัส
3: ปวดข้อปวดกระดูกเนี่ยนะ
4: เกี่ยวกับกระดูกเนี่ยนะ
3: ผู้สื่อข่าวได้รับคลิปวิดีโอจากในเก่งอายุ27ปีแค่นั้นแหละครับเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกษอ้างว่าถูกพนักงานรถทัวร์ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
4: ว่าไงอะนะ
3: จัดให้นั่งในห้องเก็บสัมภาระใต้ท้องรถซะงั้นน่ะ
4: ห้องพิเศษชั้นพิเศษเลย
3: แหมมีเงินกระชักนั่งไม่ได้นะ
4: นั่น
3: หลังขึ้นรถจากอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์
4: จะไปไหนอะนะ
3: นู่นจะไปพานทองชลบุรีสิ
4: ไปเมืองชนน่ะ
3: ออกเดินทางตั้งแต่2ทุ่มของวันที่30
4: เจ้าตัวระบุว่ายังไง
3: รู้สึกตกใจและอึดอัดเนื่องจากว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ย
4: มีอะไรบ้างอะเนี่ย
3: กระเป๋าสัมภาระกลิ่นควันรถน้ำมันน้ำจากห้องบริจาคข้างบนกระเด็นลงมาถ่ายคลิปเลยถ่ายคลิปให้ดูเลย
4: บรรยากาศดีนะเนี่ย
3: ส่วนตัวไงไพรเวทไง
4: ได้เก่งเล่าว่ายังไง
3: ก่อนเดินทางได้จองตั๋วโดยพนักงานแจ้งว่าเป็นรถเสริมนะ
4: นั่นนี่เป็นรถเสริม
3: และที่นั่ง VIP ซะด้วยเข้าใจว่าได้นั่งตามปกติแหละ
4: และเป็นยังไง
3: แต่เมื่อรถขึ้นรถปั๊บกลับมาว่าที่นั่งเต็มหมด
4: และพนักงานว่ายังไง
3: มานี่มานี่มานี่พี่มาทางนี้
4: ไปไหนดี
3: ไปห้องเก็บสัมภาระใต้ท้องรถจังงาน
4: VIP เนี่ยนะ
3: มาจอดถามว่าเฮ้ยหนู
4: เป็นไงเรียกนายก
3: อีกแล้วขอโทษครับเฮ้ยมันนั่งได้จริงหรือเปล่า
4: พนักงานบอกว่า
3: อยู่ได
4: ้อยู่ได
3: ้แล้วมาถามว่าเป็นอันตรายหรือไม
4: ่พนักงานว่าไง
3: ไม่ตายหรอกนั่งไปเถอะ
4: แหมคำพูดแบบนี้มันกระดากลัว
3: มันน่าไม่น่าสามมั้ยเล่า
4: แล้วเก่งเป็นยังไงอ่ะ
3: รู้สึกกังวลก็เลยถ่ายคลิปแล้วก็ส่งข้อความเสียงพร้อมแจ้งรหัสปลดล็อกโทรศัพท์ให้พี่สาว
4: เพื่อ
3: เกิดเหตุไม่คาดคิดระหว่างการเดินทางไง
4: นางสาวพร
3: นางสาวพรเนี่ย
4: พรจะพรเนี่ยนะ
3: พรจะพรเนี่ยพี่สาวของเก่งเนี่ย
4: พี่สาวว่ายังไง
3: เดิมตั้งใจจะให้น้องชายจองตีตั๋วรถอีกบริษัทหนึ่ง
4: แต่ว่าเป็นยังไง
3: ตั๋วมันเต็มจึงเปลี่ยนมาใช้บริการรถเอกชนดังกล่าว
4: จนกระทั่งเวลา3ทุ่มเนี่ย
3: น้องชายส่งข้อความมาบอกรหัสปลดล็อกโทรศัพท
4: ์
3: ก่อนจะส่งคลิปวิดีโออ้างว่าถูกนั่งให้นั่งในห้อง VIP ไง
4: VIPก็ห้องเก็บสัมภาระใต้ท้องรถเนี่ยนะ
3: รู้สึกใจตนก
4: ตกใจ
3: แล้วก็เป็นห่วงเพราะมองว่ามันไม่ใช่จุดที่ผู้โดยสารนั่งเนี่ย
4: หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา
3: อันตรายสิ
4: แล้วพร้อมกับอย่างนั้น
3: ฝากถึงผู้ประกอบการ
4: หากรถเต็ม
3: ก็ควรแจ้งผู้โดยสารตรงไปตรงมาไม่ควรรับผู้โดยสารเกิน
4: จะเกิดความเสี่ยงเช่นนี้นะ
3: ใช่สิน
4: างสาวพรว่าอย่างนั้น
3: น่านางสาวพรเขาว่าอย่างนั้นนะสิ
4: ก็แม
3: ่ตุยไม่รู้ตัวซะแล้วเนี่ย
4: ห้อง VIP เลยหรือไง
3: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับหมอช้างใช่ไหมครับเนี่ย
3: ครับจากที่ไหนเน
5: า
3: ะ
5: อยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงไอ้หูผัวพนอนเนี่ย
3: นอนจากศรีสิงห์บุรีเหร
5: อครับ
3: ว่าไงจ้าว่าไง
5: โ
3: อ
5: ้มันหมดสภาพเลยเนี่ยจะทำไงอ่ะ
3: อะไรแล้วหมดสภาพอ่ะ
5: ตัวเองนั่นสิตัวผมนี่เนี่ย
3: ทำอะไรไม่ได้นกไม่ร้องไงเรา
5: ไม่เลย
3: เดี๋ยวผมโทรกลับเดี๋ยวผมกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
5: ครับ
3: ปรึกษาผมก็มีห้าวไงแล้ว
4: เรียกหมอช้าง
3: เรียกหมอช้างไปแล้วเอาเดี๋ยวผมโทรกลับนะ
4: คร
3: ับ ผม
4: คนวัดพระนอนไง
3: พระนอนจักรศรี
4: แถวนั้นไง
3: ครับไม่มีตัวแทนจำหน่ายหรอก
4: โอ้
3: นี่แต่ยาแก้เมื่อยกระปุกหรือไม่ก็ฟอร์กัสสำหรับผู้ชายที่ฉี่ไม่พุ่ง
4: ไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆเนี่ยนะรับประทานฟอร์กัสก็ได้
3: คนอะไรปวดฉี่ฉี่แล้วฉี่อีกฉี่ไม่จบแต่ว่าชีได้นิดเดียวไงลุงโชเล่เอาฟอกัสไปกินกล่อง390บาท
4: กล่องเดียวก็เยี่ยวคล่องอะนะ
3: กล่องเขียวๆเนี่ย
4: นั่นสิ
3: มันต้องไปซื้อเยอะหรอกซื้อทีละกล่องก็ได้
4: ได้เหมือนกันเนี่ย
3: หรือซื้อสี่สองกล่องก็700ซื้อ3กล่องก็ 1,000 บาท
4: 3กล่อง 1,000 บาทนะฟอกัสนะ
3: 4กล่องไปเลย 1,200 นะไม่ต้องกินทุกวันหรอกเห็นไหม2วัน3วันกินสักครั้งนึงเมื่อวานนี้ฝนถล่มที่เชียงรายเนี่ยลุงโชเล่
4: แม่น้ำลาว
3: แล้วก็แม่น้ำกอน
4: ล้นตะลิงไง
3: ท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนตำบลป่าอ้อดอนชัยครับ
4: แนวโน้มจะส่งผลเพิ่มขึ้นนะ
3: ขึ้นเรื่อยๆเลย
4: แนวโน้มเพิ่มสูง
3: ครับท่วมพื้นที่ตำบลป่าอ้อมดอนชัยอำเภอเมืองเชียงรายกระทบแล้ว50ครัวเรือนนะ
4: ผู้ว่าทำไงนะ
3: เร่งช่วยเหลือประชาชนพร้อมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
4: แล้วก็มีความเสี่ยงระดับน้ำจะสูงขึ้นอีกนะ
3: ครับพอร้อนปุ๊บก็ฝนปุ๊บก็น้ำท่วมนะบ้านเราเนาะ
4: ก็ธรรมชาติมันก็ตกไปอย่างนั้นนะ
3: 11:45 นาทีเมื่อวานเนี่ยระดับน้ำน้ำแม่น้ำลาวบริเวณ เขาเรียกขัวร่องคุณลาคุณลายาวบ้านร่องคุณนะ
4: ระดับน้ำสูงเท่าไหร่นะ
3: 4.69 เมตร
4: แล้วก็มีอันตราย
3: อันตราการไหล209ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
4: ส่งผลให้มวลน้ำล้นตลิ่งนะเนี่ย
3: มันก็อันตรายเลยแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำในตำบลป่าอ้อดอนชัยโดนท่วมอย่างรวดเร็วเลย
4: น้ำขึ้นเร็วเลยนะ
3: ครับเบื้องต้นเพราะว่าบ้านร่องคุณหมู่หนึ่งติดอยู่กับลำน้ำลาวมีน้ำไหลท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนไปแล้ว10ครัวเรือนเนี
4: ่
3: ย
4: แต่ระดับน้ำก็มีแนวโน้มจะสูงขึ้นอ่ะอย่างต่อเนื่องด้วย
3: ขณะที่บ้านสันสลีหมู่5อยู่ติดกับลำน้ำก่อนก็ได้อีก40หลังคาเรือนนะ
4: รวมทั้งบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบแล้วอย่างน้อยๆก็50ครัวเรือน
3: เจ้าหน้าที่องค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายครับ
4: เพื่อจะได้เร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกด้านเลย
3: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เอามาเล่าให้ฟังเนาะ
4: เป็นเรื่องของน้ำท่วม
3: เรื่องของน้ำท่วมเนี่ย
4: ก็มาจากฝนมันตกอะนะ
3: ครับทำไมฝนถึงตกอะ
4: ฝนตกเนี่ยนะ
3: เพราะกบมันกินเพราะกบมันร้องไง
4: กบมันร้องเนี่ย
3: ทำไมกบมันถึงร้องอะ
4: ท้องมันปวดไง
3: ทำไมมันปวดท้องอะ
4: เ
3: พราะมันกินข้าวดิบ
4: กินข้าวดิบแล้วฝน
3: ทำไมถึงกินข้าวดิบอะตัวมันข้าวดิบมันก่อไฟหรือไง
4: ฝืนมันเปียกเนี่ยนะ
3: ฝืนมันเปียก
4: พอฝนมันตกเนี่ยนะ
3: ที่เพชรบูรณ์ก็น้ำทะลักลมเก่าอีกแล้วรอบสองแล้วเพิ่งรอบแรกเพิ่งลดไปหมัดแมบนะ
4: นี่มารอบสอง
3: อ
4: ะ เพิ่มด้วย
3: ที่ลมเก่าอะนะ
4: ซ้ำเติมอีกแล้ว
3: เพิ่งล้มน้ำลงเพราะกำลังเก็บกวาดมาอีกแล้ว
4: ขยันมาเหมือนกันเนาะ
3: ส่งผลให้มวลน้ำไหลสู่แม่น้ำป่าสักแล้วก็ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือประชาชนในพื้นที่บ้านวังม่วงหมู่8
4: แล้วก็บ้านวังขอนหมู่ที่1ไง
3: ตำบลตาดกลอย
4: อำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ย
3: รอบที่2แล้วนะ
4: รอบที่2
3: แค่วันเดียวนะ
4: แค่วันเดียวเนี่ยนะ
3: ครั้งนี้ระดับน้ำสูงกินพื้นที่กว้างกว่ารอบก่อนครับ
4: ทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบกว่า40-50ครัวเรือนเนี่ย
3: บางจุดมีระดับน้ำสูงถึง80เซนติเมตรนะ
4: รถเล็กเป็นยังไง
3: สัญจรไปมาไม่ได้ต้องใช้เรือเนี
4: ่ยแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปทำการช่วยเหลือ
3: ครับท่านสมาชิกสภาองค์กรส่วนบริหารส่วนเพชรบูรณ์ลมเก่าเนี่ยบอกว่า
4: เปิดเผยว่ายังไง
3: น้ำระดับน้ำมันลดลงจากถนนสายบางสายกลับใช้งานได้แต่พอเวลาตีนะ 4โมงเช้า
4: ฝนมันตกหนักบริเวณต้นน้ำนู่นน่ะ
3: ไอ้มวลน้ำก้อนใหม่มันก็ไหลมาอีกแต่มันมาเร็วมากคราวเนี้ย
4: ส่งผลในสถานการณ์กลับรุนแรงขึ้นมาอีกครั้งนึง
3: บ้านเรือนชาวบุ้มชาวบ้าน40 50หลังคาเรือนเนี่ยโดนกระทบหมด
4: แล้วก็เป็นยังไงสถานี
3: ระดับ
4: น้ำอ่ะ
3: ระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำ S3 นะ
4: ล่าสุดเป็นยังไง
3: ลดลงเหลือ7เมตร39เซนติเมตรครับ
4: แล้วพื้นที่วังม่วงระดับน้ำเนี่ย
3: เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆครับ
4: เ
3: นื่องจากมวลน้ำยังไหลลงมาสมทบแล้วก็ไหลผ่านบ้านวังม่วงบ้านวังขอนลงสู่แม่น้ำป่าสักครับ
4: แล้วก็เคลื่อนตัวไปยังพื้นที่อำเภอหล่มสักด้วย
3: พี่น้องประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำโดยเฉพาะเขตเทศบาลเมืองหล่มสักติดต่อสอบถามสถานการณ์เตรียมความพร้อมพร้อมที่จะรับมือได้ตลอดเวลานะครับ
4: เรื่องของสถานการณ์มวลน้ำเนี่ยนะ
3: ครับ
4: จากฝนตกเนี่ยนะ
3: ฝนเอ้ยทำไมถึงตกนี่แหละนะอย่าลืมนะฮะวันนี้โปรมิกออยดูแลตับดูแลไตใครที่มีปัญหาเรื่องไตเสื่อมระยะ1ระยะ2เนี่ยนะหมอก็บอกว่าไงระวังจะโดนฟอกไตนะเพราะฉะนั้นเราต้องลดความเค็มซะบ้างไม่ใช่นิสัยเค็มนะลดอาหารที่มันเค็มๆมัน
4: ลดเค็มจัดเนี่ยนะ
3: มันเค็มเกินไม่ดีต้องเบาๆหน่อยอย่าให้กินเค็มมากเกินแล้วก็หาโปรมิกออยล์ของลุงช้างไปรับประทานจ้า
4: โปรมิกออยล์นะ
3: 1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟู
4: โปรมิกออยล
3: ์นะครับ2กระปุก650ราคาเดียวกันกับ
4: ทางด้านดีแคร์นี่
3: ราคาเดียวกันเลยซื้อ2กระปุก650ซื้อ4กระปุกเนี่ยนะ
4: ก็ 1,300 อ่ะนะ
3: แถมฟรีให้กระปุกหนึ่งนะ
4: โปรเหมือนกันด้วย
3: ครับผมโปรมิกซ์ออยล
4: ์นาน
3: ขนส่งแจงแล้วครับไม่รวมกับใบสั่งเก่าใบ

0: กันนะ
1: อืม
0: แต่ใบเก่าอ่ะ16ล้านใบยังไม่มีใครจ่ายเลยอ่ะ
1: เออบางคนเขาก็โอ้โหหลายใบเลยเนอะ
0: บางคนหนุนหัวนอนแล้ว
1: อืม
0: ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจอใบสั่งต้องจ่าย
1: อืม
0: นะแต่อย่าไปจ่ายตรงโต๊ะตรงนั้นไม่จ่ายเขาให้ไปจ่ายที่ไหนไปที่นั่น
1: อืม
0: หรือจ่ายทางไปรษณีย์ก็ได้
1: ทีนี้เขาส่งจ่ายทางไปรษณีย์ทางโทรศัพท์ก็ได้แล้ว
0: ครับผม
1: อืม
0: นะขนส่งแจ้งแล้วไม่รวมแล้วเมื่อวานนี้ครับ
1: ไม่รวมกันไง
0: ท่านสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
1: เปิดเผยถึงกรณีวันที่1คือวันนี้
0: ใครไม่จ่ายใบสั่งจราจรพาต่อภาษีแต่ได้แต่ไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริงนะครับ
1: จนกว่าจะชำระค่าปรับ
0: ตามใบสั่งครบถ้วนเรื่องนี้นะต่อให้นักสิทธิอะไรก็มาพูดกันเนอะไม่มีทางอ่ะชนะไม่ได้ละคุณไม่ได้ถือกฎหมายนี
1: ่
0: สำหรับกรณีใบสั่งเดิม16ล้านใบเนี่ยนะ
1: เป็นยังไง
0: เขาจะไม่เอามารวมกับการปฏิบัติตามกฎหมายมาตรา141แห่งพรบจราจรนะ
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะ
0: เป็นมาตรา141พระราชบัญญัตินะ
1: ทักจราจรนี่แหละ
0: ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและก็กรมการขนส่งทางบกได้ทำ MOU คุยกันดักดีนะ
1: นี่ก็ทำ MOU กันแล้วไง
0: MOU เลยตำรวจบอกเฮ้ยพี่หัวหน้านะผมบอกไปสั่งไปเลยนะแต่เขาไม่จ่ายค่าปรับเนี่ยพี่อย่าไปออกให้เขานะอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะกรณีการต่อทะเบียนทำหรือว่าป้ายวงกลมเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่เห็นกลมเนาะสี่เหลี่ยมหมดละซึ่งได้พิจารณาจากใบสั่งหรือจะเริ่มความผิดที่กระทำตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ
1: วันที่หนึ่งเนี่ยนะ
0: ไม่นับของเก่านะ
1: ก่อนหน้านี้นะ
0: และกว่าที่เรื่องจะมาถึงกรมการขนส่งทางบกตามขั้นตอนของศาลปกครองสูงสุดพิจารณาพิพากษาไว้จะใช้เวลาทั้งสิ้น
1: 90วันน่ะ
0: ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะยังไม่พิจารณายอดค้างเก่านะครับ
1: ยังไง
0: อนาคตก็ไม่แน่เหมือนกันแหละ
1: ล้างไปเลย
0: ล้างสิ น่าจะล้างเนาะ คนก็ชอบฝ่าอันตรายที่ถ้าฝ่าคำสั่งคุณตำรวจกันจังเลยอ่ะ
1: บางทีมันก็ติดพันบ้างอะไรบ้าง
0: ไอ้ขาวแดงเนี่ยเขาไม่ให้จอดปะโถอ้าวผมเห็นตำรวจจอดผมก็จอดมั่งดิผ่าไฟแดงไม่เห็นไฟแดงไงเห็นแต่ไม่เห็นจ่า
1: ไม่เห็นตำรวจเนี่ยนะ
0: เป็นไงล่ะจิบที่น้ำร้อนเนี่ยวันนี้เขาจะส่งมะขามป้อมมาให้นะที่มหาโพธิ
1: ์ก็ไออยู่เนี่ยไม่ส่งมาทีนึง
0: ส่งแล้วส่งเมื่อวานนี้แหละ
1: ปะโถ
0: อ่ะสักครู่เดี๋ยวกลับมานะขออนุญาตดื่มน้ำ
1: ปัสสาวะก่อนนะ
0: แป๊บเดียวจ้า
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำ

0: ตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
1: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
3: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
4: 081-290-1691 081-290-1691
5: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
6: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
5: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ

0: ื่อวานวอลเลย์บอลไทยกับอะไรนะอินโดหรืออะไรนะ
1: อินโดนีเซีย
0: ของผู้หญิงเป็นไงบ้างผล
1: ของเราชนะ 3-1 กันนะ
0: 3-1
1: อืม
0: ให้เขาชนะไปได้เซต1
1: เซต1
0: เซตไหน
1: นาย
0: เซตที่2
1: อืม
0: ธรรมดาเราชนะเขามารวดนะ30 30นะ
1: เราเอาชุดวัยรุ่นไป
0: เหรอ
1: ครับ
0: ไม่ได้ตัวจริง
1: ก็มีบ้างเติมไป
0: แม่
1: เขากันไป
0: ม
1: ัน
0: ไม่เจ็บใจวอลเลย์บอลชายไปแพ้เขมรนะนี
1: ่แพ้เขมรเขาเลี้ยงกันทั้งประเทศนะ
0: ปิดประเทศเลี้ยงเลย
1: อืมตอนหลังก็บักแพ้ไทย30
0: เลย30เลยใช่ไหม
1: เออ
0: โอ้จับมือกันแล้วเป็นไง
1: เป็นไง
0: เราก็ยกมือไหว้สวัสดีสวัสดีแล้วจับมือเช็คเอา
1: เช็ดรองเท้าเลย
0: เราไปเช็ดแฮร์แล้วก็ไปเช็ดฟุตอีก
1: อืม
0: หน้าจริงนะเหม็นจริง
1: ไร้มารยาทเนี่ยเหม็นเนี่ย
0: ไม่เป็นไรละ
1: อืม
0: เห็นไหมครับวันนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะฮะไบโอดีครับ
1: ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ใครที่กินไม่ได้นอนไม่หลับทำอะไรก็เหนื่อยไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเนี่ย มันก็ขาดการบำรุงขาดการดูแลใจใส่ร่างกายเราอะนะ
1: รับประทานไบโอดีนะ
0: ม
1: ัน
0: ไม่ใช่ยาหรอกมันเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสวัสดีครับจ้าจากที่ไหนจ้าจะเอาอะไรนะจ๊ะเนี่ยเอานึกไม่ออกอีก
1: เดี๋ยวโทรไป
0: เดี๋ยวผมโทรกลับนะเดี๋ยวผมโทรกลับนะจ๊ะจ้าสวัสดีจ้ะครับผม
1: เสียงก็ไม่ดัง
0: เสียงก็ไม่ค่อยดัง
1: ของ
0: เราเนี่ยเสียงดังตังมา
1: เดี๋ยวโทรไป
0: ลิเกเป็นไงเวลาไปเล่นเสียงดังตังมาใช่ไหม
1: เสียงดังฟังชัดเลยนะ
0: แต่เสียงไม่ดังตังไม่ได้นะเว้ย
1: หากันไปมากนะโชเล่พงษ์นรินทร์เนี่ยนะ
0: ไปเล่นได้ทั่วประเทศครับตะตูนก็ไป
1: ติดต่อกันกันแล้วกัน
0: สมพรนี่บอกจะไปตั้งแต่ปีใหม่ยังไม่ได้ไปเลย
1: ไม่รู้หายไปไหนแล้ว
0: เขาได้สมใจแล้วเขาก็ไปหาสอรามมาดิ นะครับไบโอดีครับ1กระปุก100แคปซูลนะบำรุงร่างกายฟื้นฟูสุขภาพสร้างโปรตีนให้กับร่างกายครับ
1: นาน
0: 1กระปุกมี100แคปซูล690บาท2กระปุก 1,300 บาท
1: ใช่
0: 1คาราเบลมี4กระปุกจ่ายเพียง
1: 2,000 บาทแล้วก็แถมไป1กระปุกนะ
0: ครับผม
1: ไบโอดีนะ
0: ใครได้มีปัญหาเรื่องเบาหวานโอ้โหหมอก็สั่งมาแกเป็นเบาหวานนะเนี่ย
1: แล้วไง
0: อย่าไปกินกาแฟนะ
1: ไม่กินกาแฟไง
0: ตอนนี้บริษัทไทยทิพย์โอสถฉีกกฎคำสั่งคุณหมอเป็นที่เรียบร้อย
1: เป็นเบาหวาน
0: ก็ดื่มได้กาแฟลุงช้างเนี่ย
1: เป็นเบาหวานก็รับประทานได
0: ้เป็นไขมัน
1: ก็รับประทานได้
0: เพราะเราไม่มีน้ำตาล
1: ทั้งสองสูตรเลยเนี่ยนะ
0: แต่ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกสูตร2เนี่ยเขาเพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดมาด้วยนะ
1: คอลลาเจนเข้าไปด้วยเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: กาแฟ
0: ถุงนึงมี4เท่าไหร่นะ20แก้ว
1: 20แก้วกาแฟลิซ่าเอ็มโกเนี่ย
0: 380บาท
1: ใช่
0: ซื้อ2ถุง700บาทซื้อ4ถุงนี่80แก้วนะ
1: 1,000 บาทเนี่ยนะ
0: จ่าย 1,000 บาทรับทันที
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง1ก้อนนะไป
0: 1ก้อนนะถ้าเป็นสูตรดั้งเดิมนะถุงแดงๆเนี่ยกาแฟลิซ่าเอ็มถุงนึง310แก้วเลยอันเนี้ยนะ
1: ก็490บาท
0: ซื้อ2ถุง900บาทนะถ้าซื้อ5ถุงก็ 2,000
1: บาทเนี่ย
0: รับทันที
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: จ้า
1: 2ก้อนนะไป
0: ที่บ่อขยะหนามแดงใน8ริ้วฉะเชิงเทราเนี่ย
1: เป็นยังไงล่ะ
0: คนขับรถขยะมองไม่เห็นเพื่อนร่วมงานด้วยกัน
1: แล้วเป็นยังไง
0: ไปทับถ้าเสียชีวิตลูกสาวร้องไห้โฮเห็นร่างของพ่อ
1: น่าสงสารเนาะ
0: เมื่อวานนี้ครับตำรวจจากสพเมืองฉะเชิงเทราแปดริ้วอ่ะ
1: ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถขยะทับคนงานเสียชีวิต
0: ในบ่อขยะหนามแดงหมู่ที่5ตำบลหนามแดงอำเภอเมือง
1: จังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: เจ้าหน้าที่ไปสำรวจตรวจสอบ
0: แพทย์เวรโรงพยาบาลพุทธโสภณเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเทราก็ไปดูกันสิครับ
1: ที่เกิดเหตุก็พบรถขนขยะสีส้มของเทศบาล
0: ตำบลบางพึ่งอำเภอบางปะกงทะเบียน
1: จังหวัด
0: ฉะเชิงเทราบอกเลขเขาหน่อยผมจะไปซื้ออ
1: ะไรอ่ะ
0: 82-3290นะ
1: 290ด้วยไงจอดอยู่ริมบ่อขยะเนี่ย
0: โดยกระบะท้ายเนี่ยยังยกค้างอยู่นะใต้ล้อรถพบร่าง ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายอเนก
1: โอ้ตายซะแล้วเนี่ยนะ
0: อายุ66ปี
1: เป็นพนักงานเก็บขยะเทศบาลบางพึ่งเนี่ยโอ้ยด่าสงสารเนี่ย
0: แหมอาจารย์แกก็อยู่วัดโคกหม้อแกดีๆเนาะใช้ก็ไปเก็บขยะจะได้พออะไรนะ
1: พออเนกแช่มช้อยเนี่ย
0: เดี๋ยวก็มีข่าวเดี๋ยวก็มีข่าวมาถึงเราหรอก
1: คิดถึงนะท่านพอ
0: กราบบอกมีข่าวอะไรก็ส่งข่าวมา
1: วัดโคกหม้อถ้าเป็นทายกอยู่นั่นน
0: ่ะครับวัดบางพึ่งฐานที่เบ็ดตุลานะแล้วก็วัดอาจารย์หนึ่งอะวัดอะไรนะ
1: วัดเทพบำไพเนี่ย
0: 25พฤศจิกา
1: อ้าวงานกฐินก็เนี่ยนะ
0: กฐินนายมงคลเนี่ยเป็นคนขับแต่ขณะขับรถอยู่ไม่เห็นว่าผู้ตายอยู่ด้านหลังรถ
1: ก็คาดว่าคงจะไปเก็บเศษขยะที่ติดกับเหล็กค้างอยู่ท้ายรถนะ
0: ก่อนจะสะดุดล้มแล้วก็กลิ้งเข้าไปใต้ท้องรถจนถูกรถทับเสียชีวิต
1: ตนมารู้อีกทีเป็นยังไง
0: เสียงร้องจึงจอดลงมาดูก็พบว่
1: า
0: เพื่อนร้องโอดโอยไม่นานก็เสียชีวิตครับ
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่
0: พบว่าคำให้การดังกล่าวยังไม่สอดคล้องกับเหตุการณ
1: ์ขณะจากการสอบถามพยานเนี่ย
0: ที่อยู่ใกล้ที่จุดเกิดเพิ่มเติมโดยนายอนันต์คนขับรถแบ็คโฮเนี่ยนะ
1: กำลัง
0: ตักขยะอยู่ในบริเวณดังกล่าวก็บอกว่
1: าขณะเกิดเหตุเนี่ย
0: ได้ยินเสียงผู้ตายร้องก็หันไปมองแล้วก็เห็นผู้ตายเนี่ยถูกล้อหลังรถทับไปแล้ว
1: โดยก็คาดว่ารถของขยะเนี่ยเลี้ยวกำลังจะเลี้ยว
0: คนขับอาจจะมองไม่เห็นว่าผู้ตายยืนอยู่ด้านหลังรถนะ
1: เป็นไปได้ว่าแสงแขนเสื้อแขนยาวเนี่ย
0: ของผู้ตายอาจจะไปเกี่ยวตรงตัวรถจนเสียหลักล้ม
1: แล้วก็เกี่ยวล้มลงไป
0: อ้าวขอแสดงความเสียใจด้วยนะ
1: ถูกทับจนตายเนี่ยนะ
0: อย่าหมุนคลื่นหนีไปไหนนะครับสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมาชั่วโมงหน้ายังมีอีกหลายคลื่นหลายสถานีนะครับ
1: ฟังกัน
0: แป๊บเดียวมาค่ะชั่วโมงนี้ไปก่อนนะจ๊ะ
2: โฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-00111โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน

0: อาพาธแผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691
1: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
2: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
1: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส
3: ้ด้วยคุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรีย
4: ังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
5: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
4: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม
5: ่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
6: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
7: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรต ซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิตโปรรีบเลยภูผาวิตโปรโทรเลย0817805575 0817805575
8: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
9: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มินทวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร082591 2591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณภาพ
10: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591 2591

บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ

0: ำใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี

0: เริ่มกันเลย
1: ทำอะไรอ่ะ
2: ออกกำลังกายไงรักสุขภาพ
3: แล้วในมืออ่ะ
2: ก็บุหรี่ไฟฟ้าไงกลิ่นหอมปลอดภัยไว้ใจได้
3: เข้าใจอะไรผิดแล้วกลิ่นที่หอมชวนให้ลองสำหรับคุณอาจจะไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบต่อคนรอบข้างสารนิโคตินยังมีฤทธิ์ทำลายสมองทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจเมื่อเสพไปมากๆอาจจะส่งผลถึงชีวิตเลิกเถอะครับก่อนที่คนถัดไปจะเป็นคุณ

0: เอดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377
1: ยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่
7: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 0812901691081-290-1691
9: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
10: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีข้าวแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
11: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
12: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
13: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
9: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691

0: กาแฟริสซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอ้สด
0: สวัสดีครับลุงโชเล
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีครับคนไทยทั่วประเทศ
1: สวัสดีทุกท่านทุกบ้านทุกช่องเนี
0: ่ยเรายังอยู่ด้วยกันนะช่วงนี้เป็นช่วงที่สองแล้วล่ะ
1: ฟังกัน
0: นะเสียงจะค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีวันนี้เป็นแม่ข่ายนะเนี่ย
1: ยังอยู่ยังอยู
0: ่ยิงสัญญาณไปวสป.711ลบบุรี
1: ฟังกันได้
0: วสป.1449ชุมพร
1: ฟังกันได
0: ้ FM 97.75 ตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี
1: สวัสดีคนเมืองกาญนะ
0: แล้วก็ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล 91.75
1: สวัสดีชาวจังหวัดสตูลด้วยนะ
0: จอสอ1 AM 657กทม
1: สวัสดีชาวกทมและปริมณฑล
0: จอทล1197
1: จอทลทุกท่านด้วยนะ
0: เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนใหม่แล้วนะเนี่ย
1: ว่าไง
0: เป็นสถานีวิทยุมณฑลทหารบกที่13จังหวัดทหารบกลพบุรีมันยังมีอยู่ไหมจังหวัดทหารบกก็ต้องมีเน
1: า
0: ะ
1: ก็มีมณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
0: แต่ไม่มีจังหวัดทหารอากาศจังหวัดทหารเรือไม่มีนะมีแต่จังหวัดทหารบกเอามาละ
1: พบกัน
0: ช้างกับหมู
1: หมูกับช้าง
0: เสียงดีทั้งคู่น่าดูทุกคนนะ
1: ฟังกันดูกัน
0: วันนี้4โมงเย็นนะ
1: ไปกันที่ตลาดนัด
0: บ้านบ่อทราย
1: ตำบลสะแจง
0: อำเภอบางระจัน
1: จังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: สรุปวัดคีมอยู่หมู่ไหน
1: หมู่5 ผมจำได้
0: ว
1: ั
0: ดคีมราชหมู่5
1: คีมราชเนี่ย
0: ครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้จะได้ป้ายใหม่หรือไม่ได้ป้ายใหม่เดี๋ยวรู้กัน
1: ให้ป้ายวัดหน่อย
0: 2ป้ายนะ
1: 2ป้ายเลยไง
0: เออผมไปมันจะเกือบเลยนะป้ายสีไม่ค่อยออกเลยหลวงพ่อสวัสดีแต่เด็ดต้องถูกกว่าด้วยป้ายใหม่แนบเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ช่างผมไปทำให้เรียบร้อยแหละ
1: แจ๋ว
0: หรือไม่เอาหรือถวายปัจจัยไปแล้วก็ทางวัดก็ไปจ้างช่างเขาก็ได้เขาดีๆหน่อยละกันเนี่ยถ้าถูก5บาท10บาทนี่ไม่เอานะลุงพ่อนะลุงพ่อยิ้มกับลุงพ่อแย้มเนี่ย
1: เยอะๆหน่อยลุงพ
0: ่อครับ25พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดเทพอัมไพ
1: ตำบลบางขามบ้านหมี่ลพบุรีนะ
0: 31ตุลาคมที่วัดบางพึ่ง
1: บางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่ลพบุรีนะ
0: เขาจะมีกฐินสามัคคีกันเตรียมเนื้อเตรียมตัวเลยส่วนใครจะซื้อที่ดินกับลุงช้างเนี่ยนะตารางวาละ750บาทเนี่ยวันนี้มีคนบริจาคมาอีกนู้นน่ะ
1: ร่วมทำบุญ
0: เออเราบอกว่าไม่ต้องซื้อยาไทยทิพย์โอสถเราก็ได้ทำบุญ5บาทแล้ว
1: กระปุกละ300
0: ครับผม
1: ให้บริษัทไปเท่าไหร่อ่ะ
0: ให้บริษัท5บาทเอ้ย295บาทเหลืออีก5บาทเดี๋ยวมาทำบุญด้วยกัน
1: รวมทำบุญไปในตัวนะ
0: แต่ก็พี่สุภาพรก็อยากจะทำบุญด้วยโอนมาให้ร้อยหนึ่ง
1: ขอบคุณเดี๋ยวก็ไปถวายพระ
0: ไม่ได้โอนในร้อยหนึ่งเลยแกซื้อยาไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดบรรเทาอาการเมื่อยสางกระปุก900ไทยแคลพัส2กระปุก500รวมเป็น 1,400 แกบอกอีก100นึงจะได้เป็น 1,500 จะได้ถวายหลวงโอ้โหพี่ไม่ต้องไปถวายหรอกซื้อยาลุงช้างนี่ก็ได้ทำบุญอยู่แล้วผมเอาไปถวายวัดอยู่แล้วไม่อยากจะทำคนเดียว100นึง
1: เขาก็มีศรัทธาก็ทำให้เขาดิ
0: ผมก็เลยให้ยาหม่องไปขวด100นึงแกเอางี้ละกันจัดการให้เรามา 1,600 ของ 1,500 ให้ 1,600 แกต้องการจะซื้อที่ดินร้อยหนึ่งอ่ะ
1: อ้าวเจตนาแล้ว
0: ชาตินามีจริงเราจะเป็นพี่กันน้องกันเนาะจะได้อยู่แผ่นดินเดียวกันแผ่นดินไทยเนี่ยลมเย็นเป็นสุขจะบอกให
1: ้
0: ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: วันนี้จะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่คุณผู้ฟังครับเอาที่สบายใจอยากกินอยากได้อยากใช้อยากซื้อสินค้าในรายการของเราโทรหาลุงช้างที่
1: 0812901691081
0: 290169พี่น้องกาญจนบุรีเราฟังกันเยอะนะที่เหล่าขวัญเนี่ยบ่อพลอยเนี่ยนะแล้วก็ที่ด่านมะขามเตี้ย
1: 97.75 นะ
0: ตอนนี้ 97.75 ที่ตชด.กาญจนบุรีอยู่ในตัวเมืองนะ
1: ฟังได้
0: พี่น้องแถววังดงอะไรลาดย่าอะไรเนี่ยนะก็ลองฟังดูเดี๋ยววันที่16วันที่6พฤศจิกาดิลุ ของช้างจะไปล่องแพที่กาญจนบุรี
1: ไปล่องแพไง
0: ล้างรุ่น
1: เ
0: หลือไม่ถึงครึ่งเลยมั้งเนี่ยที่จังหวัดกาญจนบุรีนะ
1: โอ้ไปเมืองกาญนะ
0: ศิษย์เก่า423ทหารปืนใหญ่เขาไปเลี้ยงรุ่นเลี้ยงรุ่นแม่ไปเรียกล้างรุ่นไม่ด
1: ีเลี้ยงรุ่นนะ
0: ครับฉลองอายุวัฒนา
1: เหลือเยอะไปแล้วนะ
0: โอ้ยพอได้นะ
1: เอาไปพบปะสังสรรค์กัน
0: แต่ยังให้ถูกทุกวันที่หนึ่งได้นะวันเนี้ย
1: เป็นไงอ่ะ
0: จะล่องสตูลเลยจ้ะ
1: ไปสตูลเลย
0: ครบทุกสถานีปล่อยโชเล่อยู่คนเดียวเนี่ย
1: นาน
0: อ่ะปวดเมื่อร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงนึกถึง
1: สมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะ
0: ทั้งสองสูตรแหละ
1: ปวดเกาลูบาตอยกระดูกทับเส้นนิ้วล็อกกระสูตรดั้งเดิม
0: ถ้ามันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็
1: ชนิดแคปซูลกระปุกก็300
0: ถ้าปวดกระดูกปวดข้อก็ต้อง
1: ไทแคลพัดนะ
0: ครับผม
1: แต่กระดูกลั่นก๊อบแก๊บเนี่ย
0: น้ำมันงาดำไง
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นก็รับประทานกันไป
0: เป็นเบาหวานไม่กล้ากินกาแฟก็ดื่มกาแฟเราได
1: ้ทั้งสองสูตรเลย
0: กาแฟหมดแก้วปั๊บตามเดินมาราคินกเราสัก2 เม็ด
1: มาราคินกของเราก็มีเนี่ย
0: ครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะสำหรับท่านที่สั่งปุ๋ยมาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ทีมงานเราไม่อยู
1: ่
0: ให้เขาพักอีกวันหนึ่งเนาะพรุ่งนี้อยู่ครับพรุ่งนี้อยู่นะ
1: พรุ่งนี้วันอาทิตย์นะ
0: ครับ
1: พ
0: รุ่งนี้อยู่พรุ่งนี้อยู่เดี๋ยวไปส่งให้นะ
1: ที่สั่งมาเดี๋ยวเราไปส่งให้ทุกที
0: ่เอา10 กระสอบก็ไปส่งนะเอา20 กระสอบไปส่งแล้วยังได้ของแถมอีกนั่นเป็นยังไงซื้อ2 ตันวันนี้แถมครึ่งตัน
1: แถมให้
0: ซื้อ4 ตันแถม1 ตันเนี่ยไหมคุณพี่ที่น้องเสือก็ฉลาด
1: ถึงวันแค่ที่วันที่12 สิงหานะ
0: ครับ
1: รีบซื้อกันซะก่อน
0: แกบอกผมทำนาไม่ถึงนี้หรอกแต่ผมก็ไปถามคนนู้นเอาครึ่งตันไอ้คนนั้นครึ่งตันไอ้นี่ตันนึงไอ้นี่ตันนึงรวมไปแล้วได้4 ตัน
1: ถามคนในหมู่บ้านในตำบลเนี่ยนะ
0: ผมควักโทรศัพท์ถามอย่างเดียวผมได้ฟรีตันนึงเลยอ่ะ
1: ก็ดีเราเป็นเทคนิคของเรา ดีแล้ว
0: อ่ะซื้อวันนี้ก็มีของแถมแหละจะเป็นดึงรวงก็ได
1: ้ดึงรวงดึงเร็วแล้วก็จะได้ร่ำรวยกัน
0: หรือจะเป็นเม็ดฟูกก็ได
1: ้เม็ดฟูกรดอะมิโนก็กล่องละ 1,000
0: ครับจะดินดีดินไม่ดีดินแข็งดินเป็นตะหนิม
1: ดินนิสัยไม่ดีเร็วซามก็ปรับกัน
0: ครับด้วย
1: ปรับดิน
0: สมุนด้วยไม่ใช่สมุนไพรปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งถุงสีเขียว
1: ตาพญาเสือถุงสีเขียวก็ลุงช้างเนี่ย
0: เพราะว่าเขามีทั้งฮอร์โมนมีทั้งฮิวมิกมีทั้งโคลไม
1: ้
0: คือมีทั้งอาหารต้นไม้กับวัสดุปรับปรุงดินนะนะเฉพาะถุงสีเขียวนะใครใช้ถุงสีเหลืองสีแดงไอ้นี่เราไม่ได้ละการันตี
1: เราถุงสีเขียวนะ
0: ต้องมีคำว่าหอมฟุ้ง
1: ลุงช้างตราพญาเสือดินแหละ
0: ครับ
1: ถุงสีเขียว
0: สบายใจได้จะซื้อกระสอบ2 กระสอบเดี๋ยวขับรถมาซื้อเอาเองหรือวันนี้ใครอยู่แถวบ่อทรายก็โทรมาเดี๋ยวเราติดรถเอาไปให้
1: เอาคือรถไปให้นะ
0: ครับผมโทรหาลุงช้าง081 290 1691หรือโทรหาโชเล่081 924 4377
1: นะ
0: มาแล้วคุณอังคณาสวกำลังเป็นข่าวเนี่ยตอนนี้แกไปโรงพักไปแจ้งความนะ
1: เรื่องอะไรล่ะ
0: แจ้งจับแก๊งตัดต่อเฟคนิวหน่อย
1: เป็นยังไง
0: ไปปลอมคำพูดแกเรื่องกรณีใต้5 ศพมาโดนถล่มคุกคามเอาชีวิตเลยนะมีคนจะมาฆ่าแก
1: ว่าอย่างนั้นเลย
0: แกก็กลัวตายเหมือนกันนะ
1: ก็
0: คุณอังคณานามสกุลอะไรนะนีละภัยจิตใช่ไหม
1: นีละภัยจิตเนี่ยนะ
0: บุกโรงพักเอาผิดคนโพสต์แล้วก็แชร์ข้อมูลเท็จหลังถูกปลอมแปลงคำพูดเกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรงชายแดนใต้จนถูกด่าทอแล้วก็ถูกคุกคามในโลกออนไลน
1: ์พร้อมทั้งตั้งคำถาม
0: ถึงตำรวจและกระทรวงดีเหตุใดฉไหนเล่าจึงยังไม่มีมาตรการคุ้มครองประชาชน
1: แล้วก็จากการปล่อยข่าวด้วยนะ
0: ปลอมนี่แหละ
1: ข่าวปลอม
0: การคุกคามทางสื่อออนไลน์นี่แหละเอาให้แน่ฮะโอ้เดี๋ยวนี้ปลอมเสียงเขาเรียกโคลนเสียงก๊อปปี้เสียงไปเอาใส่คำพูดเนี่ยมันเหมือนจริงๆนะครับจากกรณีคนร้ายใช้อาวุธโจมตีจุดตรวจบุกเกะสามีหมู่7บ้านตลาดตันหยงนัดตันหยงมัดตำบลตันหยงมัดเนี่ยนะ
1: อำเภอละแงจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้ทหารพรานเสียชีวิต5 นายนะ
0: นอกจากนี้ก็ยังมีชาวบ้านถูกลูกหลงมีเด็ก10 ขวบด้วย
1: หลังจากนั้นคนร้ายก็หนีขึ้นเขาไปแล้ว
0: เมื่อเวลา10 นาฬิกา 30 นาทีเมื่อวานนี้ที่โรงพัก สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ
1: เป็นยังไงล่ะ
0: นางอังคณานีละไพจิตสมาชิกวุฒิสภา
1: อันนี้เป็นสวด้วยเนี
0: ่
1: ย
0: และอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
1: อันนี้เป็นอดีตไปแล้วนี
0: ่เข้าพบกับทางตำรวจสน.บางยี่เรือเพื่อแจ้งความดำเนินคดี
1: กับผู้โพสต์และก็แชร์
0: ข้อมูลเท็จในสื่อสังคมออนไลน์
1: จนนำไปสู่การคอมเมนต์คุกคามชีวิตเนี่ยนะ
0: รวมถึงด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายรุนแรง
1: หลังจากสร้างข้อเท็จจริง
0: ปลอมแปลงคำพูดของตนมีภาควิจารณ์กรณีถึงความรุนแรงในภาคใต
1: ้แล้วก็มีทหารพานเสียชีวิต5 นายเนี่ย
0: รวมถึงมีชาวบ้านและเด็กได้รับบาดเจ็บในข้อหาในข้อหาเกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์แล้วก็หมิ่นประมาทท
1: ั้ง2 อย่างเนี่ยนะ
0: นางอคนาบอกว่ามีผู้ไม่หวังดี
1: อ้างว่า
0: ตนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรง
1: ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ย
0: มีทหารน้องๆทหารพานเสียชีวิตไป5 นายนี่นะ
1: แล้วก็ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บไปหลายราย
0: ซึ่งตนขอชี้แจงว่าไม่ได้มีความคิดหรือไม่ได้แสดงความคิดหรือให้สัมภาษณ์ใดๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังนั้นด
1: ัง
0: นี้แม้กระทั่งในพื้นที่ส่วนตัวก็ไม่เคย
1: ค่ะ
0: แต่มันก็มีกลุ่มบุคคลนำข้อความที่ตนไม่ได้พูดไปตั้งขึ้นมาใหม่
1: เพื่อสร้างความเข้าใจผิดนะ
0: จนต่อมามีการวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบมากมาย
1: จนถึงการคุกคามเอาชีวิตใน
0: โลกออนไลน์นี่แหละ
1: โลกออนไลน์นี่แหละ
0: ซึ่งมันกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความปลอดภัย
1: ของตนเองและก็ครอบครัวเป็นอย่างมากด้วยนะ
0: เออคนที่บอกว่าแกพูดแกพูดที่ไหนแกพูดยังไงเว้ยนะแกไม่ได้พูดนะหรือพูดเราก็ไม่รู้อะเนาะเราไม่ได้เห็นข่าวอะ
1: นานเ
0: ตรู้สึกตกใจเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูงร่วมแสดงความคิดเห็นติเตียนและนำข้อมูลปลอมดังกล่าวไปโพสต์ด้วย
1: แล้วก็ไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
0: มันเข้าข่ายนะดิสเครดิตนะ
1: ทำลายชื่อเสียงอย่างต่อเนื่องนะ
0: แม้ที่ผ่านมาทางไทย PBS หรือแม้แต่โคเฟกนะครับก็จะมายืนยันแล้วว่าข้อความดังกล่าวเป็นข่าวปลอม
1: ไม่ใช่ของตนเองพูดด้วย
0: แต่กลุ่มบุคคลเหล่านี้ยังไม่หยุดคุกคาม
1: เอา
0: เราก็ให้ความเป็นธรรมเขาหน่อยนะ
1: ถ้
0: าพูดหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็มีส.ส.อะไรคนหนึ่งพักประชาชนนะ
1: นาน
0: ลามาดอนหรืออะไรเนี่ยนะ
1: นานเ
0: จยังไม่เห็นนะครับพูดไม่ได้ยินเสียงนะเราไม่ได้ติดตามมาก็ไม่รู
1: ้ว่ากันไป
0: ครับขอบคุณพี่สาวจากกวนกาหลงด้วยนะพี่ปั้นบอกฝากเพลงผู้ผิดหวังของมนสิทธิ์หน่อยเปิดให้แล้วนะ
1: เปิดให้แล้วไง
0: ครับ
1: คิดถึงนะ
0: คิดถึงสิเมื่อก่อนก็ชอบกินกระเทียมน้ำมันสักเทียมสกัดเย็นตอนนี้ผมไม่ได้ทำน้ำมันกระเทียมสกัดเย็นบริษัทเขาทำเป็นโปรมิกออยล์มาให้นะพี่นะ
1: เอาตัวโปรมิกออยล์ไปเลยนะ
0: เพราะในโปรมิกออยล์มันมีน้ำมันสกัดเย็นตั้ง11 ชนิดอ่ะ
1: นั่นสิ
0: หนึ่งในนั้นก็มีน้ำมันกระเทียมด้วยแหละ
1: มีด้วยนะ
0: คนที่มีปัญหาเรื่องไตแต่ยังไม่ได้ฟอกไตนะหมอยังไม่ได้ให้ฟอกไตบำรุงและฟื้นฟูด้วย
1: นั่น
0: โปร
1: มิกออยล
0: ์ครับ2 กระปุก650นะ
1: ราคาเดียวกับดีแคร์นี่แหละ
0: ดีแคร์ก็ราคาเดียวกันนะ
1: 2 ปุก650นะ
0: 4 กระปุกอ่ะ
1: 1,300 บาท1,300 บาทแถมให้1 กระปุกด้วยนะ
0: ลองดูครับซื้อโปรมิกออยล์4 กระปุกขอดีแคร์สักกระปุกนึงก็ได
1: ้
0: ซื้อดีแคร์4 กระปุกขอโปรมิกออยล์สักกระปุกก็ได
1: ้นะ
0: หรืออย่างละ3อย่างละ2ก็ได้โปรเดียวกัน
1: เดียวกันโปรเหมือนกันนะ
0: ครับครับก่อนนอนนะ1 เม็ดเพื่อการบำรุง2 เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะครับพี่น้องที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับสั่งปุ๋ยได้เลยนะ
1: ฟังกันอยู่ที่ 97.75 เนี่ยนะ
0: นี่แหละผมจะได้ไปส่งไม่ต้องไกลมากนะ
1: เหมือนการแค่นี้เองเลยนะ
0: แค่ปากซอยเนี่ย
1: นั่นจะไม่ไกล
0: โรงงานผมอยู่สุพรรณเนี่ยแม่พอเลยสุพรรณไปก็เข้าอู่ทองหรือจะไปทางพนมทวนก็ไปมาแล้ว
1: เหมือนก
0: ันถ้าม่วงถ้าม่วงนี่ฝากมะม่วงแผ่นมาอย่างดีช้างกินไม่ถึงท่าม่วงเลยไอ้ไม่ทันถึงพนมทวนเลย
1: เลินไปหน่อย
0: หมดเกลี้ยงเลย
1: ว่ากันใหม่ปีหน้า
0: เดี๋ยวปีหน้าฝากมาก็ได
1: ้
0: นะหวานแต่ที่ปุ๋ยอ่ะใช้เลย
1: ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวนะ
0: ถ้าคนใจร้อนนะชื่อเอาปุ๋ยผมเนี่ย3 กระสอบยูเรียกระสอบหนึ่งโอ้โหอันนี
1: ้
0: ประหยัดตังค์ไปเยอะนะหรือเอา5 กระสอบยูเรีย1 กระสอบก็เยอะนะครับเห็นผลจริงฮะเขียวจริงเขียวทนเขียวนานสู้แดดสู้แล้งสู้น้ำท่วมด้วยนะครับนี่กรณีหญิงสาวไทยไปถูกจับที่ญี่ปุ่นเนี่ยคุณลุงโจเล่
1: เนื่องจากมียาไอซุกยาไอในซองกาแฟเนี่ยนะ
0: ปรากฏว่าเมื่อวานนี้อัยการที่ญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องเธอ
1: โอ้ดีแล้ว
0: เออกรณีที่หญิงไทยรับจ้างหิ้วเนี่ยถูกจับคาสนามบินเจอยาไอซุกในซองกาแฟนะครับ
1: ดีแล้วเขาไม่ฟ้องอ่ะ
0: จากกรณีดังกล่าวครับสาวไทยวัย28ปี
1: ที่ว่ารับจ้างหิ้วของให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยนะ
0: และก่อนที่ถูกเจ้าหน้าที่สนามบินฟุกุโอกะตรวจสอบสัมภาระพบยาไอซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟ
1: ก็ถูกควบคุมตัวและก็แจ้งข้อกล่าวหา
0: ว่าน
1: ำเข้ายาเสพติดวงเล็บไอเนี่ยแหละ
0: เหตุเกิดเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมา
1: ทางด้านครอบครัวก็วิงวอนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือ
0: และสอบบุคคลปริศนาที่ฝากหิ้วของข้ามประเทศเชื่อว่าอาจจะเป็นมันขบวนการก็ได
1: ้ก็เขาก็ต้องคิดอย่างนั้นนะ
0: ล่าสุดเมื่อวานนี้คุณผู้ฟัง
1: เป็นยังไงล่ะ
0: นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และโฆษกสำนักงานปปส.เปิดเผยว่า
1: ท่านเปิดเผยว่า
0: ได้รับการประสานงานจากตำรวจที่ญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วทราบว่า
1: อัยการญี่ปุ่นไม่สั่งฟ้องสาวไทยวัย28ปี
0: คดีเกี่ยวกับการนำยาเสพติดให้โทษเข้าสู่ราชอาณาจักร
1: ตัวรายละเอียดเชิงลึกกันนะ
0: เหตุใดเล่าจึงไม่สั่งฟ้องนั้นยังอยู่ระหว่างการประสานงานแต่ทราบเบื้องต้นว่าอัยการญี่ปุ่นมองว่าหญิงไทยไม่มีเจตนา
1: ของเราไม่มีเจตนา
0: ไม่เหมือนประเทศนู้นนะประเทศอะไรนะ
1: ออ
0: สเตรเลียหรืออะไรนะ
1: นาน
0: นะครับอันนั้นยังไม่จบเลยนะน่ะ
1: ยังอยู่ในห้องขังอยู่นะ
0: แล้วก็น่าเชื่อได้ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการยาเสพติดข้ามชาติ
1: เพราะว่าเป็นเพียงผู้หิ้วนำเอาสินค้าเข้าไป
0: อาชีพหิ้วสินค้ามีเยอะนะคุณผู้ฟังคนบ้านเรานะ
1: รับจ้างด้วยเหรอ
0: ใช่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าซุกซ่อนยาเสพติดเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นเคยเตือนหลายครั้งแล้วนะประเภทพี่ฝากอันนี้ให้คนนั้นหน่อยฝากคนนี้ให้คนนี้หน่อยเนี่ยรักกันขนาดไหนอย่าฝากมาเลยครับ
1: นั่นสิน
0: างสาวอารีบอกว่ารวมทั้งไม่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วย
1: หรือพันพัวเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดมาก่อนด้วย
0: จึงสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยรายดังกล่าวซึ่งกรณีที่ทางญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาชาวไทยในคดียาเสพติดนั้นเคสนี้ไม่ใช่เคสแรกครับ
1: อัยการไม่สั่งฟ้อง
0: ไม่ใช่เคสแรกนะ
1: ไม่ใช่เคสแรก
0: ที่ผ่านมาก็มีทั้งกรณีอัยการญี่ปุ่นสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องแต่ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและพฤติการของคดีที่นำมาพิจารณาครับ
1: ท่าน
0: นะแล้วก็กระบวนการหลังจากนี้ทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นก็จะมีการประสานงานกับกรมการกงสุลของประเทศไทยครับ
1: เพื่อได้รับการยืนยันว่าหญิงสาวไทยรายนี้
0: เป็นอิสระจากคดียาเสพติดแล้ว
1: แล้วก็เพื่อนหญิงไทยเนี่ยนะ
0: จะเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็วต่อไปซึ่งในเรื่องนี้ก็เป็นความรับผิดชอบและการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่กงสุลของไทย
1: และก็ครอบครัวของหญิงสาวชาวไทยเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วว่าจะได้พาญาติพาตัวหญิงไทยกลับประเทศไทยสู่มาตุภูมิในวันเวลาใดต่อไปรอฟังข่าว
1: ดีแล้วเขาไม่สั่งฟ้องก็
0: เป็นบทเรียนที่แหมอยากได้ตังค์นิดๆหน่อยๆมันไม่ได้กี่ตังค์เลยนะไม่คุ้มอ่ะคุณผู้ฟัง
1: ก็ต้องระวังด้วยเนี่ยนะ
0: การเนี่ยส่งไปรษณีย์ก็ไม่สำเร็จแล้วส่งขนส่งเอกชนก็ไม่สำเร็จแล้วคราวนี้จ้างหิ้วเลย
1: นาน
0: ผมเคยส่งไปญี่ปุ่นนะยาไทยทิพย์โอสถผมเน
1: ี่ยโอ้เคยส่งเหมือนกัน
0: ส่งไปร้อยกล่องนะครับก็รับจ้างหิ้วไปงี้เนี่ยนะก็ตอนนี้ผมไม่เอาแล้วบอกไปญี่ปุ่นไม่เอาแล้ว
1: ว่ากันไปนะ
0: นะอย่าลืมดูแลกันนะสุขภาพนี่สำคัญที่สุดนะครับคนเราเนี่ยพออายุมากๆขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อก็ไม่ค่อยจะมีกล้ามเนื้อไม่ค่อยจะมีไขมันก็ไม่ค่อยจะมีอย่างนี้ดูแลสุขภาพด้วยไบโอดีนะ
1: ไบโอดี
0: มีคนถามมาเชอะเลยนะเหมือนกันไหมผมไม่ตอบว่าเหมือนกันหรือเปล่าท่านต้องดูก่อน100แคปซูลครับเราไม่ได้ทำมาแข่งกับใครนะ
1: นาน
0: ไบโอดี
1: ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีสารโปรตีนนี่แหละ
0: คือมันเป็นเอนไซม์ชนิดแคปซูลนั่นแหละ
1: ก็เติมเต็มให้กับร่างกายเนี่ยนะ
0: เรากินอะไรเข้าไปปุ๊บเนี่ยเอนไซม์ตัวเนี้ยมันจะแปลงอาหารที่เรากินให้เป็นพลังงานให้เป็นโปรตีนร่างกายเราต้องการโปรตีนโดยเฉพาะโปรตีนจากพืชนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยกินกันนะกินแต่โปรตีนจากสัตว
1: ์
0: ก็ถามว่าได้ไหมได้มันได้เหมือนกันแต่ปริมาณมันน้อยนิดวันนี้ก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารกลางวัน3แคปซูลก่อนอาหารเย็น3แคปซูลไม่ใช่ยาจะได้รักษาทุกโรคแต่คนที่เป็นโรคนู้นโรคนี้โรคนั้นก็นั่นแหละครับภูมิคุ้มกันมันทำวันนี้ให้ไบโอดีได้ดูแลสุขภาพของท่าน
1: ไบโอดี
0: ิ่งจะกินอาหารเป็นยาหรือจะกินยาเป็นอาหารท่านก็เลือกเอานะ
1: กระปุกก็690บาทนะ
0: 100แคปซูลครับ2กระปุก 1,300 ครับ
1: แต่ถ้าซื้อ4กระปุกก็ 2,000 บาท
0: เขาเรียกอะไรนะ1คาราเบลใช่ไหม
1: แถมให้1ขวดด้วยกันนะ
0: ครับผม
1: แถมตัวเบลเลย
0: ใช่อันนี้สั่งการมาได้เลยที่081 290 1691จดทันไหมนะถ้าไม่ทันจดใหม่081 290 1691วันนี้มีจำหน่ายแล้วนะครับที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกครับ
1: ไปซื้อกัน
0: จีงวันจันทร์ช่องแคร์ครับ
1: มีขาย
0: แล้วก็ที่
1: ที่ไหนอ่ะ
0: ตลาดนัดบ้านบ่อทรายครับวันนี้
1: ตาแจงบรจันทร์สิงห์บุรีเขาเอาไปขาย
0: ครับผม
1: ไปซื้อกัน
0: ไปซื้อได้นะจ๊ะถ้าฝนไม่ตก
1: ฟ้าไม่ร้องเนี่ย
0: ชะแลมไม่ปวดท้อง
1: ไปซื้อกันไปอุดหนุนกัน
0: วันนี้จะเจอฝนหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยมีไหมฝนนะ
1: พยากรณ์อากาศเนี่ยนะ
0: วันนี้พยากรณ์อากาศเขาว่าไงบ้างอ่ะเมื่อวานนี้ร้อยละ70ก็มาเหมือนกันนะ
1: ก็ตกอยู่อ่ะนะ
0: แต่เพราะว่าไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะ
1: ว
0: ันนี้ภาคเหนือร้อยละ70ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ70ภาคกลางร้อยละ60ครับ
1: มีที่ไหนบ้างอ่ะนะ
0: ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและ
1: จังหวัดนครปฐมไม่มีสิงห์
0: อย่าลืมนะมันติดกันกับลพบุรีนะจ๊ะ
1: ติดลพบุรีไง
0: ภาคตะวันออกเป็นไงครับฟังอยู่855นะเพลานี้
1: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่เหมือนกัน
0: นครนายกระยองจันทบุรีและจังหวัด
1: ตราดนะ
0: เอาปราจีนไม่มีฉะเชิงเทราไม่มีดูนั่นน่ะ
1: ม
0: ักที่เลือกที่รักมักที่ชังหรือเปล่าฝนน่ะที่ชุมพรมีไหมล่ะฝนน่ะ
1: ที่จังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยนะ
0: เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและ
1: นราธิวาสนี่ก็ 140% นะ
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะพี่น้องสตูลฟังให้ดีนะตกแม
1: ่ร้อยละ40เหมือนกัน
0: ครับแต่ตกหนักที่บริเวณจังหวัดระนองสตูลไม่ตกนี่
1: ตกจังหวัดเดียวไง
0: ครับตกอยู่แล้วล่ะแต่ไม่ตกมากหรือน้อย
1: ที่จังหวัดระนองนะ
0: กรุงเทพและปริมณฑลร้อยละ60ครับ
1: นี่ก็พยากรณ์อากาศวันนี้นะ
0: วันนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะ
1: ฟังกัน
0: จำข่าวที่สุโขทัยได้ไหมเล่าม
1: ีข่าวอะไร
0: โอ้ยก็ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะ
1: หลังจากนั้น

0: ปาดบอกว่า
1: ถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วก็ฝากไว้ก่อนเดี๋ยวจะหายแต่พอจะไม่เอาหวยบอกหวยหายไปแล้ว
0: ป้าขยัน
1: ไม่ได้บอกหวยหายบอกเฮ้ยไม่ถูกเว้ย
0: ก
1: ูทิ้งไปแล้วว่างั้น
0: ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะ
1: ประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่ประเด็นใหญ่เมื่อตำรวจมีการลงพื้นที่หาหลักฐานไง
0: ตรวจสอบส่วนที่เกี่ยวข้องอะนะ
1: จนสุดท้ายเพื่อนบ้านยอมรับนำรถลอตเตอรี่วันที่หนึ่งของป้าขยันไปจริง
0: อ่ะแล้วไปไหนอ่ะ
1: กลัวความผิดก็เผาซะเลยไง
0: เผารางวัลที่หนึ่งไง
1: ในเมื่อกูไม่ได้มึงก็ไม่ได้
0: ตามที่เสนอข่าวไปแล้วอ่ะนะ
1: ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวานนี้ทนายตุ๋ย
0: นายตุ๋ยพรศักดิ์เนี่ยนะ
1: วิภาสอะไรวิภาสอานุภานนท
0: ์
1: ว่าทำไมนามสกุลยาวจัง
0: เป็นทนายของป้าขยันเนี่ยนะ
1: โพสต์แจ้งความคืบหน้าทางคดีระบุว่า
0: คดีป้าขยัน
1: คดีป้าขยันในคดีอาญานะจำเลยทั้งสองคนให้การรับสารภาพตามฟ้องครับ
0: รับว่ารักทรัพย์ไปจริงลอตเตอรี่นะ
1: ของป้าขยันไปนี่แหละ
0: เอาไปเผาทำลาย
1: ซะงั้นดูสินะ
0: และจำเลยชดใช้ค่าเสียหายกรณีดังกล่าวเนี่ย
1: 150,000
0: ให้ป้าขยัน150,000
1: แล้วก็ขอสุมาเตอร
0: ์
1: ขอโทษป้าขยันในห้องพิจารณาคดีป้าขยันสงวนสิทธิ์ในการรับเงินรางวัลของกองสลาก
0: อ้าว
1: ก่อนเลยก่อนหยุดไว้ก่อนอย่าเพิ่งรับอย่าเพิ่งรับทีนี้ศาลก็จำคุกจำเลยทั้งสองคนลดแล้ว1ปีปรับคนละ
0: 10,000บาท
1: โทษจำคุกรอลงอาญา2ปีและทำใหทำฐานะประโยชน์24ชั่วโมง
0: แล้วก็รายงานตัวพนักงานคุมประพฤติ4ครั้งเนี่ย
1: นะครับ
0: และจำเลยทั้ง2คน
1: ยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือในการเป็นพยานให้ป้าขยันในการใช้สิทธิ์เรียกร้องเงินจากกองสลาก
0: ต่อไปที่กองสลากด้วย
1: จะใช้สิทธิ์ป้าขยันในฐานะเจ้าของสลากที่ถูกรางวัลที่1ในการรับเงินรางวัลโอ้
0: แล้วก็จะได้มั้ยล่ะ
1: ข้านั่นน่ะสิมันต้องมีอะไรถ้าไม่อะไรมันเยอะแยะ
0: รางวัลที่1เนี่ยนะ
1: วันนี้คุณจะทำหายนะ
0: โอ้ผมไว้ในโทรศัพท์เลย
1: โอ้ไม่ได้ไม่ได้
0: ผมซื้อในโทรศัพท์
1: ถูกเขาก็ให้ทั้งโทรศัพท์น้ำหน้าอย่างคุณไม่ได้เห็นเงินสดหรอก
0: เห็นเงินสดกระดาษเอาไปซ่อนยังลักไปหมดนะ
1: คุณได้อยู
0: ่ไม่มีอ่ะ
1: คุณอยู่บังซ่อนเมียคุณอยู่แสวงหาเนี่ยนะอาตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จ2เม็ดเลยนะ
0: รับประทานกัน
1: ยาย่าบริ้งครับ
0: ลุงสายตานะ
1: แต่ก่อนนอนนี่ต้องทานน้ำมันงาดำนะน้ำมันงาดำ2เม็ด
0: นาน
1: แล้วก็โปรมิกออยสัก2เม็ดน้ำมันงาดำใครที่กระดูกกรอบแก๊บแต่มันไม่ปวดใช่ไหม
0: น้ำมันงาดำนะ
1: ก
0: ิน
1: มาละครั้งเดียวกระปุกนึงกินได้ตั้งเดือนไง
0: น้ำมันงาดำ
1: 60เม็ด300บาทซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งครับ
0: ซื้อ2ปุก600
1: ครับ
0: ไม่เสียค่าส่งเลย4กระปุกอ่ะ
1: 4กระปุกก็ 1,200 แถมฟรีให้กระปุกนึง
0: ซื้อ4กระปุกแถม1กระปุกนะ
1: ราคาเดียวกันเลยกับมรักคินก
0: เหมือนกันโปรเหมือนกัน
1: ใครที่เป็นเบาหวานโอ้ยทรมานจังเลยเนาะกินในนู่นก็ไม่ได้กินในนี่ก็ไม่ได้หมอให้ยามากินก็กินยาโรงพยาบาลนั่นแหละก็สามารถที่จะรับประทานมรักคินกของลุงช้างเขาได้นะ
0: รับประทานตามกันไปควบคู่กันไป
1: ครับขออนุญาตดื่มน้ำ
0: ปัสสาวะก่อนนะ
1: แป๊บเดียวเดี๋ยวมานะจ๊ะ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงวันละ1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
3: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
5: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัว
4: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
6: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691

0: ดื่มกาแฟแล้วสบายใจดื่มไปเถอะดื่มแล้วใจก็ไม่สั่นน้ำลายก็ไม่เหนียว
1: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกระทั้งวัน
0: ต้องเขาเลยครับกาแฟลิซ่าเอ็มและ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโก้
0: ใครที่เป็นเบาหวานดื่มได
1: ้เป็นเบาหวานก็รับประทานได้
0: เป็นโรคหัวใจก็ดื่มได้เขาไม่ได้ใส่กระพะคาเฟอีนเพิ่มนะ
1: เป็นไขมันก็รับประทานได้ว่างั้น
0: ไม่มีไขมันทรานส์ไม่มีน้ำตาล มีแต่โสมถังเช่าเกากี้เห็ดลิ้นจือและกระชายดำ
1: นั่น
0: สุขลดตัดความขมของไอ้พวกเนี้ย
1: ใช
0: ่แล้วก็ไขมันทรานเราไม่ใส่ถั่วขาวเนี่ยไปดับกลิ่นโสมด้วยนะครับแต่เป็นกาแฟลิซ่าเอ็มโกเนี่ยเขาจะเพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้ามา
1: เพิ่มคอลลาเจนเข้าไป
0: บำรุงรากผมรากฟันดูแลผิวพรรณเนี่ยนะ
1: กาแฟ
0: 1คาราเบลเลย4ถุงกาแฟลิซ่าเอ็มโกเนี่ยถุงเดียวเนี่ยมัน380
1: ใช่2
0: ถุงอ่ะ700แต่ซื้อ4ถุง 1,000
1: 1,000 บาทเนี่ย
0: เขาแถมทันที
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง1ก้อน
0: เห็นไหมล่ะ
1: เอาไป
0: ไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที 4-5 ตำบลเนี่ย
1: รับประทานไซเลียมจอย
0: เป็นแคปซูลนะ
1: เป็นแคปซูลเ
0: ด็กอยากจะชงน้ำดื่มเหมือนจิ๊ดจุดจ้าก็ต้องเป็น
1: ทางด้านของ
0: ชอยมิกฟรูตครับ
1: แบบผงชงน้ำรับประทานเนี่ยนะ
0: ราคากล่องละ350บาทซื้อ2กล่องก็แถมฟรีให้กล่องนึงก็700บาทเนี่ยนะ
1: ใช่
0: ราคาเดียวกับไอ้ห้าวเลยนะห้าวยังห้าวอีกเลยเนี่ยเมื่อกี้นึกว่าพระนอนสิงห์บุรีที่ไหนได้
1: พระนอนที่ไหนอ
0: ่
1: ะ
0: นครสวรรค์เนี่ย
1: เขาเรียกพระจำวัดเนี่ยนะ
0: เล่นในห้าวไป3กล่องเลยซื้อ2แถม1
1: อันนี้ไม่นอนละ
0: ไม่นอนละทีเนี้ยวุ่นวายนี
1: ่ซาลาล่าล่ะ
0: ซาลาล่าเนี่ยนะคุณผู้ชายทั้งหลายครับฉี่ไม่พุ่งไม่จวดฉี่สะดุดฉี่ลดหัวนิ้วโป้เท้าออกมาปิดหนึ่งปิดหนึ่งปวดแทบเป็นแทบตายจะฉี่แต่ละทีเนี่ยโอ้โหยืนตั้งสมาธิพักใหญ่เลยเพราะว่าต่อมลูกหมากมันกดทับท่อปัสสาวะนั่นเองครับ
1: โตมันก็กดทับเวลาปัสสาวะก็ไม่มากกันนะ
0: กินนี่แหละไอ้กล่องเขียวๆเนี่ยฟอกัสเนี่ยแหละ
1: ฟอกัสกล่องเขียวนะ
0: 2วัน3วันกินทั้งเม็ดนึง4วัน5วันกินทั้งเม็ดนึง
1: ฟอกัสนะ
0: กล่อง390บาทถ้าจะเป็นฤทธิดวงทวารก็กินยาบรรเทาฤทธิดวงทวาร
1: ของไทยทิพย์โอสถนะ
0: รับประทานเพื่อ
1: บรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวารนะ
0: กระปุกนึงมีตั้ง60เม็ดนะซื้อทีละกระปุกก็ไม่เสียค่าส่งหรอก350บาทแต่ซื้อ3กระปุกก็ 1,000 นึงอ่ะนะ
1: 1,000 บาทเด้
0: จ้ะกรณีพี่น้อง2คนชาวรัสเซียที่ว่าหายไปเนี่ย
1: มันเป็นยังไง
0: ตอนนี้ตำรวจไปจับไอ้เจ้าป๋องไอ้เจ้าธงเนี่ยนะ
1: 2คนเนี่ยนะ
0: ยกความดีให้พี่น้องตำรวจของผมเนี่ยที่อยู่สะแก้ว
1: จับคนร้ายได้แล้ว
0: ตำรวจคุมตัวไปชี้จุดฝังร่างที่เขาชีจันนะครับ
1: เขาชีจันเนี่ยนะ
0: จากกรณีพี่น้องชาวรัสเซียหายตัวไปพร้อมรถจักรยานยนต
1: ์น่าสงสารเขา
0: ไปพบซากรถจักรยานยนต์ถูกฝังเจ้าหน้าที่ก็ติดตามตัวไอ้ป๋องไอ้ธงไงนะ
1: ผู้ต้องสงสัยในคดีเนี่ย
0: ชาวบ้านก็บอกว่าขี่รถหลบมุ่งหน้าไปจังหวัดสะแก้ว
1: ตามที่เสนอข่าวไปแล้วความคืบหน้า
0: ล่าสุดเมื่อวานนี้ตำรวจชุดสืบสวนจับตามจับกุมนายมนทาหรือว่าป๋อง
1: อายุ43ปีและนายธงชายหรือว่าธง
0: อายุ39ปีจับได้แล้วจับกลุ่มได้ที่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้ว
1: กำลังจะหนีนะ
0: สอบสวนรับสารภาพว่าต้องการจะขโมยรถจักรยานยนต
1: ์แต่สองพี่น้องสาวชาวรัสเซียเนี่ย
0: ครับ
1: ขัดขืน
0: จึงใช้ปืนยิงน้องชายเสียชีวิต
1: และทำให้พี่สาวเนี่ย
0: ต้องชกต่อยจนเสียชีวิตอีกรายหนึ่ง
1: ตายสองตายเลย
0: แล้วนำร่างสองพี่น้องชาวรัสเซียไปฝังอำพรางไว้ที่เขาสีจัน
1: มันโอ้โหมันน่า
0: จังหวัดชลบุรีนู่นแล้วนำรถจักรยานยนต์ไปชำแหละฝังดินก่อนจะหลบหนีแล้วโดนจับกุมได
1: ้โดนจับกุมกันไปเนี่ยนะ
0: โอ้โหนี่คนประเทศไทยรัฐบาลประชาสัมพันธ์กันน่าดูเลยนะ
1: เชิญให้เขามาเที่ยวกัน
0: แล้วมาทำอย่างเงี้ย
1: แล้วคนรัสเซียมาเที่ยวเมืองไทยเยอะนะ
0: ใช่
1: นี่มาฆ่าเด็กตายด้วยเนี่ย
0: ครับไอ้ทงไอ้ป๋องบอกผมเกมแล้วขอพูดตรงๆสังหารพี่น้องรัสเซียยิงน้องชกพี่จนสิ้นใจอ่ะ
1: น่าสงสารเด็กเนาะ
0: เออ
1: ไอ้เหลือ
0: ชาวรัสเซียหายตัวไปเนี่ยเราไปพบเป็นซากรถยังไง
1: เจอฝังเอาไว้เนี่ยนะ
0: จากการสอบสวนไอ้ป๋องรับสารภาพว่าขี่รถจักรยานยนต์แหกด่านตรวจสอบในจังหวัดจันทบุรี
1: ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาแล้ว
0: มุ่งหน้าไปยังสระแก้วที่อำเภอวังสมบูรณ์
1: จากนั้นก็ตัดสินใจจอดรถจักรยานยนต์เอาไว
0: ้แล้วก็ซ่อนตัวอยู่ในสวนลำไยตั้งแต่เช้
1: า
0: เพราะคาดว่าตำรวจยังจะตั้งด่านตรวจในช่วงกลางวัน
1: ไม่กล้าเดินทางเนี่ย
0: ได้หลบหนีไปในตอนกลางคืนแทนหวังจะหลบหนีออกนอกประเทศ
1: ไปนู่นหาใครอ่ะ
0: ไปนู่นประเทศนู่นเหม็นนู่นอ่ะ
1: โอ้
0: ช่องทางธรรมชาตินั่นแหละ
1: นั่น
0: แต่ตำรวจไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดกันจึงนำกำลังมาปิดล้อมและจับกลุ่มป๋องกระทงได้
1: ที่วังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วนะ
0: ครับป๋องให้การว่าผมเกมแล้วครับพูดตรงๆผมเกมแล้ว
1: อืม
0: เกมมาที่มึงทำชั่วอย่างเงี้ย
1: สังหารชาวรัสเซียเขาตาย
0: ทำตัวดีๆนะติดคุกอ่ะอย่าไปขโมยอะไรเขานะ
1: ทำไมอ่ะ
0: เขาจับได้ก็จะไล่ออกจากคุกนะ
1: โอ้ไม่ต้องให้ออกมาแล้ว
0: ไอ้ทงบอกว่าผมไม่ได้เป็นคนฆ่านะ
1: แล้วใครอ่ะ
0: ป๋องมันคนฆ่
1: า
0: ไอ้ป๋องมันเอาปืนยิงที่ท้อง
1: หลังจากนั้น
0: ระเบิดก็ของป๋องทุกอย่างเป็นของป๋องหมดศพของพี่น้องรัสเซียถูกฝังไว้ในป่าที่ผมพาไปถูกจ้า
1: อ
0: ่ะก็เป็นเรื่องราวนี้เกิดขึ้นมาสู้น้องเน่ไม่ได้ไม่ต้องลงทุนสักบาทรัฐบาลดังไปทั่วโลกมาละ
1: นาน
0: ภูเก็ตไทยแลนด
1: ์
0: โชเล
1: ่ไทยแลนด์เนี่ยนะลพบุรีเนี่ย
0: เน่หลานโชเล่นะครับ
1: หลานสาวผมอ่ะนะ
0: อ่ะขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีแล้วเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่
1: จอที่
0: จอทร1197นะสำหรับ
1: ใ
0: ครที่ฟังบตป71เดี๋ยวกลางคืนมาเจอกัน
1: พบกัน
0: อ่ะโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับ

0: แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691
1: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
2: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
1: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
2: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901690
3: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575
6: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
7: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
6: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
7: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรี ระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ083-8686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
8: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชัชชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มินทวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชัชชาโทร08-2591-2591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณภาพ
9: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วมาคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี2561โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง9ชั่วโมง11นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย3ชั่วโมง11นาทีใช้โซเชียลมีเดียถึง51ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ5ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วแต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่เนื่องจากข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพและความถูกต้องของข่าวซึ่งแตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ที่การเผยแพร่ทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาโดยบรรณาธิการนอกจากนี้ข่าวสารออนไลน์ยังเป็นช่องโหว่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีหาผลประโยชน์หรือสร้างความวุ่นวายก่อให้เกิดความแตกแยกเกลียดชังขึ้นในสังคมโดยการสร้างข่าวปลอมหรือ fake news ที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากเป็นการนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นจริงและนำไปสู่ความเข้าใจผิดส่งผลให้เกิดความเสียหายในหลายๆด้านโดยเฉพาะการแชร์ต่อออกไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างยกตัวอย่างข่าวปลอมเช่นนักแสดงขับรถชนดับ3ศพหรือถูกจับกลางกล้องถ่ายซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงฉากหนึ่งในละครหรือข่าวการเมืองที่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับฝั่งตรงข้ามและข่าวสุขภาพที่นำเสนอว่าสมุนไพรรักษาได้ทุกโรคจากการศึกษาข้อความใน Twitter 126,000 ข้อความพบว่า Fake News สามารถแพร่กระจายรวดเร็วกว่าข่าวจริงถึง100เท่าและมักถูกรีทวีตมากกว่าข่าวจริงถึง 70% จากข้อมูลและตัวอย่างข่าวปลอมจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมล้วนสร้างความสับสนและความขัดแย้งในสังคมทำให้เกิดการหลงเชื่ออีกทั้งข่าวปลอมยังสามารถสร้างได้อย่างแนบเนียนจนเราไม่ผิดสังเกตและสามารถกระจายได้ในเวลาอันรวดเร็วและเป็นวงกว้างดังนั้นการจัดการกับข้อมูลที่ไม่เป็นจริงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน รวมถึงเราที่ควรเป็นหูเป็นตาในการระงับข่าวปลอมให้หมดไปจากสังคมออนไลน์ในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้เรารู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
10: ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติฝึกระเบียบวินัยฝึกอบรมอาชีพเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกมาร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์คนดีสู่สังคมกันนะคะ

0: ทหารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จีจูจ้าตราลุงช้างก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจีจูจ้าตราลุงช้างจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจีจูจ้าตราลุงช้างยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยมีแค่ทานจีจูจ้าตราลุงช้างแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวอย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะโทรหาเราตอนนี้0812901691จีจูจ้าตราลุงช้างช่วยได้จริงๆค่ะ
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ผมมารวยทีวี
3: ใช่
8: จริงๆนะขอบคุณนะแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
10: 0812901691081-290-1691
11: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
12: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
13: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
14: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
15: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
11: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691อะมิโนดูเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลท ทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดตู้ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
10: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
16: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
10: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
11: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง
17: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกะรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสัทธทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัจจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
11: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัทซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัทเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพโอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพโอสถถูกต้องมาตรฐาน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะน้องช้าง
0: สวัสดีจ้าสาวสวยจากควนกะหลง
1: จ้าน้องช้างร้องเพลงเพราะจังเลย
0: โอ้โหขอบคุณครับวันนี้จะฟังเพลงอะไรครับ
1: ขอเพลงสายันค่ะน้อง
0: เพลงอะไรนะ
1: รักทรมานค่ะของสายันค่ะ
0: รักทรมานนะ
1: ค่ะ
0: ที่อุทัยใหม่ควรกะหลงฟังชัดเจนดีไหม
1: ชัดเจนค่ะ
0: โอ้ขอบพระคุณครับผม
1: ชัดเจนดีกว่าฟังดีนี่อะไรอ่ะเอ็มน่ะมันไม่ค่อยได้ยิน
0: อ๋อมันไม่ค่อยได้ยินยายมันเปิดตั้งแต่ลพบุรีกรุงเทพน่ะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะน้อง
0: สวัสดีครับพี่สาวคนสวย
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับอันนี้นี่นะจากควรกันหลงนะเออรักทรมานหรือรักที่ทรมานเดี๋ยวคอยดูนะเพราะว่าถ้ารักทรมานเฉยๆเนี่ยมันไม่ใช่ของสายันเป็นของคนอื่นเนี่ยเอ้ยวันนี้พี่ทองใบไม่มาต้องใส่เพลียบุญเนี่ยพี่อำนวยบิวตี้เมื่อวานก็ไปทำบุญด้วยกันวัดเดียวกันเลยนะแล้วก็สั่งซื้อน้ำมันงาดำสั่งซื้ออะไรกันไทยแควพัดนะครับไทยแควพัดน้ำมันงาดำพี่อำนวยร้านอำนวยบิวตี้เมื่อวานเจอกันก็เจอกันแล้วลูกช่างสั่งซื้อของเลยแล้วให้ทีมงานขับรถเอาไปส่งให้เนาะมาแล้วจ้าลูกช้างรายงานตัวนะฮะวันนี้ใครฟังอยู่ที่ไหนพี่สาวจากท้ายตลาดบอกฝนตกเปาะแปะเปาะแปะที่บ้านผมเนี่ยมันไม่ตกนะครับแต่ถ้าตกมาก็จะได้ขายปุ๋ยได้ไงนะครับจะได้มีปุ๋ยขายปุ๋ยสบายนะชาวบ้านชาวนาจะได้มีปุ๋ยดีๆใส่เข้าไว้ไร่นาจะได้มีความงอกงามเจริญงอกงามข้าวจะได้เขียวกระจีเต็มท้องไร่ท้องนาเนาะสวัสดีครับ
2: สวัสดีเดี๋ยวขออนุญาตครับพี่ช้างสวัสดีครับพี่ช้างคุยฟุ้งหวังอยู่หวังอยู
0: ่อ๋อหวังอยู่ใช่ไหม
2: หวังอยู่ครับแหมขาดพี่ช้างคนเดียวผมก็เหงาดิครับพี่ช้าง
0: จริงหรือเปล่า
2: พี่ช้างพอพี่ช้างรูปหล่ออย่างนี้ใครก็หลงรักใช่ไหมยิ่งไม่พี่ช้าง
0: ดูคนเจ้าชู้ก็พูดนะ
2: ผมเปล่ากับพี่ช้างตั้งหากวันนี้จะขอฟังเพลงสุรพลครับ
0: ครับ
2: สาวเผ่ามูเซอร์ครับที่ว่าโอ้น้องนางบรรเจ้าอยู่ไหนนี่เพลงก็มองไปทุนเดิมนะ
0: ครับ
2: เดิมเดิมแล้วคนเสียงเมื่อกี้นี่สองคนครับ
0: ครับผม
2: ครับครับครับแล้วก็สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับแหมจริงๆจ้ะนะเอ้าแล้วก็แน่นอนที่สุดครับขอกันมาตั้งแต่ก่อนเข้ารายการเนี่ยตี4กว่าแล้วมั้งบอกอยากจะฟังเพลงเล่าจ๋าเพราะว่างดเล่าแล้วงดเล่าเข้าพรรษาแล้วบอกลุงช้างขอหน่อยได้ไหมได้เลยไม่รู้ใครล้อมเหมือนกันนะส่งให้มีรักแฟนรายการทั่วประเทศครับ
3: เช็คเช็คฮัลโหลฮัลโหลเทสเช็คเช็คเช็ค1 2 3เฮ้

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

แม่ใหญ่เนียมมาบอกแล้วแม่ขอไปตั้งหลายวันแล้วไม่ให้ให้สักทีนึงตชด.ตชด.ขอร้องประแช่มมาบอกแล้วล่ะขอกับประแช่มใช่ไหมล่ะตชด.ขอร้องสั่งซื้อยาไปผมมียาอยู่ไทยทิพย์โอสถนี่เป็นยายาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารเป็นยานะนอกนั้นอาหารเสริมหมดอย่างโปรมิกซ์ออยล์นี่พิพันธ์เสริมอาหารสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องไตอ่ะนะไม่ใช่ถึงขั้นฟอกไตนี่เอาไม่อยู่นะต้องระมัดระวังเรื่องอาหารนะพูดเป็นประจำนะครับใครที่เคยรับประทานน้ำมันกระเทียมสกัดเย็นนี่วันนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นโปรมิกซ์ออยล์เม็ดเจ๊หมูเหมือนกันเจ๊หมูป่าโมกในตอนนี้ออกกำลังกายอยู่ตลาดป่าโมกในเจ๊หมูมาตัดเช้าเลยแน่นอนที่สุดเลยนะครับ2กระปุก650บาทกินก่อนนอน2เม็ดได้ตั้งเดือนนึงไหมใช่ไหมอ่ะไปฟังเพลงสาวน้อยบ้านนาครับพี่สาวยักษ์ท้ายตลาดแนะนำกันมาจ้ะ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ยาย่าบริงนี่ครับเนี่ยกินได้ทั้งชายทั้งหญิงตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จ2เม็ดเลยผมไม่อธิบายสรรพเดชสรรพคุณหรอกครับลองให้คุณผู้ฟังรับประทานแล้วก็บอกต่อๆกันไปเท่านั้นเองครับ800บาททานได้1เดือนนะ60เม็ดครับก็บางคนไปกินก่อนนอนได้ไม่ได้แต่ว่าต้องให้เว้นระยะห่างจากรับประทานอาหารมื้อค่ำมื้อเย็นอย่างน้อยๆ4ชั่วโมงเพราะนั้นแล้วเอาที่สบายใจนะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟัน2เม็ดเลยดีกว่านะฮะประเด็นพระคุณลุงพ่อลุงพี่ก็ก่อนออกบิณฑบาตได้เลยครับ2แคปซูลครับไปฟังโคสิทธิ์นพคุณร้องครับตกหลุมรักพี่ชายจากช่องสลิกาพัฒนานิคมแนะนำเข้ามาจ้า

0: ลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
1: 20กว่าปีมาไม่เคยทำความผิดหวังให้กับคุณผู้ฟังเลยเนาะโอ้มันปวดมันเมื่อยมันปวดเส้นเอ็นตึงมันปวดจากเก้าปวดจากรูมาตอยปวดจากกระดูกทับเส้นปวดจากนั่งนานยืนนานเดินนานขับรถทางไกลมันจะเป็นรถเมล์รถทัวร์รถส่วนตัวรถโดยสารนี่นะรับประทานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมีมานานกว่า20ปีแล้วตัวแทนจำหน่ายมีมากมายคุณผู้ฟังไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างพร้อมข้อความว่าลุงช้าง 100% ด้วยนะแน่นอนที่สุดครับวันนี้ท่านไปซื้อได้เยอะแยะลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทนะหรือไปที่ไหนอ่ะอยุธยาสุพรรณบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์มีครับกรุงเทพมันและปริมณฑลยังไม่มีนะใครฟังจอสอนหนึ่งตอนนี้หรือเป็นที่ชุมพรนี่ก็ร้านยีน100ไปได้เลยไปซื้อได้เลยนะครับที่สตูลยังไม่มีนะครับยังไงก็ฝากหน่อยเนาะสั่งซื้อไม่เสียค่าส่งหรอกซื้อไทยทิพย์สูตรดั้งเดิมคนที่เป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นเนี่ยเอาสูตรดั้งเดิมไปรับประทานกล่องละ200บาท3กล่องครับไม่เสียค่าส่งนะหรือว่ามันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนี่ตื่นแต่เช้ามาแบกของหนักโดยเฉพาะนะพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนมันเมื่อยมือเนื้อมือตัวนี่แบบแคปซูลกระปุกละ300บาทซื้อ2กระปุกก็ไม่ต้องเสียค่าส่งนะจดเบอร์โทรลุงช้างไว้ครับ081-290-1691ครับไม่ได้โม้081-290-1691พี่ณรงค์ครับฟังอยู่ที่อำเภอบ้านหมอนี่ไปซื้อร้านประยงอะนะบ้านหมอเภสัชร้านประยงบ้านหมอเภสัชมีจำหน่ายเนาะพี่ณรงค์จะฟังเพลงนับ1 2 3ปล้ำใจร้าย

0: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย0812901691 0812901691
1: ไทยแคลพลัสเนี่ยทานวันละครั้งเดียวก็พอนะ2เม็ดจะเอาพร้อมกับน้ำมันงาดำก่อนนอนก็ได้หรือจะเอาพร้อมกับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถก็ได้วันละครั้งเดียวพอ2แคปซูลเนี่ย2กระปุกเนี่ยทานได้เดือนหนึ่งนะครับ2กระปุก500บาททานได้1เดือนครับสาวสวยจากมหาสอนบ้านหมี่ครับขอคิวเรโดนรักเข้ามาสารที่เบ็ดตุลาคมนะที่วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนกฐินสามัคคีครับ

แม่รักขี้เหร่โดนรักเนี่ยรูปหล่อโดนรักด้วยสิรูปหล่อก็โดนรักด้วยใช่ไหมครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณพี่สาวจากหนองเสือปทุมธานีฟังอยู่ตอนนี้น้องบอกเดี๋ยวลุงช้างแต่วันนี้เขาทำงานไหมวันนี้ก็ทำงานนะวันนี้เขาส่งให้ครับเดี๋ยวจัดการส่งให้ด้วยนะนะครับเป็นดึงรวงเออยังไม่ได้เกี่ยวข้าวเหรอคนที่ยังไม่ได้เกี่ยวข้าวจะเกี่ยวอยู่แล้วนี่อีก10 วัน 15 วันเนี่ยเอาดึงรวงไปผสมน้ำ400 ลิตรใน1 ขวดเนี่ยนะซื้อ1 ขวด400 ลิตรนี่นะพ่นได้ประมาณ30 ไร่นะ30 ไร่ก็ว่างั้นนะฮะลองดูดึงรวงดึงเร็วจะได้ร่ำรวยกันเนาะไปฟังรักทรมานครับพี่เป้าสายันสัญญาขับร้องพี่สาวคนสวยจากนู้นอุทัยใหม่ควรกาหลงจังหวัดสตูลแนะนำเข้ามานะครับปกติฟังรายการลุงช้างทางสทล1197มันชัดมั่งไม่ชัดมั่งนี่ผมมาเพราะพี่ปั้นเลยนะเนี่ยมาสตูลคราวนี้หวังว่ามีรักแฟนรายการคงไม่ลืมลุงช้างนะจ๊ะ

ไม่ทันนะไม่ว่าจะเป็นตชด.ขอร้องหรือว่าสาเผ่ามูเซอร์เนี่ยเนาะไม่ทันจริงๆนะครับต้องขออภัยมณีปีชวามหาสมุทรสุดสาครนมรัตนโกสินทร์เลยลุงช้างคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะแล้วเราจะมาฟังกันใหม่ในช่วงต่อไปขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ

0: ไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มินทวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร082591 2591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณ

0: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์สงเงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์สงเงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนแฟนแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
3: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575
4: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
5: จอทล AM Stereo 1197 kHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
6: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
7: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
8: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
9: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
8: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
10: 0818-517-9025 เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
6: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน
11: ่ลุงเรียกสั่งยาไอ้ที่ฉีดให้มันละแต่ว่าเอาไอ้ตัวพวกไรแดงนั่นแหละ
12: อ๋อวัคซีเน่หนึ่ง
11: จ้ะนั่นแหละแล้วผมก็ใส่ตามไอ้ที่มีเลขบอกนั่นแหละคือเลขที่เขียนมา
12: ข้างขวดเหรอ
11: มันก็รู้สึกว่ามันก็ฉีดได้ผลแล้ว
12: ลุงฉีดไปทีนึงแล้วใช่ไหม
11: ครับครับ
12: แล้วมันเป็นไงบ้างอ่ะจ๊ะ
11: ก็ว่ามันก็ดีแก
12: มันดี
11: ได้ผลมันก็เริ่มเขียวแล้วเริ่มเขียวแต่ไอ้เพียมันก็รู้สึกว่ามันตายดีไอ้เพียแป้งไปน่ะมันตายแต่นี่มันก็หลายวันแล้ว
12: มันตอนแรกมันเป็นยังไงจ๊ะมันเยอะเลยมั้ย
11: มันเยอะเลยมันเหลืองเลยจะถ่ายทิ้งอยู่แล้ว
12: จะถ่ายทิ้งอยู่แล้วพอฉีดไปแล้วมันเขียวดีลุงสมพรสุขีทรัพย์โอเคจ้าเดี๋ยวหนูส่งให้ได้ประมาณวันศุกร์นะ
6: วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

ไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครหนอทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและ

0: ข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรไทยนวัตกรรมใหม่สำหรับพืชไร่และนาข้าวชีวภาพปราบราแก้ปัญหาโรคราทุกชนิดใบจุดใบไหม้ขอบใบแห้งใบขาวและโรคเน่าในนาข้าวใช้ชีวภาพปราบรา 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเชื้อโรคในนาหายไปข้าวแตกกอใหม่ให้ผลผลิตดีสำหรับพืชไร่ชีวภาพปราบราป้องกันและรักษาโรครากเน่าหัวเน่าโคนเน่าใบไหม้โรคราสนิมแคนเกอร์แอนแทรกโนสใช้ชีวภาพปราบราผสมวัคซีนฉีดพ่นโรคหายแตกใหม่ใบงามชีวภาพปราบรารักษาโรคจากเชื้อราไวรัสและแบคทีเรียทุกชนิดระยะปลอดภัยไม่ต้องใช้ยาจับใบและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสนใจติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีหนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025

0: กษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่
1: จ้าจ้าเคยสั่งแล้วชื่อขวัญเมืองเพชรค่ะเบอร์เนี้ย
2: ฉีดต้นอะไรนะคะไซเกาหลี
1: ไซเกาหลีจ้า
2: ตอนแรกมันเป็นยังไงคะ
1: ตอนแรกก็ที่สั่งครั้งแรกเลยยอดมันไหม
2: ้ค่ะ
1: แล้วก็ใบมันร่วงแล้วฉีดแล้วมันดีขึ้นมันหายอะค่ะ
2: ฉีดไปกี่ครั้งคะถึงเห็นว่ามันดีขึ้น
1: น่าจะเป็นครั้งสองครั้งอะค่ะ
2: ฉีดสองคร
1: ั้งไม้มันก็ใช่ไม้มันก็จะแตกเหมือนไม้มันแตกสวยอะ
2: แตกใหม่แล้วก็สวยกว่าเดิมด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่
2: ค่ะตอนนี้สั่งปราบลา6กระปุก
1: ค่ะ
2: 6กระปุกคือ3ลิตร
1: ใช่
2: ค่ะแล้วก็วัคซีเน่1หรือวัคซีเน่2คะ
1: เอาทั้งหมดมันปราบลามัน6แล้ววัคซีเน่2อะค่ะ
2: อ๋อวัคซีเน่2กระปุกวัคซีเน่1 2กระปุกแล้วก็ปราบลา6กระปุก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ได้ค่ะ
1: ก็มันอยู่ในที่แอ่งอ่ะมันจะเป็นแบบเน่าบ่อยอย่างเงี้ย
2: ผสมยังไงคะ
1: เพราะปกตินานๆถ้านานๆฉีดก็จะเป็นกระปุกหนึ่งอะค่ะกระปุกหนึ่งต่อหนึ่งถัง
2: ได้ค่ะ
1: จ้ะ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวส่งให้นะคะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะค่ะ
0: วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
3: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
0: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่
4: ผมชื่อประโยชน์ตันตุลิศ
5: ค่ะเอาไปฉีดต้นอะไรคะ
4: มะปางครับมะปาง
5: เป็นยังไงบ้างคะฉีดไปแล้วเล่าให้ผู้ฟังหน่อย
4: ส่วนที่เหลือของปีที่แล้วผมมาฉีดตอนนี้โอ้คุณปุ้มออกช่อสวยจัดเลย
5: คือเราฉีดตอนไหนคะ
4: ผมเริ่มฉีดมาตั้งแต่เริ่มเป็นดอกตูมอะครับเริ่มดอกตูมตอนนี้ฉีดครั้งที่สองก็ได้7 วันก็แตกช่อเริ่มบาน
5: แล้วปกติถ้าเราไม่ฉีดมันจะเป็นยังไงคะ
4: ถ้าไม่ฉีดมันก็คาบลูกคาบดอกอยู่งั้นนะพี
5: ่มันจะเป็นยังไงคะ
4: มันเป็นดอกตูมๆคาบลูกคาบดอกมันไม่ค่อยออกแต่ตอนนี้แบบเร่งมันอะเร่งมัน
5: เขาฉีดวัคซีน2กับขั้วเดียวไปแล้วเหมือนมันออกเยอะขึ้น
4: ออกเยอะขึ้นนะพี
5: ่แล้วมันร่วงไหมคะ
4: ไม่ร่วงตอนนี้ยังไม่ร่วงเลยครับ
5: ไม่ร่วงเลยนี่ใช้มากี่รุ่นแล้วคะเนี่ย
4: โอ้ยผมใช้มา 2-3 ปีแล้ว
5: ค่ะดีไหมคะ
4: ก็ดีอะปีที่แล้วได้ตั้ง 4,000 กว่าน้อง
5: มีเยอะไหมคะปลูกเยอะไหมคะ
4: 4 ต้น5 ต้น5 ต้นขนาดต้นเล็กๆหน่อยนะยังได้ตั้ง7 โลเลยตอนนี้ผมย้ายไปอยู่เชียงราที่เขื่อนเจ้าพยา
5: แล้วก็ปลูกมะปางอย่างเดียวเหรอคะ
4: มะปางมะเขือแล้วก็มะนาวเรียกว่าได้ผลหมดแล้วในส่วนนี้ได้ผลหมด
5: ค่ะมะนาวเป็นยังไงคะมะนาว
4: โอ้โหมะนาวต้องขอโทษนะอย่าละว่ากันอย่างนี้เลยผมว่ามันกวาดออก
5: มันเยอะจัดมันเยอะจ
4: ั
5: ด
4: เรื่องจริง
5: มันเยอะจัดเลยเหรอคะ
4: ครับขึ้นถังที่ท้าสิบ้านน่ะอันไหนให้เขาไปแล้วก็แบ่งกันกินไปอย่างเงี้ย
0: ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
2: วันที่แล้วนี่ก็ได้เยอะรู้วันนี้ก็ได้เยอะวันนี้ป้าก็ไปเกี่ยวข้าวอ่ะ
3: หน้าป้ากี่ไร
2: ่ป้าถามพี่60กว่าไร
3: ่60กว่าไร่ได้เท่าไหร่ทั้งหมด
2: ไม่ไร่นึงมาได้100กว่าไง
3: ไร่ไร่ละเกวียนกว่า
2: จ้ะ
3: 17ไร่กว่าได้มา20 20เท่าไหร่จ๊ะ
2: 20เกือบ21เกวียนแหละ
3: เกือบ21เกวียนใช้อะไรบ้าง
2: ก็ใช้ยาปุ่มนี่แหละ
3: ไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลย
2: ไม่ป้าเอาตะกี้มีไปหรอก
3: ประหยัดไหม
2: ประหยัดแต่แปลงบนนะป้าสุดจ้างเขาสูบน้ำเยอะจังมันลำบากนี่ตอนน้ำเ
3: ยอะแถวนั้นเขาเรียกอะไรป้า
2: แถวห้อง11แปลงนึงสายใหญ่ด้วยนะแล้วก็แถวบ้านหมีนี่2แปลงน้องหินใหญ่ปุ่มเคยได้ยินไหม
3: น้องหินใหญ่
2: เออแถวน้องหินใหญ่นั่นแหละไปทางนู้นอ่ะแต่แปลงเขาน้ำยากใบได้ยากเขาทั้งสามต่อเขาไม่ได้คิดเป็นไรคิดเป็นชั่วโมงอ่ะ
3: มันไปเปลืองตรงน้ำเนี่ยเนาะ
2: มันไปเปลืองตรงน้ำเนี่ยตอนนี้มันเปลืองน้ำเพราะป้าเขาเกี่ยวไปนั่นแหละเกี่ยวไปวันนี้นั่นแหละ
3: จะเกี่ยววันนี้แล้วได้เท่าไหร
2: ่มันก็ได้เยอะไร่ละร้อยกว่า
3: เดี๋ยวปุ้มส่งให้พร้อมหมวกสองใบเลยขอบคุณนะจ๊ะป้า
2: จ้า
3: ขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า
1: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนา

0: ้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: ตอนแรกมันออกมันไม่ออกมันก็ถ่ายฮอร์โมนธรรมดาอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้พอมันลูกเคยมันบอกว่าพอมันที่หรือฟ้าเท่านั้นแล้วแม่ว่าเช้าผมไปดูมันเละเขี้ยวต้นมันเละเขี้ยวอันนี้มันโดนร้อนมั่งอะไรมั่งมันก็ไม่ค่อยดีแล้วตีไล่เก็บได้วันละตีถ่านก็ตายอ่ะสิแล้วตอนนี้พอมาที่ของเองไปว่าแม่ยิ่งนานวันก็ยิ่งออกด่ามันเป็นหมื่นนะตอนเนี้ยแล้วก็เข้าต้องส้วมนะส้วมไอ้ปลอกไอ้ที่หัวมันนะพรโพมันจะดินก็ต้องส้วมไม่งั้นดอกแตกนี่มันบอกดอกก็ไม่แตกแล้วก็ใครจะไปส้วมวัดไว้แม่กอกหนึ่งขึ้นเป็น10 20ต้นได้โค่นไง
2: แล้วเขาฉีดอะไรไปวัคซีนแน่2หรือวัคซีนแน่1
1: มันบอกส้วมขวดอะส่องย่างเขาให้ไปส่องย่าง
2: แล้วเขาฉีดอะไรไปอ่ะ
1: ป้าก็ไม่ได้ถามมันเขาบอกว่าที่แม่ให้ร้านเต้าถือมานะมันไปรับกันที่จังหวัด
2: ชื่ออะไร
1: ร
2: ้
1: านเต้าวิ่งซื้อที่ร้านเจ๊หมู
2: อ๋อซื้อจากร้านเจ๊หมู
1: จ้าเขาบอกเจ้าของร้านเขาแนะนำว่าให้บอกว่าแม่บอกว่าคนวิทยุมันบอกว่าให้ซื้อส่องย่างไปบวกกันมันว่ามันเพิ่งยกไปน้อยเดียวแม่นูก็ใส่น้อยเดียวกลัวมดบอกได้พ่นดีนะดูเลยบอกคนแถวนั้นเดี๋ยวออกพรรษาเขาจะมาซื้อกันที่ร้านเจ๊หมูแล้วบอกว่าไอ้มันก็มีสร้างเนี่ยแถวบ้านนูไม่ได้ฟังวิทยุกันเลยหรือไงบอกแม่ไม่มีใครเขารู้จักไม่มีใครฟังวิทยุบอกถ้างั้นก็จบไปลูกเอ้ย
2: จ้ะ
1: ว่ามันได้พ่นแน่นอนเลยตีไรตอนนี้ได้วันเป็นหมื่นและราคาก็ดีเขาเอาไปตรวจก็บอกว่ามีสารตกค้างเปล่าเขากลัวจะมีสารตกค้างก็ไม่มีอ่ะคนที่เข้ามาซื้อจากกรุงเทพอ่ะขอบใจมากนะหนู
2: ขอบคุณนะคะป้าขอบคุณนะจ๊ะ
1: จ้าจ้า
0: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี

0: FM สเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่ 13 จังหวัดลพบุรี
1: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
2: ผู้สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มิณฑวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร08 2591 2591ด็อกเตอร์

0: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เงียบ27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083 8686 083
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง
2: 0818235281สุขภาพดีด้วยแซมซันพลัสดีท็อก
3: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกตาไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281
4: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
3: ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
2: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281 แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
5: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2 คำจำให้แม่นสบู่แซมสัน

0: แซมซันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมซันพลัสดีท็อกผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมซันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: ถังเช่าแซมซันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมซันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหยิ่งจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมซันคอฟฟี่โทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมซันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมซันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 สองคำจำให้แม่นสบู่แซมสั้น
1: แซมสั้นคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสั้นคอฟฟี่โทร0818235281แซมสั้นคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว

เด้อเด้อบุพเพอารวาสเนี่ยวันนี้เพลงหวานเนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะเปิดไทยลูกกรุงเนี่ยนะจันทร์อังคารพุธศุกร์พฤหัสจันทร์อังคารพฤหัสจันทร์อังคารพุธพฤหัสก็ไทยลูกทุ่งบ้างเนี่ยเพลงธรรมะบ้างสลับปรับเปลี่ยนกันไปเนี่ยเพิ่มอรรถรสในการฟังฟังเดิมๆก็จำเจนะท่านผู้ฟังเนาะนะเบื่ออะไรก็เบื่อได้นะอย่าเพิ่งเบื่อจุ๋มแล้วกันนี่ฮิวฮิวฮิวฮิวแม่รักจุ๋มได้น้อยแต่รักนานๆโอ้พี่เป้าต้องเข้าละงานเนี่ยบุพเพสันนิวาสเราได้ยินบ่อยมากเนี่ยเราก็จะแปลว่าเราเนี่ยเคยอยู่ร่วมกันมาแต่ชาติแต่ปางก่อนนะเป็นเหตุได้กลับมาพบกันนะมีความรู้สึกผูกพันคุ้นเคยเจอกันพังเดียวก็เหมือนรักอยู่แสนนานเอ็นนี่เพลงอะไรเว้ย นะจริงๆแล้วคำนี้ก็ไม่ใช่คำบ้านเรารากศัพท์มาเนี่ยนะก็จะมาจากภาษาบาลีนะเห็นไหมว่าจะมาจากภาษาบาลีเยอะมากนะเมื่อวานนี้อะไรนะวสันตฤดูใช่ไหมคะนั่นก็มาจากภาษาบาลีสันสกฤตและรากศัพท์ก็จะเป็นอย่างเนี้ยนะประเทศอินเดียนะรากศัพท์ของคำว่านะบุพเพมันแยกเป็นสองส่วนเนาะบุพเพแปลว่าก่อนนั้นนะส่วนคำว่าสันนิวาสอยู่ร่วมกันมารวมกันแล้วก็แปลว่าหมายถึงก่อนนั้นหรือชาติก่อนนั้นชาตินู้นู้นู้นู้นเราเคยอยู่ร่วมกันนะนะถ้าเป็นคำไทยก็จะบอกหมายถึงเนื้อคู่กันนะที่เคยเป็นสามีภรรยากันมาในอดีตชาตินะฮะแต่ถ้าเกิดความหมายกว้างๆเนี่ยบุพเพสันนิวาสไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นคู่รักสามีภรรยานะอาจจะหมายถึงความสัมพันธ์อื่นๆเช่นบุพเพสันนิวาสได้มาเกิดมาเป็นพ่อแม่เดียวกันพี่น้องกันได้มาเป็นเพื่อนกันได้เป็นครูบาอาจารย์กันนะก็ถือว่าเคยสร้างกรรมหรือเคยใช้ชีวิตร่วมกันมาก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าความหมายกว้างๆไม่ได้หมายความว่าต้องเกิดมาเป็นคู่ตุดางันนะนะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงครูบาอาจารย์กัลยาณมิตรนะก็แปลว่าเคยได้เจอกันมาก่อนมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่เรื่องบังเอิญชีวิตเราท่านผู้ฟังการที่เราต้องมาเจออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ประยานใหญ่แปลว่าเราต้องเคยไม่ว่าจะเป็นกุศลกรรมอกุศลกรรมเราเคยต้องเคยร่วมกันมาก่อนนะไม่ได้เกิดมาด้วยความบังเอิญนะสาเหตุก็มีหลายอย่างนะการที่เคยอยู่ร่วมกันมาอาจจะเคยชาติตะปางก่อนยังไงคำว่าสังสารวัฏนะเป็นการเดินทางที่ยาวนานที่สุดนะไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายอย่างชัดเจนนะประกอบด้วยอวิชชาและความไม่รู้พร้อมด้วยตรันหาความอยากเราก็จะอยู่ในสังสารวัฏวนกันอยู่เนี่ยถ้าไม่อยากวนนะต้องมาปฏิบัติธรรมกันท่านผู้ฟังนะอันนี้ช่วยได้นะชาตินี้ไม่ได้ชาติหน้าก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนาก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะก็คล้ายๆกันนะความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเรื่องบุพเพสันนิวาสนะก็จะถูกอธิบายไว้ไม่ได้ธรรมดานะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตรัสเอาไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่21พระไตรปิฎกมีกี่เล่มลืมแล้วลืมแล้วนะลืมยังพระไตรปิฎกมีกี่เล่มบางคนบอกจะรู้ไว้ทำอะไรรู้ไว้ใช่ว่านะคะเขาจะได้เวลาไปคุยกับใครโอ้พระไตรปิฎกมี45เล่มโอ้นะพระคุณเจ้าบอกโอ้โยมรู้มากกว่าพระอาตมาอีกเดี๋ยวนี้คารวะเรียนธรรมะกันเยอะนะท่านผู้ฟัง
นะเพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกมี45เล่มแต่ที่ท่านตัดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องบุพเพสันนิวาสหรือสัมมาชีวธรรมเนี่ยอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่21นะสัมมาชีวสูตรนะก็จะเป็นแนวเกี่ยวกับพระสุตตันตปิฎกในเกี่ยวกับพระสูตรนะคะคือก็ว่าด้วยว่าผู้หญิงชายที่เกิดมาเป็นคู่ครองกันนะอีกชาตินี้ชาติหน้าไม่ใช่เรื่องโชคชะตาหรือไร้เหตุผลนะการที่จะเกิดมาเป็นคู่ครองคู่รักคู่เวรคู่กรรมอุ้ยมีด้วยมีบางคนเนี่ยนะตีกันนะพระอาจารย์บอกตีกันข้างวัดทุกวันก็ไม่เลิกกันนะลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองคู่กรรมคู่กรรมนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ขออภัยเพราะจะไม่ใช่โชคชะตาหรืออะไรไม่มันมีเกิดมาจากที่เราเลยเคยทำด้วยกันมานะสมถธรรม4ประการนะจุ๋มก็เคยพูดออกอากาศบ่อยๆนะท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้บอกรู้แล้วไม่ต้องบอกจริงอะลืมแล้วถ้าเราตั้งใจจริงๆเราจะจำได้การที่เราแบบฟังผ่านๆเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ถ้าเกิดเราตั้งใจฟังเนี่ยจุงว่ามันเกิดประโยชน์แล้วมันก็ทำให้เรารู้ว่าอ๋อทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมเหตุมันเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะผลมันเลยเป็นอย่างนี้ผลในความหมายของในพระอภิธรรมคือวิบากนะมรรคคือเหตุนะผลคือวิบากกรรมหรืออกุศลกรรมก็ว่ากันไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่ธรรมะสร้างบุพเพสันนิวาสหรือสัมมาชีวธรรมนะการที่จะได้เกิดมาเป็นคู่ครองนะมีความสุขนะมีความพร้อมต้องเสมอกัน4ข้อที่1สัมมาศรัทธาศรัทธาต้องเสมอกันมีความเชื่อความเลื่อมใสเป้าหมายชีวิตแนวความคิดเป้าสอดคล้องกันอันเนี้ยดีงามนะคะสัมมาศรัทธาเนี่ยนะจะเป็นอะไรที่คุยกันรู้เรื่องนะท่านฟังว่าไหมอีกคนไม่ศรัทธาและอีกคนศรัทธาจะไปกันได้ไหมอีกคนบอกอุ้ยอยากจะไปวัดทำบุญอีกคนบอกอุ้ยไปทำไมอยู่บ้านดีกว่าจะไปวัดทำไมมันก็ไปกันไม่ได้เหมือนกันนะถึงอยู่ด้วยกันมันก็แลนแค้นมันขัดข้องหนอขัดข้องหนอนะเพราะนั้นเนี่ยศรัทธาต้องเสมอกันและอีกอันนึงก็คือสัมมาสีรานะก็คือศีลนะเราจะเห็นคนชอบพูดในโซเชียลศีลเสมอกันแล้วก็เจอกันคนไหนไม่ดีก็ไปจริงๆอย่าไปว่าใครนะจริงๆศีลเราอาจจะไม่เสมอเขาก็ได้นะอย่าไปคิดว่าหูเราเนี่ยธรรมะจ๋านะคบใครแล้วเขาคุยกับเราไม่รู้เรื่องเนี่ยแปลว่าเขาศีลไม่เสมอเราก็ไม่ใช่นะฮะเราอาจจะทุศีลก็ได้ อย่านะเรียนอภิธรรมมานี่เขาไม่ได้เรียนเรื่องอะไรเลยนะเรียนเรื่องตัวเองทั้งหมดเลยจิตอย่างเดียวเลยผู้รู้อารมณ์เนี่ยนะจริงนะเราจะไม่มองคนอื่นเลยนอกจากจิตเรานี่แหละนะจริงๆว่ามีเราด้วยนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสัมมาสีลาก็คือต้องมีระดับศีลตามหลักก็คือต้องมีศีลมีธรรมะมีความประพฤตินะถ้าศีลเสมอกันก็อยู่ด้วยกันมีความสุขใช่ไหมคะศีลเสมอกันน่ะนะมีศีล5เหมือนกันนะก็อยู่กันมีความสุขเพราะศีลจริงๆก็แปลว่าปกตินะถ้าเกิดเรามีชีวิตปกติมีอะไรบ้างไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปดไม่ดื่มสุราก็แปลว่าเรามีชีวิตที่ปกติหรือปกตินะศีลเนี่ยแปลว่าอีกอย่างนึงก็คือปกติถ้าเราไม่ปกติเป็นไงฆ่าสัตว์ฆ่าคนติดคุกนะนะจริงๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้บังคับให้เรารักษาศีลนะคะแต่ถ้าเรารักษาศีลเชื่อเถอะว่าศีลรักษาเราอย่างน้อยเราก็มีชีวิตโดยราบรื่นไม่ผิดปกติทุกวันนี้เราผิดปกติไหมถ้าผิดเราต้องคิดผิดเราคงจะผิดศีลนั่นแหละนะอีก1ข้อมันจะมี4ข้อนะคะข้อที่3คือสัมมาจาคะจาคะได้ยินบ่อยๆเอ๊ะมันแปลว่าอะไรเห็นไปวัดพระต้องบอกต้องจาคะจาคะจาคะตัวนี้คือเสียสละอันนี้ยากนะ
นะโอบอ้อมอารีเสียสละไม่ตะหนีทีเหนียวเหมือนกันบางคนขี้เหนียวไม่ใช่เงินไม่มีนะเงินมีคิดอยู่นั่นแหละกว่าจะชักได้อู้จะทำดีเอาจะทำ20หรือจะทำ10020หรือ100นะมันก็โต้เถียงกันในหัวใจนะนะแต่ถ้าเกิดศีลเสมอกันเนี่ยนะศีลเสมอกันศรัทธาเสมอกันจาคะความเสียสละอบอ้อมอารีเหมือนกันเนี่ยถึงไหนถึงกันนะไม่ตะหนีทีเหนียวนะคิดเหมือนกันนะทำบุญเอาไม่เอาเลยเอาเลยแม่มึงนะใส่ไปเลยนะองเลิกองแรกเลยถวายไปเลยนะภรรยาบอกเอา5,000พอไหมสามีบอก11,000จัดไปสาธุคนแถวแถวบ้านเนี่ยแหละคนแถวแถวบ้านเนี่ยแหละนะสัมมาจาคะคือต้องเสียสละนะสละทั้งความตนีทีเหนียวความโอบอ้อมอารีก็ต้องเหมือนกันก็จะไปก็กันได้สุดท้ายนี่สำคัญนะจุมว่าสำคัญนะสัมมะปัญญาหรือปัญญาต้องเสมอกันระดับสติปัญญาความเข้าใจในโลกคุยกันรู้เรื่องเท่าเทียมกันเอาท่านว่าไหมคุยกันรู้เรื่องแล้วอีกคนจบด็อกเตอร์นะอีกคนบอกป .3 เนี้ยป .4 ท่านผู้ฟังว่าจะคุยกันรู้เรื่องไหมรู้เรื่องไหมอีกคนนึงก็พูดไปเรื่อยเลยอีกคนก็มันพูดอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญญาเสมอกันนะทั้งมันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสัมมาชีวธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกนะในสัมมาชีวิสูตรเนี่ยสัมมาชีวิสูตรนะในพระไตรปิฎกเล่มที่21เนี่ยนะถ้าใครมีเนี่ยลองไปเปิดอ่านดูนะฮะท่านก็จะพูดเรื่องการใช้ชีวิตของคฤหัสถ์นะว่าเราเนี่ยนะหรือคารวาสดีกว่าไม่อยากใช้คำว่าปุถุชนน่ะปุถุชนแปลว่าคนที่ยังหนาแน่นด้วยกิเลสเราระดับเราแล้วนะกินลงกิเลสกระจุยเราขัดไม่หมดหรอกแต่ก็ยังดี ไม่หมดอ่ะแต่ก็ยังดีให้มันเบาๆนะมันได้สบายสบายนะเพราะนั้นเนี่ยคนที่จะเป็นคู่ครองกันเนี่ยนะก็มาตามแรงบุญแรงกรรมนะถ้าคนที่เขาเป็นคู่บุญกันเนี่ยเคยสร้างสมบารมีเนี่ยก็จะเจริญในธรรมกันมาก่อนมาพบกันก็จะเกื้อกูลกันส่งเสริมให้ชีวิตรุ่งเรืองมีความสุขนะคู่บุญเนี่ยส่วนมากเขาจะอยู่ด้วยความเมตตานะเขาไม่ได้อยู่ด้วยตัณหาความอยากนะถ้าอยู่ด้วยตัณหานี่ลำบากนะอยากให้เขาเอาใจเราอยากให้เขารักเรามากๆอยากนะแต่ตัวเองไม่เคยเสียสละเลยนะมันก็อยู่กันยากเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคู่บุญเนี่ยเขาจะมีความเมตตานะเป็นความเมตตากันนะความที่จะเป็นความกิเลสหรือตัณหาความอยากเนี่ยนะหรือราคะเนี่ยมันจะลดน้อยลงอยู่กันไปอยู่กันมาก็เป็นเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนพ่อเหมือนแม่ด้วยกันนะเรียกว่าคู่บุญนะฮะก็จะไม่เจือด้วยราคะหรือกิเลสนะส่วนคู่เวรคู่กรรมเนี่ยเคยผูกจิตพยาบาทเคยเบียดเบียนกันสร้างกรรมกันมาอุ้ยต้องชาติไหนเจอกันนี่มันดูดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะมองเห็นไม่ได้ในสมัยพุทธกาลก็มีนะแม่ขังไว้อยู่ต้องปราสาทชั้น7มองเห็นโจรยังชอบโจรน่ะเอาดิเคยทำกรรมกันมาน่ะนะสุดท้ายเกือบตายใครเคยฟังไหมเรื่องเนี้ยเดี๋ยวว่างๆจะเล่าให้ฟังเพราะนั้นเนี่ยถ้าคู่เวรคู่กรรมเนี่ยเคยสร้างอกุศลกรรมร่วมกันมาก่อนนะมาเจอกันเนี่ยก็จะมีแรงดึงดูดตอนแรกเนี่ยหูปุ๊บปุ๊บเลยนะหลวงปู่ฟั่นอาจาโรท่านรู้จักไหมท่านเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานนะหลวงปู่มั่นอันนี้หลวงปู่ฟั่นนะท่านเคยมีแบบเขียนไว้นะว่าท่านเคยมาเรียนนะอยู่ในกรุงเทพนะคะเรียนเกี่ยวกับปริยัติเนี่ยแหละแล้วท่านแค่เดินสวนกับผู้หญิงคนเดียวอะเดินสวนกับผู้หญิงคนหนึ่งแรงเนี่ยมันดูดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยอันนี้เรื่องจริงนะครูบาอาจารย์บอกโอ้ชุมอ่านมาแล้วหูไอ้แรงกิเลสจะราคะเนี่ยมันแรงจริงๆท่านผู้ฟังน่ากลัวท่านบอกแค่เขาไม่ได้ใส่บาตรด้วยนะ
แค่เดินสวนกันน่ะพึบเลยนะแล้วที่สำคัญเขาไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะเขาจูงลูกมาด้วยลูกก็ประมาณสัก2-3 ขวบอะไรประมาณนี้นะท่านบอกว่าท่านกลับไปท่านนอนแบบฉันไม่ได้นอนไม่หลับนะแบบอยากจะต้องออกไปตรงบริเวณเนี้ยนะถ้าต้องไปเจอกับผู้หญิงคนนี้นะสุดท้ายก็สู้ผอมเนาะปกติพระที่ปฏิบัติเนี่ยก็จะปกติฉันมื้อเดียวเนาะเนะท่านก็บอกว่าพระครูบาอาจารย์ก็เห็นแปลกท่านก็เลยต้องบอกเนาะนะครูบาอาจารย์ก็เลยบอกเนี่ยคือมันเป็นกรรมผู้หญิงเนี่ยคือถ้าเกิดครูบาอาจารย์ที่ท่านมีฌานเนี่ยท่านระลึกได้นะแบบเหมือนว่านะแต่อาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะฮะไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกว่าเนี่ยคือถ้าเห็นแล้วแรงมันดึงขนาดเนี้ยเคยร่วมกรรมกันมาก่อนนะฮะแล้วก็ต้องตัดใจนะเพราะว่าสมมุติถ้าเกิดท่านสานต่อหรือลาสิกขาบทไปแล้วผู้หญิงคนนี้เขาจูงเด็กมาด้วยแล้วถ้าเกิดเขามีคู่ครองมาก่อนชีวิตยุ่งไหมยุ่งมากเลยนะเนี่ยนะท่านเคยมาแล้วก็ครูบาอาจารย์นะแล้วก็มีถ้าจำไม่ผิดเป็นเสียงท่านด้วยนะที่เคยอัดเอาไว้แล้วก็มาพูดถึงแรงในเรื่องกรรมนะของราคะนะกิเลสตัวนี้ตัณหาความอยากเห็นไหมว่าไม่เลือกนะฮะแม้กระทั่งพระสงฆ์หรือสมมุติสงฆ์ก็เกิดขึ้นได้นะอยู่ที่ว่าเราจะควบคุมไอ้จิตตัวนี้ได้หรือเปล่าไม่ให้มันไปทําอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่เวรคู่กรรมเนี่ยถ้าใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยนะแรกๆก็ดึงดูดรุนแรงมีหึงมีหวงกันเฟืองกันสุดๆนะฮะใช้ชีวิตร่วมกันเต็มไปด้วยความทุกข์ความหวาดระแวงนะเต็มไปด้วยการทะเลาะเบาะแว้งล้างผลาญนะสมัยนี้เห็นไหมล่ะนะผู้ชายง้อไม่ได้บางทีถึงกับฆ่ากันนะนะสมัยนี้เนี่ยมันกาลยุคจริงๆนั่นผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพระพุทธเจ้าหรือพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้คนเรางอมือรอเท้าแล้วก็รอให้กรรมในอดีตมาลิขิตกรรมปัจจุบันเนี่ยสำคัญที่สุดนะฮะเราทำกรรมใหม่ให้ดีนะจากคู่เวรคู่กรรมก็มีเป็นคู่บุญบารมีได้การที่เราปรับเข้าหากันเนี่ยแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองดูซิว่าไอ้เรามันคู่อะไรนะคู่แล้วมันมีอีกนะภรรยามีกี่อย่างเดี๋ยววันหลังเล่าให้ฟังวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้ขายของเพราะมีใครตื่นกันมาหรือยังอะนะตื่นกันมาหรือยังอะเงียบฟังกันเงียบยังไงเลยเนี่ยโอ้มีพี่มาลัยตื่นมาคนหนึ่งนะบอกขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆพี่มาที่ให้พี่มาลัยตอน4 ทุกวันให้ทุกคนพี่มาลัยนะใครตื่นมาตอนนี้จุ่มว่าเป็นเวลาดีนะ4-5เนี่ยนะในสมัยพุทธกาลในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรวจขายพยานแล้วนะจะโปรดใครได้ใครตื่น4ได้53ได้นะถือว่าท่านในด้านกายภาพนะคะในนาฬิกาชีวิตแปลว่าปอดคุณแข็งแรงนะพูดมีพลังอำนาจเป็นคนน่าเชื่อถือเอานี้จริงๆนะนาฬิกาชีวิตมันเขาบอกไว้เลยนะใครตื่นได้ช่วงเนี้ยนะตั้งแต่3-4ไปเนี่ยเป็นเรื่องของพลังงานทางปอดนะลมอะลมรมรม

ไออีกยาสีฟันนั่นจะนั่นอีกนานไหมเนี่ยเมื่อวานนี้ตรวจสอบแล้วนะคุณสุพันธ์สุขประเสริฐเนี่ยสรุปไม่ได้ส่งจริงๆนะโทรมาเมื่อวันที่25 กรกฎาคมนะเดี๋ยววันจันทร์นี้ส่งให้นะเดี๋ยววันจันทร์นี้ส่งให้นะต้องขออภัยจริงๆบางทีมันเป็นคาบเกี่ยวเนาะบางทีจุ๋มลงเอาไว้ตรงเนี้ยแต่จุ๋มไม่ได้ไปลงในบันทึกใหญ่เด็กเขาก็เลยไม่ได้ห่อให้นะต้องขออภัยเมื่อวานตอนเรียนเมื่อวานนี้จุ๋มไปเรียนเนาะวันนี้ก็ไปนะมีคนโทรมาไม่ได้รับสายเนาะน่าจะเป็นป้าอุบลวันคนหนึ่งแหละอุบลรัตน์หรืออุบลวันนะชื่อพอจังเลยนะคุณป้าก็อยู่ตรงไหนนะหมู่หนึ่งตำบลหนองจระเข้เนาะหลังโรงอาหารซีพีบ้านโนนทองนะคุณป้าใช้สินค้าจุ๋มแหละแล้วลูกสาวก็เรียกน้องอ้อมน้องอ้อมเมื่อวานคงได้ของแล้วนะคะคงจะโทรมาบอกว่าได้แล้วนะคะเนี่ยอยู่จังหวัดสระบุรีหนองแคก็จุเขาโอนเงินก็ส่งด่วน EMS นะคะเมื่อวานได้รับแล้วแหละคงโทรมาบอกนะเมื่อวานก็สั่งชานะตอนนี้ชานะคะดูแลเกี่ยวกับไขมันความดันเบาหวานต่างๆเนาะนะจุ๋มทำเพื่อบ้านผู้ฟังนะแต่แรกจุ๋มจะเลิกแล้วนะตัวเนี้ยก็มีหลายๆท่านที่เคยทานไม่ค่อยได้โฆษณาเนาะมันพรีเซนเตอร์ที่ดีที่สุดของจุ๋มก็คือท่านผู้ฟังนะจุ๋มไม่ได้จ้างดารานักร้องตลกอะไรมานะฮะแล้วก็ตัวเองด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะดูแลสุขภาพเหลืออยู่ไม่กี่ชุดนะฮะนะตอนนั้นที่จุ๋มบอกเนาะที่จะได้ไม่กี่ชุดเมื่อวานลองแว๊บๆดูที่สต็อกนะน่าจะเหลือไม่ถึง10ชุดนะชาสมุนไพร2แถม1แล้วก็ตัวถังเช่า2แถม1นะแล้วเมื่อวานนี้ก็ตั้งใจว่าจะพูดโปรเดือนแม่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติมีอะไรให้คุณแม่มีอะไรให้ตัวเองไม่เราไม่ลูกไม่ซื้อให้เราก็ซื้อให้ตัวเองได้นะท่านผู้ฟังเราดูแลเข้ามาเลี้ยงยันลูกยันหลานยันเหลนน่ะดูแลกลับมาดูแลตัวเองบ้างอย่างน้อยไอ้ร่างเนี้ยไอ้รูปเนี่ยที่เรายังมีรูปอยู่ที่เราบัญญัติว่าเป็นตัวเราเนี่ยมันได้พารูปตัวเนี้ยได้สร้างบุญกุศลได้นะจริงจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยเนี่ยจะไปปฏิบัติเมื่อวานคนเรียนเยอะน่าชื่นใจพอดีเขามีบวชตั้งแต่วันอาสาฬหบูชานะแล้วก็วันเข้าพรรษาก็มีหลายๆคนนะมาใหม่ๆนะเป็นแบบผู้รักษาอุโบสถศีลรักษาศีล8นะเมื่อวานที่ห้องเรียนพระอภิธรรมคึกคักนะนะมีมากันนั่งกันแล้วชื่นใจแต่คงหลายๆคนก็จะฟังแล้วก็จะงงๆเฮ้ยมันเรียนอะไรวะยากกันนะแต่เราก็ต้องฝึกอะนะก็ลองดูจุ๋มก็คิดว่าจ้องลองสักตั้งเมื่อวานก็มีโทรแต่จุ๋มไม่ได้โทรกลับเนาะบางทีดูข้อมูลแล้วเพิ่งโทรครั้งแรกบางทีเขาก็โทรผิดนะแต่บางคนที่มีข้อมูลเนี่ยจุ๋มดูจุ๋มก็รู้ว่าเป็นใครนะเพราะว่าบางคนเคยสั่งของนะคะนะวันนี้อรุณสวัสดิ์ยังไม่ได้บอกทักทายเลยทั้งสองคลื่นนะคะอรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังทั้งสองคลื่นตอนนี้เราออกอากาศพร้อมกันนะทั้งสองคลื่นทั้งสถานีวิทยุจังหวัดทหารบกลพบุรีนะจทร AM 1197นะอันนี้เราเจอกันมาร่วมเกือบ2ทศวรรษเนาะเกือบ2ทศวรรษแล้วนะฮะนะปีหน้านี่19ปีแล้วนะคะท่านผู้ฟังที่เราเจอกันแล้วก็ตอนนี้ก็มีอีกสถานีหนึ่งนะกระจายเสียง2ออกอากาศพร้อมกันเลยนะทั้ง2คลื่นก็คือสถานีวิทยุวสป .612 นะฮะหรือเพียงพี่ได้พบศพตาน้องมาเที่ยวที่วสปนี่คลื่นนี้นี่เก่าแก่นะวสป .612 แต่ก่อนนั้นจุ๋มก็เคยจัดนะกับคุณอาทวนทองเสือไมตรีนักจัดรายการรุ่นเก่านะอาจารย์นะลุงทวนทองนะทวนทองเสือไมตรีนะเคยได้นั่งจัดร่วมกับคุณอาช่วงหนึ่งนะตอนนั้นนะก็10กว่าปีแล้วนะก็
น่ารักเนาะแต่ตอนนี้ก็แกก็ไปสวรรค์แล้วคุณอาทวนทองเสือไม่ตีวสป.61

0: 112นะตอนนี้จุ๋มก็ออกอากาศพร้อมกันทั้งวสป .612 ศูนย์การทหารปืนใหญ่นะแล้วก็วจทล AM 1197 2คลื่นเลยนะหรือจะฟังผ่านออนไลน์อันนี้ชัดแจ๋วนะท่านไปอยู่ต่างประเทศท่านก็สามารถฟังจุ๋มได้นะ04ถึง05เวลาดีนะที่ได้มาปะกันปะแหมกันเนอะนะนะวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569นะฮะตรงกับแรมกี่ค่ำอ่ะแรม4ค่ำแรม4ค่ำ88 82ครั้งนะปีนี้นะวันพระเลื่อนไปวันพระที่แล้วอาสาหบูชาเนาะวันพุธอันนี้วันพระเลื่อนเป็นวันพฤหัสบดีแรม8ค่ำนะฮะนะตรงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเราก็ตั้งใจจะลดละเลิกนะอะไรที่ไม่ดีพูดจาเพ้อเจ้อไปก็ลดไปบ้างนะนะอย่างจุ๋มเนี่ยเพ้อเจ้อทุกวัน คือหน้าที่จุ๋มต้องพูดเนาะเป็นนักจัดรายการไม่พูดไม่ได้นะต้องพูดถ้าไม่พูดจะรู้เรื่องกันไหมแต่ถ้าออกทีวีนี่ก็ยังทำท่าทางได้ใช่ไหมทำท่าทางได้นะคะนะแต่ทีนี้ไม่ทำท่าทางนั้นมองไม่เห็นบางคนก็อยากเห็นนักจัดรายการเอ๊มันหน้าตาเป็นยังไงนะนะมาก็วันนี้ต้องขอบพระคุณนะเจ๊หมูก็ส่งมาพี่ตะลุ่มปะลุ่มปลุมบ้านแห่อ่างทองใช้สบู่น้องจุ๋มมานานกว่า15ปีสบู่แซมสั้นใช้ดีบอกต่อๆนะอันนี้ใครอ่ะโอ้พี่คนนี้จำได้หน้าตาดีนะฮะลูกสาวคุณพ่อประเสริฐนะเปรมพงศ์ซื้อให้คุณพ่อทานทำบุญกับพระอรหันต์เนาะใช่ๆไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกนะในทำบุญขอบพระคุณมากนะฮะอยู่ตำบลบางปะหันจ้าซื้อกันมาแล้วหลายปีเขาบอกคุณจุ๋มสวยเหมือนเดิมเคยให้รูปไปคนซื้อก็สวยอุ้ยเราจะสวยไปด้วยกันนะใครฟังรายการจุ๋มเนี่ยสวยทุกคนหน้าตาดีใจต้องดีเพราะใจดีมันออกมาที่หน้ารอยยิ้มเนี่ยมันเป็นเครื่องประดับที่ไม่ต้องเสียสตุ้งสตังนะท่านผู้ฟังเอาคนใจดีมันออกมานะมันหลุดอ่ะมันต้องมีดีอ่ะนะคนใจร้ายก็ปิดไม่มิดมองวันมันก็ต้องกิเลสมันต้องออกมาให้โผล่มาเห็นเนี่ยปลุมปลุมโทรมาแล้วปลุม
1: จ้า
0: โอ้โหคนสวยของบ้านแห่เนี่ยปิดวิทยุเสียงมันดีเลยปิดวิทยุ
1: ให้รถรับจ
0: ้
1: างอ่ะไปเอาย ามา
0: เห็นแล้วไปเอามอเตอร์ไซค์รับจ้าง
1: ไม่ใช่เดี๋ยวเจ๊หมูอ่ะซื้อยาตาเขาเอายาอิมาละลุงช้างให้มาจะไปเปลี่ยนได้ป่ะ
0: อ้าวแล้วไม่บอกเขาแล้วว่าเอายาตาจุ๋ม
1: ก็ยาตามาจ้างรถเครื่องรับจ้างค่ะไปซ
0: ื้อก็มันถ้ามันไม่ตรงไปเปลี่ยนได้เขาอาจจะบอกผิดก็ได้ป้า
1: เขาบอกยาตาแต่เขาไม่ได้บอกยาตายายจุ๋ม
0: เลยอ๋อยายจุ๋มด้วยต้องยายจุ๋มนะ
1: มันซื้อหลายอย่างมันซื้อหลายอย่าง
0: ไปเปลี่ยนได้เขาไม่ว่าหรอกเพราะว่าเจ๊หมูเขามีดวงตาจุ๋มส่งให้เขาไปตั้งโหลนึงนะ
1: จ
0: ้
1: า
0: ได้เมื่อวานซื้อสบู่ไปกี่ก้อนล่ะ
1: ซ
0: ื้อ
1: มา4ก้อน
0: โอ้โหไปทั้งทีซื้อสักอย่างลังนึง
1: มันหลายอย่าง
0: อะไรอ่ะเอาโอเคไปเปลี่ยนได้
1: ไ
0: ปเปลี่ยนโถมมันละแต่ต้องซื้อทำไมมากินที่บ้านก็ได้คุณภาพแล้วนะ
1: ไอ้คนรถมันไม่รู้มันดูมันปิด
0: โอ้ยมันละเนี่ยนะขี้นกเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรเลยซื้อมากินสดๆเนี่ยแหละได้ประโยชน์สุดๆนะอ่ะเอาไปบอกเขาว่าซื้อผิดนะ
1: จ้า
0: ปลุมจ๋าหวัดดีจ้าจ้าจ้าบางอย่างเนี่ยเป็นอะไรที่เราหาได้เนี่ยเราไม่ต้องไปเสียตังค์กระเทียมเนี่ยกินวันละ7กลีบลดไขมันได้สมัยก่อนจุ๋มมีน้ำมันกระเทียมขายนะเราก็คิดว่ามันเป็นวัตถุดิบที่หาได้มะลุมมะละไองาอะไรต่างๆเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดท่านผู้ฟังวัตถุดิบอะไรที่เราหาไม่ได้ในบ้านเราแล้วมันมีประโยชน์เนี่ยอ่ะ แบบพูดแล้วจะมาขายของอ่ะเดี๋ยวจะไม่ได้บอกโปรโมชั่นเดือนสิงหาคมนะวันแม่แห่งชาติจุ๋มอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีเคลื่อนไหวกันอย่างมีความสุขเข้าใจคำว่าเคลื่อนไหวอย่างมีความสุขไหมนะอยากให้ทุกคนเคลื่อนไหวอย่างมีความสุขจุ๋มคิดว่าจุ๋มจะให้แค่100 ชุดนะคะนะตอนแรกคิดอยู่ต้องนานจะเอาอะไรเอาอันนี้แหละให้ท่านผู้ฟังเปิดใจนะสั่งโดยตรงกับจุ๋มนะคะกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะขอเป็น2 กระปุกแถม1 กระปุก2 กระปุกแถม1 กระปุกกระดูกอ่อนปลาฉลามนะไข่100 ชุดอยากให้ท่านเปิดใจไปถั่วเฉลี่ยเอานะ2,400กินได้6 เดือนหรือท่านจะเอาไปฝากแม่ตัวเองกินเดยเองท่านผู้ฟังเอาหาร3มันหาไม่ได้แล้วอันนี้นี่คือบอกตรงๆเลยเป็นโปรเปิดใจอยากให้ทุกคนเคลื่อนไหวอย่างมีความสุขตอนนี้ท่านอาจจะยังไม่มีปัญหาแล้วมันไม่ใช่แค่กระดูกอย่างเดียวมันดูคอเลสเตอรอลดูความอักเสบในร่างกายเราทุกอย่างเลย2แถม1เนี่ยท่านผู้ฟังไปหาร3เอาไม่อยากจะพูดไม่อยากจะพูดทำไมอ่ะมันถูกมากได้อะไรไม่ได้อะไรได้หัวใจท่านผู้ฟังวันแม่แห่งชาติวันแม่แห่งชาตินะให้คุณแม่2แถม1ท่านกินทั้งบ้านท่านรวมกันซื้อกินกันได้กระปุกละ2เดือนถ้ากินคนเดียวได้6เดือนนู่นหมดอายุปีหน้านู่นนะท่านจะซื้ออ่ะอันนี้สั่งโดยตรงกับจุ๋มแล้วกันจุ๋มขออนุญาตเวลาจะหมดเมื่อวานจะพูดแล้วแต่คุยกับคนนู้นคนนี้นะคิดเอาละกันนะ2,400 บาทท่านได้3กระปุกตกกระปุกเท่าไหร่ไม่อยากพูดไปหาเอาเองนะกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะนะให้กับคุณแม่แล้วก็คุณพ่อ2แถม1บุญรักษาเทวดาคุ้มครองโชคดีแล้วมีทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้อง
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรีย
2: ังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
3: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083 8686 083
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
3: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ083-8686-083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
5: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย081-780-5575 081-780-5575
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
7: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชาชาชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มิณฑวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชะโทร082591 2591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณภาพ
8: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591 2591

การบริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ

0: ้ำใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817574747
1: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี
2: ใครต้องการ
3: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนบายเป็นเอกเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนบายเป็นเอก
4: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
5: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
7: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร
6: ่
7: และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะไอ้ข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมีสีลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ผมมารวยทีวี
6: ใช่ดีจริง
11: ๆนะขอบคุณนะแม
12: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
13: 0812901691 0812901691
14: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดกดีมีน้ำหนัก
15: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนตรคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
16: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
10: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
17: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
14: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
11: วลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง
13: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกะรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสถะทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัจจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
18: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัทซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัทเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐาน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างครับสถานีวิทยุจังหวัดทหารบกลพบุรี AM 1197กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายวสป.1449จังหวัดชุมพรครับ FM 91.75ตำรวจภูธรภาค9 FM 90.75 วิทยุคนเมืองลพบุรีโรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสระแก้วลพบุรีจอสอ1ครับ AM 657ครับเราอยู่ด้วยกันตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับขอบคุณพี่อำนวยด้วยนะคนละหน่วยกันอำนวยแรกนี่ตำบลสายทองอำเภอป่าโมกเดี๋ยววันนี้ทีมงานนะจะเอาปุ๋ยไปให้1ตันแกบอกว่าขอของแถมเป็นดึงรวงกันแล้วกันได้ครับหว่านปุ๋ยเราอย่าเพิ่งไปพ่นนะต้องใกล้ๆจะเกี่ยวแล้วคุณแม่จากหนองสายขาวจากบ้านหมี่สั่งดึงรวงไปนะจะเกี่ยวแล้วมาแต่บัดป่าชะนี้ใหญ่เล่าเจ้าข้าวของเราทำไมรวงมันเล็กจังเลยรีบไม่รู้มีธุระไปไหนดึงรวง1ขวดผสมน้ำ400ลิตรถามว่าฉีดได้กี่ไร่ต้องถามตัวท่านเองละ400ลิตรท่านฉีดได้กี่ไร่ถ้ามือหนักก็ได้5ไร่6ไร่10ไร่ถ้าใช้โดนฉีดบินสูงหน่อยนะครับก็ได้ประมาณ 20-30 ไร่นะถ้าเป็นเม็ดฟู่1เม็ดอันนี้บังคับเลยนะผสมน้ำ200ลิตรฉีดแค่5ไร่พออย่าน้อยกว่านี้อย่าเกินนั้นเกินได้ไม่เกิน6ไร่นะฮะอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆทางการเกษตรพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนใช้ได้หมดนะครับแต่ถ้าเป็นที่ชุมพรในปุ๋ยไม่ส่งนะส่งแต่ดึงรวงกับเม็ดฟู่นะถ้าแซะปะทิวก็ใช้กันแล้วนะฉีดยางพาราเนี่ยฉีดหน้ายางเลยนะครับตรงเราพักยางพักหน้ายางเมื่อไหร่ก็ใส่เลยตรงนั้นนะตรงแผลมันอะที่เรากรีดเป็นทุกวันเนี่ยนะพอเราพักหน้ายางอะเม็ดฟู่1เม็ดผสมน้ํา200ลิตรโอ้โหฉีดได้ไม่รู้กี่10ต้นนะเป็น100ต้นนะมั้งมันไม่เปลืองนะครับใครจะทําไร่ทํานาฝนมาแล้วเนี่ยสาวมหาสอนบอกเมื่อคืนตกทั้งคืนเลยคืนฝนตกน้องโกหกพี่ให้คอยนี่นะครับขอบคุณมากครับแนะนำงานเพลงกันเข้ามาเหมือนเดิมเยอะแยะกันเหมือนเดิมเลยจ๊ะอ่านหัวใจครับทุนทองใจต้องมาอยู่แล้วเนาะพี่สมพรเนาะปากกท่าท่าเรืออยุธยาพี่สมพรนี่ลุงลิ้มคอวังบางประมาร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดีน้องทองหล่อสาวสวนนกชัยนาทชอบนะฮะแล้วก็มีเพลงที่พี่อำนวยบิวตี้ขอมานะฮะให้น้องลำพึงให้สาวสวยคุณยายใช้ดีเนี่ยเรียกคุณสาวสวยเลยนะมอบให้กับคุณทองใบเขานั่นนะมานิดขันทับน้ำอย่างนี้เนี่ยแอลเอื้องไพรครับเสียงร้องของชาญชัยบัวบางสอนนักแอคโคเดียนชื่อดังของประเทศไทยสมัยนั้นนะแกเล่นแอคโคเดียนฮีเพลงอ่ะหลายเพลงบันทึกเสียงเขาไว้นะฮะแล้วทีนี้ก็หลายคนแม่นักดนตรีแต่ละเพลงละเพลงมาจะมีแอคโคเดียนตามมากันเยอะแยะแม้กระทั่งพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณเนี่ยไปเดินสายต่างประเทศพ่อไวยพจน์ทำแอคโคเดียนหายคือลืมมาขึ้นรถมาด้วยเอาขึ้นรถเอาขึ้นเรือมาแหละแต่ไม่รู้หายไปไหนนี่แกเล่าให้ฟังอีเท้าอีสาวทานสเตอร์ฉันคนจนหน้าตาเซอร์ฟังทานทิสเตอร์ก็พอใจอ้อยทิพย์ปัญญาธรนะพี่ชายจากช่องสาริกาพัฒนานิคม
แนะนำเข้ามาพี่ณรงค์นี่จากบ้านหมอสระบุรีเนี่ยนะร้านยาบ้านหมอเภสัชส่งเข้าประกวดแนะนำเพลงของโกมินอินทวงศ์ใช่ไหมกับงานเพลงที่มีชื่อว่าฉางกายแล้วก็สาวสวยมหาศรโอดควรมาว่าแม่ฝนตกทั้งคืนเลยอยากจะฟังเพลงของนาตาลีสีเพชรชื่อเพลงติดฝนทั้งปีเมื่อคืนตอน2 ทุ่มที่บ้านบึงชลบุรีเนี่ยเกิดเพลิงไหม้ต้องไปตรวจสอบหน่อยที่ตำบลหนองซ้ำซากอำเภอบ้านบึงชลบุรีครับไฟไหม้บ้านในพื้นที่หมู่ 3จากการสอบถามนายธมิตรเจ้าของบ้านบอกว่าบ้านหลังเนี้ยสร้างสืบทอดกันมานานไม่อายุไม่ต่ำกว่า100 ปีนะไปเยี่ยมลูกสาวไม่ได้อยู่บ้านออกจากบ้านก็สับคัดเอาคัดเอาลงไว้อย่างดีกระแสไฟฟ้าทั้งหมดเอาลงหมดแล้วจะทำแบบนี้เป็นประจำเพื่อความปลอดภัยกระทั่งมีคนโทรศัพท์บอกว่าคุณมิตรบ้านแกโดนไฟไหม้ไม่รู้เพราะอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องตรวจสอบคอยดูช่วงสายจะมีข่าวเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่านะครับปิดฟืนปิดไฟได้เรียบร้อยนะบ้านเราไม่อยู่เนี่ยคัดเอาลงให้หมดนะจ๊ะด้วยความปรารถนาดีจากสมุนไพรไทยทิพโอสดไทยแคลพัทโปรมิกซ์ออยล์ยาย่าบิงดีแคร์น้ำมันงาดำสกัดเย็นครับมรักขินกสกัดเย็นครับกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกครับฟอกัสสำหรับคุณที่ฉี่ไม่คล่องไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆครับแต่ฉี่ได้หน่อยเดียวปิ๊ดเดียวฉี่ลดหัวนิ้วโป้เท้านะจ๊ะยาบรรเทาดิสิดวงทวารตราไทยทิพโอสดครับสายเลี่ยมจอยและจอยมิกฟูดสำหรับคนไม่ค่อยถ่ายผายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบลไม่ไหวเหมือนกันนะรวมไปถึงเอนไซม์ชนิดแคปซูลไบโอดีเป็นผู้สนับสนุนรายการเราตลอดทั้งรายการอ่านหัวใจครับ

0: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
1: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
2: 081-290-1691จดทันไหมจ๊ะส่วนใหญ่ก็จะทันอยู่แล้วแหละแฟนรายการลุงช้างอะเนาะ081-290-1691ไม่ซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมนะฮะอย่าเพิ่งรีบจ่ายเงินจ่ายทองเขาดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างพร้อมข้อความว่าลุงช้าง 100% ซะก่อนเนาะนะครับขอบคุณร้านดีตลาดเจ้าพรมซอยสามเจ้าพ่อจุ้ยร้านอาม่าขายไข่ไก่แยกกันนันดิเรกร้านยาเฟสมาร์ทหน้าวัดโคกช้างอำเภออุทัยร้านบุญช่วยโอสถตลาดวังน้อยเนี่ยเขามีจำหน่ายในเขตพระนครศรีอยุธยาใครเป็นกาวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นปวดมากรับประทานสูตรดั้งเดิมฮะกล่องละ200 บาทแต่ไม่ได้ปวดมากมายแค่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็เอาแบบแคปซูลไปรับประทานกระปุกละ300 บาทเท่านั้นแหละครับสบายใจเนาะบ้านไหนไม่มีก็สั่งซื้อดิชุมพรก็ยังก็มีเลยร้านยีน100ปั๊มน้ำมันจิงโจ้น่ะยกเว้นคนไม่อยากจะออกจากบ้านไปไหนด้วยเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดร้อนอะไรก็ไม่รู้นะก็ให้ลุงช้างส่งให้ก็สั่งซื้อกับลุงช้างโดยตรงก็ได้นะครับเมื่อวานนี้ประมาณ14:00ครับตำรวจจากสภ.บางบานพระนครศรีอยุธยารับแจ้งมีคนขับรถไถนาพลิกคว่ำตกไปในคลองชลประทานที่บริเวณคันคลองชลประทานหมู่1ตำบลกบเจ้าอำเภอบางบานพระนครศรีอยุธยาไปตรวจสอบหน่อยซิเพราะว่ามีคนเสียชีวิต1รายนี่ขนาดขับรถอยู่กลางทุ่งนานะจะกลับบ้านหรือไงก็ไม่รู้ตกไปในคลองชลประทานนี่นะหงายท้องล้อชี้ฟ้าจมอยู่ในน้ำครึ่งคันใต้ท้องรถพบร่างคนขับเป็นชายเสียชีวิตทราบชื่อต่อมาคือนายสำราญอายุ61ปีเป็นคนชาวกบเจ้าบางบานนี่แหละครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องประสานรถยกดึงรถไถขึ้นจากคลองแล้วก็นำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมานะครับท่ามกลางความเศร้าโศกของญาติและก็คนในครอบครัวครับเดี๋ยวช่วงข่าวคนคู่หมูกับช้างจะได้เล่าให้ฟังครับไปฟังทรายกับทะเลครับนะพี่อำนวยร้านอำนวยบิวตี้ขอมานี่ไปร่วมทำบุญกับลุงช้างนะเมื่อวันเข้าพรรษาด้วยกันนะกำลังเลี่ยรายกันอยู่นะพี่อำนวยเนาะหาเงินไปซื้อที่ดินถวายศูนย์ปฏิบัติธรรมกันนะใครจะทำบุญกับลุงช้างนี่ไม่ต้องโอนมาหรอกนะซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถก็เท่าก็ได้ทำบุญแล้วเพราะลุงช้างเนี่ยแบ่งสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะกระปุกละ300 บาทเนี่ยส่งคืนโรงงานเข้าไป295อีก5บาทร่วมทำบุญด้วยกันเราทำอย่างนี้มาหลายปีแล้วจ้าซ้ายกับทะเลครับมาเลยจ้ะ
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

สมุนไพรลุงช้างสบายใจไปฟังต่อแล้วครับแอวเอื้องไพรครับเพลงนี้วงจันทร์ไพโรจน์ขับร้องคู่กับชาญชัยบัวบางสอนด้วยใช่ไหมเห็นมีชื่อวงจันทร์ไพโรจน์ร้องคู่กับชาญชัยบัวบางสอน

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี

ชื่อเพลงช้างกายนะฮะพี่ณรงค์จากบ้านหมอสระบุรีแนะนำเข้ามาครับพี่ต้องใบติดฝนอยู่ผักไห่ครับโทรมาแล้วบอกติดฝนขอฟังติดฝนทั้งปี

แต่สมัยก่อนนี่นักร้องเสียงสูงๆนี่ยกให้เขาเลยนะโกมินเนี่ยนะมีอะไรนะพันทายนรสิงห์อีกเพลงสุดยอดโกมินเนี่ยก็ว่างั้นนะอ่ะใครที่มีปัญหากระดูกครับแก๊ปใส่หมวกแก๊ปจะไปตีครับแต่มันไม่ได้ปวดน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะใครมีปัญหาเรื่องเบาหวานไม่กล้าดื่มกาแฟลุงช้างมีกาแฟลิซ่าเอ็มลิซ่าเอ็มโกคนเป็นเบาหวานดื่มได้ดื่มจวบเนี่ยก็ไปสักแก้วหนึ่งตามด้วยมารักคินกลุงช้างสัก2เม็ดนะกาแฟลุงช้างไม่มีน้ำตาลนะจ๊ะจะบอกให้ไหนเวลาไล่หลังมาเต็มทีเราจะส่งท้ายกับติดฝนทั้งปีสาวสวยมหาสอนขอมาแล้วก็พี่สาวจากนู่นควรกาหลงตำบลอุทัยใหม่ฟังอยู่ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลเนี่ยนะขอฟังอำนาจแห่งความคิดถึงนะเมื่อวานนี้น้องผักหวานในดีเจผักหวานจากสตูลนี่ส่งเพลงมาให้เปิดเยอะเลยนะของสรวัตรบำรุงศรีไอ้หนุ่มรุ่นใหญ่ขวัญใจไม่ค้าตลาดนัดสรวัตรบำรุงศรีเดี๋ยวหาช่วงเวลาเปิดให้ฟังเนาะคืนเวลาให้สถานีแล้วนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ

0: น้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขาย
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม
3: ่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
2: ยังวิงวอนอ่อนวานขอทานศรัทธา
3: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
5: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
6: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
7: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรส จ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราช
8: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คเคอร์แรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเต
9: วิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา6นาฬิกากับผมธีรบุตรทุ่มจิตครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยพันธบัตรออมทรัพย์ 2,000 ล้านบาทหมดใน120วินาทีเตรียมเปิดจองรอบใหม่ 3-5 สิงหาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
11: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
12: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
11: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
12: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
12: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
11: อืมดีจังโอเคเลย
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
14: เสียวฟันน่ะ
13: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
15: เสียวฟั

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยพันธบัตรออมทรัพย์ 2,000 ล้านบาทหมดใน120วินาทีเตรียมเปิดจองรอบใหม่ 3-5 สิงหาคมนี้เน้นรายย่อยเล็งเปิดขายทุกต้นเดือนสะท้อนความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยที่แข็งแกร่งคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความสำเร็จในการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลวงเงินกว่า 2,000 ล้านบาทรุ่นอายุ3ปีดอกเบี้ย 1.8% ต่อปีและรุ่น10ปีซึ่งได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากพี่น้องประชาชนและจำหน่ายหมดได้ภายในเวลา120วินาทีโดยเน้นย้ำว่าจุดแข็งของประเทศไทยขณะนี้คือการเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่นักลงทุนทั่วโลกกำลังมองหาประกอบกับการที่รัฐบาลยึดหลักวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามตอบสนองความต้องการของประชาชนที่พลาดโอกาสในรอบแรกกระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรรอบใหม่ระหว่างวันที่3-5สิงหาคม2569นี้ผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่ายโดยจะให้สิทธิ์แก่ผู้ลงทุนรายย่อยเป็นลำดับแรกเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีหลักทรัพย์ที่มั่นคงและได้ผลตอบแทนที่ดีนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังมีนโยบายที่จะเปิดจำหน่ายพันธบัตรในช่วงต้นเดือนของทุกเดือนเพื่อเป็นช่องทางให้คนไทยสามารถเข้าถึงการออมที่มั่นคงได้อย่างต่อเนื่องวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: นายแพทย์สมเลิกจึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงความคืบหน้าผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการตั้งโต๊ะจีนกินเลี้ยงในห้อง ICU เด็กของโรงพยาบาลอ่างทองว่าได้พูดคุยกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองและผู้ตรวจราชการว่าเบื้องต้นได้มีการสอบข้อเท็จจริง2ส่วนได้แก่ส่วนของมาตรฐานการรักษาและส่วนของการจัดงานเลี้ยงในพื้นที่ควบคุมซึ่งทั้ง2กรณีพบว่ามีความผิดจริงซึ่งจะได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยต่อไปโดยในส่วนของการจัดงานเลี้ยงพบว่ามีความไม่เหมาะสมแต่จะเป็นการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงหรือไม่ต้องขอดูข้อสรุปจากผลการสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนส่วนตัวเห็นว่าเรื่องนี้คงเป็นการสอบวินัยไม่ร้ายแรงแต่ต้องดูคณะกรรมการก่อนด้วยโดยตนให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและเร่งรัดให้ได้ข้อสรุปในสัปดาห์นี้ปิดท้ายที่สภาพอากาศประจำวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
4: คุณกำลังฟังจทล. AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: จอทอลอ AM Stereo 1197 kHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไหวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855 0818-517-9025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะ6:15 น.ปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณจทล. AM สตูดิโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการวันนี้มีน้องใหม่มาค่ะมิสเตอร์เอนะคะมิสเตอร์เอเป็นสมาชิกใหม่ของสถานีจทล. AM นะคะมันเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมเสียงแต่ว่าอันนี้ก็หน้าเก่าเก่ามาจาก FM เปิดประตูข้ามห้องมาถึง AM อยู่ไกลกันมากเลยค่ะปกติเอจะประจำอยู่ที่จทล. FM นะคะวันนี้ย้ายค่ายมาอยู่จทล. AM มาวันแรกก็โดนแจ็คพอตเลยรับน้องเมื่อคืน3:00ไปไหนมานะคะน้องเอก็รออยู่พี่ปุ้มเทปก็ไม่ส่งลิงก์ก็ไม่เปิดมีเหตุขัดข้องเล็กน้อยนะคะก็เลยไม่ได้ดำเนินรายการตอน3:00แล้วก็5:00ด้วยนะคะแล้วก็ต้องตื่นมาแต่เช้าเพราะถ้า6:00ไม่จัดอีกนี่ก็หายไปเลยไม่ได้นะคุณผู้ฟังไม่ยอมแน่นะคะใครที่พลาดไปตอน3:00ไม่ได้ฟังก็มาฟังตอนนี้แหละนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะเรื่องราวของสุขภาพร่างกายมาก่อนสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นเบาหวานกินจิรา2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำนะคะลดความหนืดข้นของเลือดถ้าระบบหมุนเวียนโลหิตดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะไม่ต้องเสี่ยงกับการเกิดภาวะลิ่มเลือดไม่ต้องเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยนะคะมือเท้าชาตาพร่ามัวเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันมีปัญหาดวงตาเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้อันนี้ต้อง BGM Soft Gel เท่านั้นตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM นะคะวันละเม็ดก่อนอาหารเช้าทีนี้มีเรื่องของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีคุณผู้ฟังถามผู้มาไม่ยุ่งไม่ยากคุณผู้ฟังขาเก็บให้หมดของเดิมที่เคยใช้อ่ะกันเรียกันนอนกันราฮอร์โมนจับใบเก็บไว้อย่าเพิ่งใช้ฉีดวัคซีนไว้อย่างเดียวก็มีคำถามอีกฉีดตอนไหน10 วัน15 วันหรือจะไปพร้อมกับคุมรอบ2คุมหญ้ารอบ2เนี่ยก็ได้เลยบางท่านบอกฉีดตั้งแต่คุมรอบแรกแล้วไม่เป็นไรขอให้ฉีดวัคซีนไรก่อนหว่านปุ๋ยแล้วกันนะคะฉีดวัคซีนไรก่อนหว่านปุ๋ยได้ข้าวจะเขียวแตกกอใบตั้งรดจะประหยัดปุ๋ยไปได้เยอะมากเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะฉีดก่อนหว่านปุ๋ยแล้วกันเนาะสวัสดีค่ะ
1: ปุ้ม
0: จ้ะ
1: ข้าวป้าเนี่ยท้องจะท้องนะด้วยหางปลาทูแล้วป้าจะเอาอะไรฉีดอีกเนี่ย
0: วัคซีนไรกับวีซ่าเร่งรวงจ้ะ
1: สองอย่างเองใช่ไหม
0: ใช่ฉีดวัคซีนไรกับวีซ่าเร่งรวงคู่กันวัคซีนไรจะช่วยกันโรคกันแมลงส่วนวีซ่าจะเร่งให้ข้าวท้องเสมอกันทุกต้น
1: โอ
0: แล้วพอรวงก้มก็ฉีดวีซ่า2 อย่างเดียวค่ะ
1: เอาแล้วแต่เอาเดี๋ยวมันได้75 วันแล
0: ้
1: วอะ
0: รอบแรกฉีดอะไรไปบ้างหรือยังจ๊ะ
1: ก็ฉีดวัคซีนไรอย่างนึงแล้วก
0: ็
1: วัคซีนไรก็เร่งรวงไป2 รอบแล้ว
0: อ๋อเร่งรวงฉีดไปแล้ว
1: จ้า
0: เอางั้นก็รอให้ข้าวท้องอย่างเดียวตอนนี้ข้าวเป็นยังไงบ้างจ้าเล่าสิ
1: ท้องท้องจะท้องแบบด้วยหางปลาทูใบสุดท้ายอ่ะ
0: อืมแล้วออกเสมอกันไหมหรือยังไง
1: ยังไม่ออก
0: ยังไม่ออก
1: จ้าย
0: ังไม่ออกก็ฉีดวัคซีนไรกับวีซ่าเร่งรวง
1: จ้า
0: ข้าวเขียวดีไหม
1: ดีข้าวดีเสมอดีเหมือนก
0: ันแมลงเพี้ยหนอน
1: ไม่กวนเลยฉันก็ไม่ใส่อะไร
0: ไม่กวนเลยไม่ต้องมานั่งฉีดแต่ก่อนต้องฉีดยาหนอนยาเพี้ยใช่ไหม
1: ใช่หนอนกินไส้อะไรประมาณเนี้ย
0: แล้วตอนนี้เป็นไหมจ๊ะ
1: ไม่เป็นเนี่ยไม่เป็นนะเพิ่งไม่เป็นเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่เป็นเลยโอเคเดี๋ยวรอฉีดวัคซีนไรกับวีซ่าเร่งรวงแต่ถ้าฉีด
1: วีจะฉีดวันที่8หรือที่9เนี
0: ่
1: ย
0: ได้ค่ะจะฉีดก็โทรมาสั่งถ้ามีแล้วก็ฉีดไปเลยได้จ้ะ
1: เป็นพี่เนาะ
0: ป้าอยู่ที่ไหนคะ
1: วัดตะโกไงอยู่แล้วมาเที่ยวมั้งล่ะ
0: อยู่ที่ไหนนะ
1: วัดตะโกวัดตะโก
0: อำเภอ
1: ตาคี
0: อ๋ออยู่ตาคีนครสวรรค
1: ์ตาคีหลวงพ่อรวย
0: อ้าวเหรออ๋อวัดตะโกปุ้มได้ยินว่าวัดตะกูปุ้มก็ยังว่าอยู่วัดไหนตาคีนครสวรรค์หลวงพ่อรวยวัดหลวงพ่อรวย
1: จ้าเลยมา1โล
0: โอเคอ่ะ
1: จ้า
0: ดีใจที่ข้าวสวยงามแล้วก็โทรมาสั่งเพิ่ม
1: ผลิตของพี่ของน้องไม่รู้เพื่อนเนาะ
0: จะเป็นน้องปุ้มเหรอยังจะเป็นเพื่อนผู้มีเหรอ
1: ไม่รู้สิ0.5น่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ฟังถ้าปุ้มเกิด05ปุ้มอายุเท่าไหร่64
1: ใช่
0: จะให้ปุ้มอายุ64เลยเหรอจ๊ะ
1: ป้าสิ64หนูคงเด็กกว่าป้า
0: อ๋อแต่จะอยากจะเป็นเพื่อนสาวกับปุ้มว่างั้นใช่ไหม
1: เป็นน้องเหรอเป็นน้อง
0: อันนี้อันละอันนี้ตัวเองชื่ออะไรจ๊ะ
1: สมพิษมั่นที่สุด
0: ไงอ๋องั้นเต็งจะเป็นน้องเขาใช่ไหมเขาจะได้เรียกเต็งว่าน้องสมพิษป่ะเอาไหม
1: แล้วปุ้มเท่าไหร่เอาถาม
0: ฟังเสียงปุ้มแล้วคิดว่าปุ้มเท่าไหร
1: ่น่าจะยังไม่60
0: โอ้โหจะให้ปุ้มรีบไปไหนปุ้มยังอีกนานมากกว่าปุ้มจะรับเงินผู้สูงอายุเนี่ยอีกนานมากเป็นป้านะถูกแล้ว
1: 50กว่าแล้วล่ะ
0: ปุ้มอ่ะนะ50กว่า
1: ถึงยัง
0: ตายแล้วทำไมดูถูกปุ้มขนาดนี้ทำไมคิดว่าปุ้มอาวุโสขนาดนั้น
1: แต่เสียงยังเด็กอยู
0: ่ฟังจากเสียงแล้วบอกปุ้มอายุ56คุณผู้ฟัง
1: ไม่ใช่50แล้วยัง
0: แล้วบอกว่าเสียงปุ้มเด็กๆแล้วบอกว่าปุ้มอายุ50ลำบากแล้วค่ะจะให้ปุ้มรีบแก่ไปไหนปุ้มยังไม่อยากรีบแก่ไว
1: รู้แล้วตี3ไปไหนป้าฟังเพลงจนป้า
0: หลับ
1: อยากฟังเลย
0: หลับจ้ะโอเค
1: ป้าฟังทุกคืนป้าฟังทุกคืน
0: ขอบคุณมากนะจ๊ะเพื่อนสาว
1: จ้า
0: ด้วยความยินดีแล้วรีบโทรมาสั่งสวัสดีจ้า
1: จ้า
0: จะรีบให้ปุ้มชราไปไหนโถให้ปุ้มตั้ง50 60ปุ้มยังไม่อยากได้เงินเดือนปุ้มยังไม่อยากได้เงินเดือน600ยังไม่ต้องมาชวนแก่จ้าอุ๊ยๆไม่ใช่แก่เป็นสาววัยสวแปลว่าสาววัยสวัสดีจ้าหัวหน้าห้อง
2: สวัสดีจ้า
0: ดูดิจะให้ปุ้มรีบไปไหน
2: จะให้หลานสาวอายุ50กว่าหลานสาวเขาตีติดต้นๆจ้า
0: จริงเหรอแน่ใจนะ
2: แน่ใจจ้าแน่ใจยังไม่กลางเลย
0: ร้องเพลงของคุณยอดรักสลักใจได้นะจ๊ะพอสาบอายุควันตา30ยังแจ๋ว
2: 30ก็เกินแล้วจ้า
0: โอเคอย่าไปคุยกันเรื่องอายุหวยไม่ออกให้ช้ำใจ
2: เออ
0: นะ
2: ตีตัวรถไฟทันหน่อยก็พอถึงครึ่งทางก็โดนกักซะอีก
0: เขาให้ไปได้แค่ครึ่งทาง
2: ใช่
0: ก็ยังดี
2: แล้วก็จะไปสะดวกพอถึงครึ่งทางโดนกักซะอีก
0: ก็รู้อยู่แล้วว่าเขาอั้นก็ยังจะซื้ออ่ะใช่ไหม
2: ก็ยังดีไงก็ยังทุ่นได้ไง
0: และอย่าบ่นว่าเขาให้เขาขึ้นครึ่งทางเขาให้นั่งครึ่งเบาะ
2: ให้นั่งครึ่งเบาะ
0: ไปได้มาจากไหนจ๊ะ
2: ก็อายุตัวเองเนี่ย
0: โอ้
2: แต่ว่า7-9คว้าหมด
0: สาววัยรุ่นสาววัยรุ่น
2: สาววัยรุ่นแหมจะให้หลานสาวอยู่50กว่า
0: โอเค
2: หลานสาวเพิ่งจะ40กว่าต้นๆอ
0: ย่าไปบอกเขาเดี๋ยวเขารู้โอเคจ้าขอบคุณค่ะ
2: ยังรุ่นๆอยู่จ้าว่าไปคนตะกอนก็ยังเพิ่งไปสาวเต้นตัวคนตะกอนอ
0: ่
2: ะ
0: ไม่แต่คนในเมืองเอาคนต่างจังหวัดน่ะคนในเมืองกับคนต่างจังหวัดเนี่ย ระดับอายุเท่ากันแต่ว่าความสูงวัยต่างกันคนในเมืองเนี่ย60เกษียณแล้วยังไม่น่าเชื่อเลยว่าเกษียณอะบางคนเกษียณแล้วบอกฮะพี่เขาอายุ61เหรอตายยังดูดีอยู่เลยอะไรประมาณเนี้ย
2: สาวฟ้ออยู่ไง
0: ยังหนุ่มฟ้ออยู่เลยอะไรเงี้ย
2: แต่ว่าคนชนบทอย่างน้องบ้านตาเนี้ยเจ
0: อย่าไปพูดอย่างนั้นโอเค
2: อายุมาก
0: จะดูสูงวัยกว่าจะดูสูงวัยกว่าเพราะว่าเขาทำงานเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะป้าปทุมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้าตีสามไม่ได้ฟังเพื่อนสาวบอกไม่ได้เปิดไม่ได้มา
0: ค่ะ
2: ป้าเปิดตอนตีห้าไม่มี
0: ตีห้าก็ไม่มี
2: ไม
0: ่
2: ได้มาแล้วเขาเปิดแล้วไม่ได้มารายงานบอกแล้ว
0: โอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: จ้าฟังอยู่จ้า
0: ขอบคุณป้าปทุมนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะเงาๆก็โทรมาเมาหน้าไมค์วันนี้วันอาทิตย์ไม่ต้องคิดมากฟังข่าวเยอะก็เครียดแล้วแต่ละข่าวนี้อ่านแล้วปวดหัวจริงปุ้มนั่งอ่านข่าวทุกวันเลยนะคะปุ้มก็รู้สึกแบบแต่ละข่าวบางข่าวปุ้มแบบโอ้ยมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงวะอะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ฟังที่สำคัญเลยก็คือมันออกอย่างนี้ได้ยังไงวะป้าปทุมบอกว่าซื้อตั๋วรถไฟใต้ดินได้ครึ่งทางเอาง่ายๆเลยนะเขาอั้นก็ยังจะซื้อใช่ป่ะเวลากินเต็มอ่ะเวลาถูกจ่ายครึ่งเดียวนะก็ไปซื้อสลากอะไรอ่ะสลากดิจิตอลก็ได้ไหมปุ้มก็ไม่ค่อยเข้าใจนะไอ้เรื่องเลขๆแบบเนี้ยรู้แต่ลอตเตอรี่กับหวยใต้ดินเกือบถูกรางวัลที่5น่ะคุณผู้ฟังเขามีรางวัลที่5ออก035900ใช่ป่ะลอตเตอรี่ปุ้มเป็น035080ขยับกันนิดนึงอ๋อ035090เออของเขาเป็น035900ดูดิก็แผงเดียวกันน่ะหยิบใบไม่ถูกมาซะงั้นน่ะแล้วทำไมซื้อเลขนี้ก็หยิบไปเรื่อยไม่ได้เจตนาว่าจะอยากได้อะไรเลยนะคะเลขเนี้ยก็035090ก็หยิบมางั้นแหละมันออก035900ดูดิรางวัลที่5ไม่ใช่วันของเราสวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับ
0: ครับ
3: คุณปุ้มสันตดี
0: ครับ
3: ความอยู่ครับ
0: ครับผม
3: ฝนตกเพียงลูกมันก็ไม่ได้ความเลยครับ
0: เหรอฝนตกเหรอตกแรงเหรอ
3: ตกแรงครับโอ้โหตกแรงเรียกว่าคอยยุ่งชั่วนิดหน่อยครับ
0: อืมโอเคโอเค
3: ตกแรงไม่เป็นไรเราได้ลมสะพัดแรงนี่ครับคุณ
0: แล้ว
3: ลมครับ
0: ลมแรงด้วยเหรอ
3: ครับลมก็แรงฝนก็ตก
0: โอเค
3: แต่ตกคือยังรุ่งเลยครับโอ้
0: น่ากลัวนะเวลาลมแรง
3: ๆมารู้สึกตัวว่าตีสามกว่าก็เปิดสถานีวิทยุจสรก็ไม่มีเบียร์คุณปุ้มมาจัดรายการแล้วก็เดี๋ยวก็หลับต่อไปเลยครับปุ้มครับ
0: โอเคครับผมขอบคุณครับ
3: จะขอติดตามข่าวของคุณปุ้มสันธนีในตอนต่อไปนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
3: จะส่งความสุขไปถึงน้องเล็กโคโคเท่าด้วยนะครับ
0: ครับผม
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำด้วยข้าวใกล้ท้องฉีดวัคซีนไรกับวีซ่าเร่งรวงค่ะผลที่ได้คือข้าวจะท้องเสมอกันทุกต้นนะคะข้าวที่ท้องพร้อมกันเนี่ยเวลาสุกพร้อมกันนะคะมันก็จะลดความชื้นลงไปได้เยอะมากเลยค่ะแล้วก็รวงก้มฉีดวีซ่า2เพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นนะคะส่วนพืชไร่ไม้ผลนะคะถ้าต้องการเร่งยอดเร่งใบใช้วัคซีนหนึ่งค่ะผลิดอกออกช่อเมื่อไหร่ใช้วัคซีนเอ2กับวีซ่าคั่วเหนียวค่ะลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำชอบมะม่วงไม่เป็นราดำนะคะวัคซีนเอ2กับวีซ่าคั่วเหนียวมีคนโชคดีเดี๋ยวนะอันนี้เป็นสาวร้านสักคิ้วที่เชียงใหม่ถูกรางวัลที่1 2ใบเลยค่ะ932479นะคะแสดงความยินดีเชียงใหม่เจ้าคุณพัฒน์ถาปนันเป็นเจ้าของร้านสักคิ้วจังหวัดเชียงใหม่เจ้าโพสต์ภาพพร้อมลอตเตอรี่รางวัลที่1ค่ะ กรี๊ดในที่สุดรางวัลที่1ก็มาถึงเจ้าก็มีคนมาแสดงความยินดีนะคะ12ล้านสาวร้านสักคิวที่เชียงใหม่เจ้าข้าเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่ประมาณนี้ลอตเตอรี่พลัสนะคะแม่คุณผู้ฟังปุ้มก็ซ้อมรับโทรศัพท์เมื่อวานนี้ก็ลืมซ้อมถึงว่าคุณน็อตโทรไปไหนก็ไม่รู้หลังจากประกาศออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1สิงหาคมนะคะคุณน็อตก็มาโชว์เลยคุณน็อตพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์โทรไปแสดงความยินดีกับผู้โชคดีเป็นชาวจังหวัดราชบุรีคนเดียวถูก8ใบค่ะ8 6 48ล้านทันทีที่คุณน็อตโทรไปหาเขาบอกไม่รู้ใครจำเสียงไม่ได้คุยกันสักพักหนึ่งถึงรู้ว่าเป็นคุณน็อตมานั่งรอลูกทำฟันถูกรางวัลที่หนึ่งคุณน็อตบอกอยากถูกกี่ใบเขาบอกอยากถูกสัก10ใบคุณน็อตบอกงั้นเดี๋ยวจัดให้เอาไปแค่8ใบก่อนแล้วกันช็อกเลยค่ะเขาบอกรอเดี๋ยวจะไปราชบุรีเนี่ยค่ะแล้วเอาไปให้ถึงราชบุรีแล้วก็ฝากไปถึงคนที่ซื้อลอตเตอรี่ซื้อแบบพอดีไม่ต้องเดือดร้อนงวดนี้ไม่ถูกไม่เป็นไรงวดหน้าก็สู้กันใหม่อย่าคิดว่าเข็ดถ้ามีเลขเด็ดเดี๋ยวก็ว่ากันใหม่ปุ้มก็นั่งซ้อมรอรับโทรศัพท์จากคุณน็อตไปว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะโทรมาสักทีเนาะอ้าวไม่ได้ซื้อประมาณนี้ค่ะเอายินดีส่วนชาวสุพรรณบุรีก็ได้เฮใช่ป่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีให้โชคนี่ใช่ไหมเซียนหวยชาวสุพรรณเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่วัดเดิมบางหรือวัดคงคารามเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีแล้วก็ไปสักการะท้าวเวสสุวรรณเทพหน้าทองเอาเลิกเอาชัยจุดธูปค่ะเลขธูป996แล้วเลขธูป996แล้วคนสุพรรณได้เฮถูก69ปุ้มก็มานั่งดูข่าวเลยปุ้มบอกมันถูกตรงไหน69อ่ะนายกจุดธูปได้996อ่ะเขาก็ไปซื้อ6996ไงเขาก็เลยถูกแหมก็มานั่งคิดในใจถ้าเป็นปุ้มนะต่อให้เห็นปุ้มก็ไม่ถูกเพราะปุ้มก็ต้องซื้อลอตเตอรี่996ป่ะประมาณเนี้ยปุ้มก็คงไม่ไปซื้อ69หรอกแต่ว่าบรรดาเซียนหวยทั้งหลายเขาก็มีพลิกแพลงกับตลปัดใช่ไหมกระดก6996อะไรก็ว่าไปเอาก็โชคดีของคนสุพรรณบุรีคนชาวเดิมบางได้เฮนายกในดวงใจให้โชคประมาณนั้นเลยนะคะอ้าวก็ยินดีไปยินดีด้วยค่ะสำหรับผู้โชคดีถูกโฉลกกับตัวเลขนะมีเรื่องเสียใจที่ชลบุรีค่ะบ้านบึงประมาณ2ทุ่มเมื่อคืนนี้ค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นบ้านไม้เก่าแก่อายุกว่า100ปีเจ้าของยังค้างคาใจว่าไม่ได้ไงอ่ะสับคัทเอาท์ก่อนออกจากบ้านไปแล้วนะประมาณ2ทุ่มเมื่อคืนนี้ค่ะหมู่3ตำบลหนองซ้ำซากอำเภอบ้านบึงเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ค่ะเป็นบ้านไม้เก่าไปถึงนี่มันกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงเปลวไฟและกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วบ้านเนี่ยเป็นไม้ส่วนใหญ่เลยลุกลามอย่างรวดเร็วฉีดน้ำสกัดแต่ว่าไม่ทันค่ะสอบถามคุณธมิตรอายุ78ปีเป็นเจ้าของบ้านนะคะบอกว่าบ้านเนี้ยสืบทอดกันมายาวนานกว่า100ปีแล้วนะช่วงเช้าก็ออกจากบ้านไปเยี่ยมลูกสาวก่อนออกไปก็สับคัทเอาท์ตัดกระแสไฟฟ้าทั้งหมดทำแบบนี้เป็นประจำเพื่อความปลอดภัยเพื่อไม่ให้ไฟฟ้าลัดวงจรแต่มีคนโทรไปบอกว่าบ้านเกิดเพลิงไหม้ไม่มีใครอยู่ที่บ้านค่ะข้าวของก็ไม่มีอะไรได้ออกมาเลยมูลค่าความเสียหายยังประเมินไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังแหมอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งส่วนเมื่อวานนี้นะคะที่ภูเก็ตเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณช่วงเช้าท้องที่สถานีตำรวจภูธรฉลองจังหวัดภูเก็ตค่ะ ลูกสะใภ้คุ้มคลั่งใช้มีดฆ่าแม่สามีวัย74ปีตัดหัวแล้วออกไปหลบอยู่ในห้องน้ำคุณผู้ฟังเดี๋ยวนะผู้หญิงอะไรเนี่ยทำไมถึงโหดเหี้ยมอะไรขนาดนี้พื้นที่ตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจรับทราบแล้วไปที่เกิดเหตุพบศพนางสาวจันทรายุ74ปีเสียชีวิตอยู่ในบ้านมีบาดแผลชะกันจากของมีคมแล้วมีคราบเลือดจำนวนมากในบริเวณบ้านสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยผู้เสียชีวิตเป็นแม่สามีค่ะอยู่ในบ้านกับลูกสะใภ้ชื่อนางสาวศรีวรรณอายุ36ปีก่อนเกิดเหตุมีปากเสียงกันระหว่างแม่ผัวกับลูกสะใภ้อย่างรุนแรงจนลูกสะใภ้เกิดความโกรธใช้กำลังทำร้ายจนผู้ตายล้มลงแล้วใช้มีดฟันตามร่างกายและใบหน้าอย่างโหดเหี้ยมจากนั้นใช้มีดตัดศีรษะแม่ผัวจนขาดระหว่างเกิดเหตุชาวบ้านมาพบพอดีก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะทันทีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงลูกสะใภ้ใจโหดคนนี้ไปหลบอยู่ในห้องน้ำค่ะเจ้าหน้าที่จับได้ดำเนินคดีไปสิพนักงานสอบสวนร่วมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและแพทย์เวรเข้าชันสูตรพลิกศพตรวจสอบหาสาเหตุแล้วก็แรงจูงใจและดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะคุณผู้ฟังโอ้โหอะไรเนี่ยผู้หญิงคนนี้จิตใจทำด้วยอะไรเนี่ยมันเป็นธรรมดาแม่ผัวกับลูกสะใภ้เราก็ฟังกันจนชินเนาะบางทีก็แม่ผัวกับลูกสะใภ้บางทีก็พ่อตากับลูกเขยไม่ค่อยจะลงรอยกันแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาจะฆ่ากันขนาดนี้ป่ะแล้วแม่ผัวก็70กว่าแล้วชราแล้วใจร้ายอ่ะส่วนความคืบหน้ากรณีฆ่าฝังดิน5ศพเจ้าหน้าที่จับในฟลุ๊กหนึ่งในกวนนรกเอามาสอบปากคำคือมันเริ่มจากที่สองหนุ่มสาวนักท่องเที่ยวรัสเซียสองคนพี่น้องที่หายไปอย่างไร้ร่องรอยสุดท้ายก็สืบจนทราบว่าถูกฆาตกรรมด้วยฝีมือของไอ้ป๋องกับในทงสืบไปสืบมามีคดีฆ่ายกครัว3ศพมีแก๊งนรกมาเพิ่มอีก2ตัวชื่อฟุกกับบอลเจ้าหน้าที่ตามจับมาได้เนี่ยมันเป็นเหตุสลดใจมากเลยนะคะคุณผู้ฟังมีตัวชั่วตัวหนึ่งที่ก่อคดีมานับครั้งไม่ถ้วนเดินเข้าเดินออกเดินจำเป็นว่าเล่นพ้นโทษนี้ไปโดนโทษนู้นพ้นโทษนู้นออกมาก็มาก่อเหตุแบบนี้เป็นคำถามของสังคมค่ะว่ามันควรที่จะได้รับโอกาสให้กลับมาไหมแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้พ้นโทษมา2เดือนฆ่าไป5ศพเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่นำตัวนายชัชนันหรือในฟลุ๊กหนึ่งในกวนแก๊งชั่วมาสอบปากคำซักถามหลายประเด็นขยายผลจากแนวทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่เบาะแสที่ได้รับจากประชาชนแล้วก็ควบคุมตัวยัดกลับเข้าไปในโรงพักนาจอมเทียนเพื่อความปลอดภัยของผู้ต้องหาต้องอยู่ในสายตาของเจ้าหน้าที่ทีนี้มันก็มีอีกหนึ่งประเด็นที่มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเขาออกมาโพสต์เรื่องราวว่าแม่เขาเคยตกเป็นเหยื่อของในป๋องผู้ต้องหาฆาตกรรมอำพราง5ศพเมื่อหลายปีก่อนแม่รอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิดแล้วก็มาเปิดเผยถึงเรื่องราวผู้สื่อข่าวก็สอบถามไปที่ในเอคนนี้เป็นลูกของผู้เสียหายรายหนึ่งค่ะเขาบอกว่ารู้สึกโล่งใจที่ในป๋องเนี่ยถูกจับกุมเพราะที่ผ่านมาเขาก็หวาดระแวงมาตลอดเนื่องจากในป๋องเนี่ยเคยไปข่มขู่ว่าถ้าพ้นโทษจะมาฆ่าปิดปากหลายปีก่อนเนี่ยแม่ของเอคบหาของกับในป๋องค่ะในป๋องก็อ้างว่าเป็นอดีตตำรวจสามารถจัดหายาเสพติดให้ได้แล้วเกิดความขัดแย้งในป๋องพาแม่ของในเอเนี่ยไปที่เขาชีจันซึ่งเป็นจุดเปลี่ยวระหว่างทางก็บอกว่าตรงเนี้ยเคยใช้เป็นสถานที่ฝังศพมาหลายรายแล้ว ก่อนที่ใช้ไม้เท้าทำร้ายแม่อย่างรุนแรงจนกะโหลกศีรษะแตกเส้นเอ็นขาดใช้มีดปาดลำคอแต่ว่าแผลไม่ลึกถึงหลอดลมค่ะแล้วก็มีผู้ร่วมก่อเหตุอีกรายหนึ่งบอกว่าให้เปลี่ยนจุดฝังศพซะเพราะกลัวว่าชาวบ้านจะมาเห็นขณะที่กำลังจะพาตัวไปที่จุดใหม่จะเอาไปฝังมอเตอร์ไซค์เกิดล้มค่ะแม่ของนายเอก็เลยถือโอกาสแย่งรถจักรยานยนต์แย่งมอเตอร์ไซค์แล้วก็หนีมากลับเข้ามาในพื้นที่พัทยาในสภาพบาดเจ็บสาหัสเลือดไหลทั่วร่างและได้รับการช่วยเหลือจากพลเมืองดีที่นำส่งโรงพยาบาลจนรอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิดนายเอบอกว่าช่วงที่แม่หายตัวไปเนี่ยเคยไปตามหาที่

้างของครอบครัวผู้เสียหายครอบครัวหนึ่งแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามีข้อมูลเกี่ยวข้องกับนายป๋องหรือไม่ก็จะดำเนินคดีกันต่อไปพฤติกรรมของนายป๋องก็เหมือนกันอ้างตัวเป็นตำรวจเนี่ยค่ะแล้วก็ทำร้ายผู้เสียหายแม้แต่สองพี่น้องชาวรัสเซียไม่รู้จักมักจีกันมาก่อนเพียงแค่ขี่มอเตอร์ไซค์สวนกันแล้วอยากได้มอเตอร์ไซค์เขาเนี่ยคนแบบเนี้ยก็มีคำถามค่ะว่าราชทัณฑ์ปล่อยตัวออกมาได้ยังไงทำไมต้องได้รับการอภัยโทษทำไมต้องได้รับอิสรภาพออกมาสู่สังคมกรมราชทัณฑ์ก็ชี้แจงผ่านระบบไลน์คือเขาก็ชี้แจงนะคะว่าที่สื่อมวลชนแล้วก็สังคมตั้งคำถามว่าราชทัณฑ์ปล่อยตัวผู้กระทำผิดร้ายแรงกลับคืนสู่สังคมส่งผลกระทบให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับประชาชนกรมราชทัณฑ์ก็แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้สูญเสียจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญแล้วขอเรียนว่าอดีตผู้ต้องขังทั้งสองรายเนี่ยได้รับการควบคุมตัวตามคำพิพากษาของศาลอย่างเคร่งครัดและพ้นโทษตามกำหนดหลังจากที่คดีถึงที่สุดนายธนาเกิดทองหรือนายป๋องเนี่ยได้รับการย้ายตัวจากเรือนจำพิเศษพัทยามาอยู่ที่เรือนจำกลางระยองเมื่อปี64ความผิดฐานพยายามฆ่าอาวุธปืนและคดียาเสพติดโทษจำคุก7ปี7เดือน25วันพ้นโทษเมื่อ5มิถุนายนที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาที่เป็นผู้ต้องขังก็ไม่ได้สิทธิประโยชน์พิเศษแต่อย่างใดไม่ได้รับการราชทานอภัยโทษไม่ได้รับการพักโทษหรือลดวันแต่เป็นการพ้นโทษตามคำพิพากษาค่ะก่อนครบกำหนดโทษกรมราชทัณฑ์ก็จะประเมินความเสี่ยงของผู้ต้องขังตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดโดยคณะกรรมการชั้นเรือนจำก็จะมีผู้บัญชาการเรือนจำผู้แทนสำนักงานคุมประพฤติผู้แทนตำรวจภูธรผู้แทนเจ้าพนักงานการปกครองผู้แทนสาธารณสุขมาพิจารณาใช้มาตรการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษเขามีมาตรการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษนะคะมีข้อกำหนดว่า2ปีห้ามทำกิจกรรมเสี่ยงรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก3เดือนบำบัดฟื้นฟูตามที่พนักงานคุมประพฤติกำหนดเนี่ยค่ะแล้วก็ย้ายไปรายงานตัวที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรีแล้วไปพักอาศัยอยู่กับผู้อุปการะที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงส่วนนายธงชัยศรีนินหรือนายธงเนี่ยเป็นนักโทษเด็ดขาดคดียาเสพติดค่ะก็ออกจากเรือนจำเพราะว่าพ้นโทษตามคำพิพากษา3กันยายนปี68กรมราชทัณฑ์ขอยืนยันว่าไม่ได้ปล่อยปละละเลยหรือยุติบทบาทในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำซากแต่ว่าตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ค่ะตั้งแต่รับโทษจนกระทั่งปล่อยตัวก็ทำตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ดำเนินการทุกขั้นตอนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดตามเรื่องของการประเมินหลังจากได้รับการพ้นโทษแต่คนเลวด้วยกมลสันดานประเมินไปติดตามยังไงก็ยังทำเลวอีกจนได้ค่ะเขาก็ทำตามข้อกำหนดกฎหมายนะคะคุณผู้ฟังครบทุกขั้นตอนเนี่ยก็ยังมาก่อเหตุจนได้ส่วนเรื่องใหญ่เมื่อวานนี้นะคะมีเหตุกราดยิงในวัดบึงทองหลางค่ะเป็นเหตุการณ์ระทึกมือปืนรัวยิงกลางงานศพอ่ะที่ศาลา16วัดบึงทองหลางยิงกันสนั่นงานศพเลยค่ะคุณผู้ฟังเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานช่วงเย็นประมาณ5โมงเย็นเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุยิงกันเหตุการณ์เกิดขึ้นในวัดบึงทองหลางเขตลาดพร้าวกรุงเทพมีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บ2รายคมกระสุนสาดเข้าที่บริเวณขาขวาขาซ้ายเจ้าหน้าที่ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลผู้ก่อเหตุเป็นชายสูงประมาณ160ซมผมยาว
หลังก่อเหตุก็

0: ขี่รถจักรยานยนต์ Honda Forza ขับรถหนีออกไปอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ก็ติดตามค่ะเร่งไล่ล่าคนร้ายคนนี้มาดำเนินคดีจากเหตุระทึกที่เกิดขึ้นมีนายโพไคอายุ27ปีถูกยิงที่บริเวณลำตัวและศีรษะเสียชีวิตบาดเจ็บ2รายชื่อนายโยธินอายุ26ปีถูกยิงที่ขาทั้ง2ข้างนายอุสมะอายุ26ปีก็ถูกยิงที่ขา2ข้างแล้วก็ที่แขนพลเมืองดีช่วยนำส่งโรงพยาบาลจากการสอบสวนก็ก่อนเกิดเหตุนายโพไคผู้เสียชีวิตเนี่ยได้รับการประกันตัวมาจากสน.โชคชัยคดีทำปืนลั่นใส่นางสาวณัฐวิภาอายุ22ปีจนถึงแก่ความตายแล้วก็มาตั้งบำเพ็ญกุศลที่ศาลา6ติดกับที่เกิดเหตุหลังจากนายโพไคขอขมาเสร็จนายนพรัตน์หรือบางชันขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาด่าทอผู้ตายแล้วก็ชักอาวุธปืนกระหน่ำยิงคือนายโพไคผู้ตายเนี่ยเป็นคนที่ทำปืนลั่นใส่นางสาวณัฐวิภาอายุ22ปีเสียชีวิตศพก็ตั้งอยู่เนี่ยพอได้รับการประกันตัวก็มาขอขมาศพแต่นายนพรัตน์มือปืนเนี่ยเข้ามาถึงด่าแล้วก็ชักปืนยิงเลยค่ะจากการสอบถามนายโพไคกับผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาเป็นแฟนกันมา5ปีเนี่ยค่ะแล้วมันเป็นอุบัติเหตุปืนลั่นเขาก็มาขอขมาศพมารดน้ำศพคือก็ขอมาร่วมงานค่ะแต่ก็เป็นธรรมดาแหละว่าเวลามาร่วมงานญาติก็ต้องไม่พอใจเขาก็ยอมรับสภาพนะมาขอขมาศพมาร่วมงานศพมารดน้ำศพแล้วระหว่างที่อยู่ในงานศพก็โดนต่อว่าด่าทอก็ยอมรับสภาพแหละแต่อยู่ๆมือปืนก็เข้ามาถึงจ่อยิงเลยค่ะยิงแล้วก็วิ่งหนีไปหลายคนก็มองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะมันเป็นการทำปืนลั่นโดนเมียเสียชีวิตแต่ก็ตามมายิงกันแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังกลายเป็นเรื่องราวระทึกในงานศพนอกจากยิงนายโพไคแล้วก็ยังกราดไปโดนคนอื่นอีกเนี่ยค่ะจ่อยิงเลยนะแล้วก็กราดยิงแล้วก็หนีไปตลอดช่วงเย็นไปจนถึงกลางคืนเจ้าหน้าที่ติดตามตัวนายนพรัตน์หรือนายสันเนี่ยล่ะค่ะตำรวจชุดสืบแกะรอยกันอย่างหนักไปในบ้านเอื้ออาทรซอยคูบอน27แต่เหตุการณ์มันยิ่งกลับตึงเครียดเมื่อเจ้าหน้าที่มาตามจับนายนพรัตน์เปิดฉากใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทางหลบหนีกลายเป็นเหตุจากกราดยิงในวัดมายิงกันในสนั่นซอยคูบอนค่ะเสียงปืนดังสนั่นต่อเนื่องกันหลายสิบนัดเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้ชาวบ้านแตกตื่นตกใจประมาณเที่ยงคืนเจ้าหน้าที่ปิดล้อมที่เกิดเหตุอย่างแน่นหนาประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่พักอยู่อาศัยในหมู่บ้านเอื้ออาทรห้ามออกจากห้องพักคนร้ายยังกบดานอยู่ห้ามเดินทางเข้าออกในบริเวณจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตรึงกำลังกันตลอดทั้งคืนคุณผู้ฟังขารายงานล่าสุดเนี่ยหลังจากที่ดวลกันสนั่นตอนเที่ยงคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ยังจับกลุ่มคนร้ายไม่ได้แล้วก็เตือนไปยังประชาชนไม่ให้ออกนอกพื้นที่งดเข้าออกแล้วก็ตึงกำลังควบคุมสถานการณ์ก็จะมีรายงานความคืบหน้ากันในช่วงเช้านี้นะคะแต่ว่าเนี่ยตอนเนี้ย ามข่าวแล้วยังจับคนร้ายไม่ได้แล้วก็ยิงสู้เจ้าหน้าที่ด้วยนะนี่ค่ะทั้งหมดก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสาเหตุมาจากปืนลั่นแล้วก็แค้นตามมายิงเจ้าหน้าที่นำกำลังปิดล้อมอยู่ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาประมาณตีสองเสียงปืนดังสนั่นไปทั่วเลยค่ะที่แฟลตเอื้ออาทรนายนพรัตน์หรือบังสันเนี่ยก็ยังกบดานอยู่เจ้าหน้าที่ก็พยายามเกลี้ยกล่อมก็ยังไม่เป็นผลประมาณตีสองสิบสี่นาทีค่ะตำรวจได้ยินอาวุธเสียงปืนดังสนั่น2นัดหน่วยอรินทราช26บุกเข้าไปในห้องแล้วก็มีเสียงร้องไห้และตะโกนพูดออกมาว่ามันยิงตัวเองจากนั้นอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งก็เข้าไปช่วยเหลือพบร่างของนายนพรัตน์หรือบังสันมีบาดแผลถูกอาวุธปืนยิงทะลุศีรษะอาการสาหัสแต่ยังมีชีพจรค่ะนำส่งโรงพยาบาลศิลป์แพทย์รามอินทราประมาณตี 3:45 นาทีที่ผ่านมาทีมแพทย์แจ้งว่านายนพรัตน์ทนบาดเจ็บไม่ไหวและเสียชีวิตค่ะคุณผู้ฟังขาเนี่ยค่ะล่าสุดพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็บอกว่าหลังจากที่นายนพรัตน์ก่อเหตุกราดยิงในวัดบึงทองหลางชุดสืบก็แกะรอยจนกระทั่งทราบว่ามาหลบซ่อนที่แฟลตเอื้ออาทรซึ่งเป็นห้องพักที่บังสันเช่าอยู่กับแฟนสาวระหว่างที่ปิดล้อมอยู่ก็มีเสียงปืนดังขึ้น2นัดเจ้าหน้าที่ก็เลยบุกเข้าไปในห้องจะช่วยแฟนสาวออกมาแล้วก็พบว่าบังสันใช้ปืนทำร้ายตัวเองแล้วก็พาส่งโรงพยาบาลจนกระทั่งมีรายงานว่าเสียชีวิตนี่แหละค่ะเนี่ยคุณผู้ฟังมันเป็นความแค้นสะสมที่บังสันมีต่อผู้เสียชีวิตก็คือนายโพไคแล้วก็พกปืนเข้ามายิงคู่กรณีในวัดไม่มีเขตอภัยทานในวัดแล้วนะคะคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่สน.คณะยาวค่ะก็เชิญตัวแฟนสาวของบางสันแล้วก็ญาติสนิททั้งหมดไปสอบปากคำเพื่อสรุปสำนวนคดีสุดท้ายก็ยิงตัวเองค่ะปิดฉากเรื่องราวตื่นระทึกขวัญเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังค่ะเวลาหมดแล้วด้วยเล่าให้ฟังตามนี้ติดตามฟังข่าวกับปุ้มคืนนี้ตีสามวันนี้กลางวันเราไม่เจอกันค่ะแต่ว่าใครจะสั่งซื้อสินค้าโทรได้เหมือนเดิม0855179025 0855179025ขอบคุณมิสเตอร์เอควบคุมเสียงขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังค่ะพบกันคืนนี้ตีสามนะคะสวัสดีค่ะ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ50-60ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7-10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม
4: ่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝัง
3: ล
4: ูกนิมิต
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
4: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรี ระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนแฟนแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ083-8686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
5: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทาน
4: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงสงเงียม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงสงเงียม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงสวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083-8686-083
6: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
7: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศ
8: ดีไทยถูกใช้หิ้วไอซ์ซุกซองกาแฟเข้าญี่ปุ่นพบมีการทำเป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบขณะที่หญิงไทยรายดังกล่าวเดินทางกลับไทยแล้วสักครู่กลับมาติดตามครับ
9: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
10: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
9: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
10: เทมปร้าคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปร้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
11: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: 5 6 7 8 up and up and up นี่แต่ up แบบนี้ต้องคาบกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด100